0: บรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเมื่อเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความเคารพพระบรมศพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
1: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงขณะที่กรรมาธิการวิสามัญทยอยชี้แจงข้อสังเกตอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ที่ประชุมจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3สมาชิกส่วนใหญ่ได้อภิปรายถึงความเหมาะสมความจำเป็นเร่งด่วนและความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงสำคัญพร้อมเสนอให้ปรับลดงบประมาณบางรายการที่ซ้ำซ้อนเสี่ยงทุจริตและไม่คุ้มค่าหรือตั้งข้อสังเกตต่อการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณบางรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้ทยอยชี้แจงข้อสังเกตของสมาชิกอย่างต่อเนื่องนายวัศวัตพวงพรศรีกรรมการเสียงข้างน้อยชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นการปรับลดงบประมาณส่วนเกินอาทิงบดำเนินงานทั่วไปค่าเช่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่าจัดประชุมค่าออกแบบและตัดต่อสื่อวิดีโอรวมถึงงบระบบคลาวด์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความซับซ้อนโดยไม่ให้กระทบงบประมาณรายหัวของนักเรียนขณะที่นายพลากรพิมพนิษฐ์กรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงด้วยว่าการพิจารณางบประมาณมุ่งจัดสรรทรัพยากรให้ตรงจุดเพื่อแก้ไขวิกฤตการศึกษาใน3ด้านสำคัญได้แก่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการลดภาระครูและการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดและการส่งเสริมสุขภาพจิตครูและนักเรียนจัดสรรงบประมาณเชิงรุกด้านความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงนักเรียนและครูได้โดยตรงแทนการอบรมและสัมมนาเป็นหลัก
3: คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบงบประมาณในมาตรานี้อย่างเข้มข้นที่สุดงบลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ขาดทิศทางระยะยาวในชั้นกรรมการเราได้ตั้งเงื่อนไขและตัดลดงบประมาณในส่วนที่มีโครงการซ้ำซ้อนรวมถึงระบบซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของส่วนกลางที่ไม่สะท้อนความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดโดยเรามีมติร่วมกันว่าจากนี้ไปงบประมาณด้านไอทีต้องยึดหลักการลงทุนครั้งเดียวและใช้งานได้ครอบคลุมและเปลี่ยนตัวชี้วัดไปที่ระบบคลาวด์กลางเพื่อแชร์ทรัพยากรการเรียนรู้แทนการกระจายงบซื้อฮาร์ดแวร์แบบเบี้ยหัวแตก
2: ทั้งนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระที่2ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอยกเลิกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระปกติตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยในการประชุมต่อเนื่องวันนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 น.เพื่อพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงคาดว่าจะต้องปิดเส้นทางเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วประมาณ 2-3 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
4: วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดไอระเหยไวไฟโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนบล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะส่วนคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าหลังเจ้าหน้าที่ได้มีการขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดรับผิดชอบแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่ทีมงานจะติดตามการทำงานของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ Oil Fingerprint หรือลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์สำหรับการดำเนินงานกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบสาเหตุโดยรัฐบาลจะกำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่นภศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาตินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1.1 ล้านบัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus การช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กด้วยการนำ AI ช่วยวิเคราะห์ยอดขายและเตรียมเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบให้ธนาคารใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นอกจากนี้ยังจะหนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วว
0: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่6โรงเรียนบ้านป่ากอตำบลนาวงอำเภอห้วยยอด จังหวัดเพชรบุรีที่หมู่2บ้านสะพานไกรตำบลสะพานไกรอำเภอบ้านลาดจังหวัดยะลาบ้านหินลูกช้างตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดลำปางที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ตำบลนาสักอำเภอแม่เมาะจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนนายจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูระหว่างการเดินทางไปประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางสมัยของพรรครีพับลิกันในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงราคาน้ำมันจะลดต่ำกว่า2ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนด้วยซึ่งอิหร่านไม่สามารถยืดเวลาได้อีกต่อไปและไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้สหรัฐได้กลุ่มคนที่อ่อนแอเข้าไปบริหารงานและยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐอาจทำให้สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยืดเยื้อออกไปอีก2เดือนและอาจทำให้บรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเผชิญอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งอาจทำให้พรรครีพับลิกันสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรส
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลแจ้งต่อรัฐบาลอังกฤษให้ปิดสถานกงสุลของอังกฤษในนครเยรูซาเล็มของอิสราเอลภายใน30วันซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการของอังกฤษที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่นายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลออกแถลงการประณามต่อมาตรการของอังกฤษและกล่าวหาว่ารัฐบาลอังกฤษเกลียดชังชาวยิวอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเคลื่อนไหวของอิสราเอลด้านนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการตัดสินใจของอิสราเอลที่สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเนื่องจากอังกฤษพิจารณาถึงผลได้ผลเสียแล้วและมองว่าไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ50ของโลกลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มช่วยกันตบเอาชนะทีมชาติไต้หวันอันดับ53ของโลก3-2เซต25-23 22-25 23-25 25-22และ15-10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม C พักสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติออสเตรเลียที่เป็นอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A แข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์100เวียดนามโอเพ่นที่ประเทศเวียดนามในประเภทหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกประเดิมสนามรอบแรกเฉินชนะวานเนซ่าอึ้งกับตันจิงยี่จากมาเลเซียไปอย่างสนุก2-1เกม21-19 22-24 21-12ผ่านรอบ2ไปพบกับกฤษพรชัยชนะกับปนวีผลเยี่ยมที่หัวชนะฟานกาหยานกับเหลืองซือลกจากฮ่องกงมา2-0เกม21-16 21-17เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026รอบ8คนสุดท้ายเบนเชลตันขวัญใจเจ้าถิ่นมืออันดับ8ของรายการหัวชนะคาร์ลอสอันคาลาสอดีตแชมป์2สมัยจากสเปน3-2เซต6-7ไทเบรก5-7 6-1 6-3 1-6 7-6ไทเบรก10-7โดยใช้เวลาหวดกันยาวนานถึง4ชั่วโมง28นาทีส่งผลให้เบนเชลตันทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศไปโดนกับเพื่อนร่วมชาติอย่างฟรานซิสติอาโฟมืออันดับ12ของโลกที่หัวชนะอเล็กมิเชลเซนจากสหรัฐ3-2เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกชนะเลิศหญิงเดี่ยววิมุตติยาพงหนูมืออันดับ161เยาวชนเอเชียเยาวชนทีมชาติไทยโหดโค่นคิมเซบอนมืออันดับ2จากเกาหลีใต้และมืออันดับ69เยาวชนเอเชีย2-0เซต6-4และ6-1วิมุตติยาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภรณันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ที่หัวชนะสวาระปาวาจากอินเดีย6-0และ6-1นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026โดยเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยให้พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุดแต่ก็เชื่อมั่นว่าทางเจ้าภาพญี่ปุ่นน่าจะจัดการได้นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีปิดโครงการการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่7ในวันที่10กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:00 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา 19:37 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:28 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 12:57 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 น.
11: 1 นาทีกับกปท.
0: หากพบอาการเสียงเบรกรถดังโดยมีลักษณะเหมือนเหล็กสีกับเหล็กหรือเบรกลื่นเป็นสัญญาณเตือนให้ตรวจสอบผ้าเบรกเพราะผ้าเบรกบางรุ่นจะมีส่วนที่เป็นตุ่มโลหะมาแตะกับจานเบรกเพื่อให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นอาการส่งสัญญาณเตือนผ้าเบรกหมดหรือบางรุ่นเตือนด้วยการติดตั้งสวิตช์ไฟโชว์ไว้ที่แผงหน้าปัดหากพบอาการดังกล่าวต้องรีบเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่โดยทันทีหรือบางครั้งเสียงเบรกที่ดังอาจเกิดจากเสียงของผ้าเบรกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานซึ่งไม่ว่าจะพบเสียงเบรกดังด้วยเหตุใดก็ตามควรเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทันทีเพราะอาการเบรกแล้วเสียงดังเป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่ปกติของผ้าเบรกซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่2พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนภาวะนอนกรนภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองพบว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติประมาณ3เท่าโดยลดความเสี่ยงได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับหรือการผ่าตัดแก้ไขภาวะดังกล่าวทำให้เกิดอาการมึนงงขาดสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานลดลงอาจส่งผลให้ความจำถดถอยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะขณะขับรถหรือปฏิบัติงานการวินิจฉัยจำเป็นต้องตรวจการนอนหลับเพื่อระบุความผิดปกติได้อย่างชัดเจน
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
13: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
14: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
13: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
15: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
16: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
16: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนก่อนหน้านี้ทำให้เกิดการผลักดันมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นก็ยังเกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่คล้ายกันมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีเกิดเหตุตำรวจบุกยิงภรรยาซึ่งเป็นครูในโรงเรียนจนเสียชีวิตทำให้มีความกังวลต่อมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาของเด็กไทยอีกครั้งเช้านี้ติดตามรับฟังการทำงานร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทวงคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆจากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
17: ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลของประชาชนแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคเขาก็บอกว่ามันมีปัญหาของความรุนแรงในโรงเรียนที่เป็นปัญหาเรื้อรังกระทบกับจิตใจแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองอันนี้ค่ะแล้วมาเกิดเหตุซ้ำในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีอีกถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการก็ตามอะค่ะแต่ในฐานะที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการจะมีแนวทางสื่อสารแล้วก็สร้างความเข้าใจอย่างไรที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นทำให้ผู้ปกครองเนี่ยมั่นใจที่จะส่งลูกๆไปเรียนต่อในอนาคตข้างหน้าเนี่ยค่ะ
18: ครับทางกระทรวงศึกษาธิการเข้าใจความเป็นห่วงและความกังวลของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเมื่อทราบเหตุเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าทางกระทรวงเองเราก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าแม้ว่าโรงเรียนเนี่ยจะไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงแต่คำว่าโรงเรียนคำว่าการเรียนรู้นะฮะมันก็เป็น ภายใต้ของการดูแลการศึกษาของประเทศไทยก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยครับในช่วงของ 3-4 เดือนเนี้ยผมคิดว่าเราก็ทำงานกันอย่างเต็มสุดกำลังนะฮะทั้งในเรื่องของล่าสุดก็มีการออกมาตรการในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัย7ข้อที่มีการบังคับใช้กับโรงเรียนทุกๆสังกัดไปแล้วนะครับแต่ในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนจริงว่าคือในเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะจริงๆภัยมันก็เกิดขึ้นได้ในทุกๆที่นะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยกับโรงเรียนที่เราจะเรียกกันว่าการเรียนแบบเพราะว่าด้วยแรงจูงใจอะไรของผู้ก่อเหตุซึ่งอันนี้ก็ต้องให้ทางตำรวจเป็นผู้สืบสวนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้โรงเรียนก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของใครสักคนที่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นผลของการทำซ้ำนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็สื่อสารทุกวันอยู่แล้วแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุนี้มาเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการพอทราบปุ๊บเนี่ยเราสื่อสารออกไปเลยทันทีนะครับว่าสิ่งที่ต้องควรทำคืออะไรหนึ่งประชาชนจะต้องไม่ส่งต่อคลิปรูปภาพหรือการเปิดเผยข้อมูลคือเราใช้หลักการเดียวกันกับที่ศึกษาธิการทำอยู่นะครับฉะนั้นในเรื่องของการดูแลเราก็ดูแลเต็มที่ในเรื่องของการป้องกันโรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการทั้งหมดเข้าสู่มาตรการทั้ง7ข้อทุกๆโรงทุกแห่งทุกพื้นที่แสดงว่าทุกโรงเนี่ยก็จะกำชับเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วณเวลานี้ก็คงไม่อยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองรู้สึกเป็นกังวลนะครับแต่ผมก็เข้าใจในความรู้สึกที่ทุกท่านเกิดความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับโรงเรียนอีกแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าโรงเรียนก็มีมาตรการทั้งในเรื่องของประกาศอย่างเป็นทางการในเรื่องของการกำชับบุคลากรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการให้ความรู้ข้อมูลไปกับนักเรียนผู้ปกครองแล้วด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าหูตาต้องไวแล้วก็สังคมรอบข้างชุมชนเนี่ยเห็นอะไรที่ผิดปกติหรือคาดการว่าจะเกิดภัยแน่ๆเนี่ยต้องรีบที่จะจัดการอย่างเร่งด่วนครับ
17: ในส่วนของโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนเด็กเล็กเนี่ยค่ะจะมีมาตรการในการทำยังไงให้เข้ามาอยู่ในมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้7มาตรการความปลอดภัยนี้ถูกนำไปใช้อย่างจริงจังในโรงเรียนนะคะ
18: คือก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาในประเทศไทยเนี่ยมีหลายสังกัดมากเลยนะครับอย่างเช่นศึกษาธิการเองก็ถือว่าผมว่าประมาณ 80% ขึ้นไปอยู่แล้วแล้วก็มีของมหาดไทยของตชดของมากมายนะครับของกระทรวงต่างๆด้วยผมคิดว่าสิ่งที่มหาดไทยจะทำเนี่ยก็คงไม่ต่างกับศึกษาธิการแน่นอนเพราะว่ามันเป็นมาตรการเรื่องของความปลอดภัยที่เราศึกษาและคิดค้นมาอย่างดีแล้วว่าภัยจะมาในรูปแบบใดบ้างแล้วถ้าภัยเกิดขึ้นแล้วควรจัดการอย่างไรจะเห็นได้ว่า7มาตรการเนี่ยครับมันจะมีตั้งแต่การทำงานเชิงรุกนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการทำงานในเชิงของการเยียวยาด้วยสภาพจิตใจเด็กๆที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็ต้องใช้รูปแบบวิธีการที่ศึกษาธิการได้ศึกษามาแล้วอย่างดีเพราะเราทำงานร่วมกันกับกรมสุขภาพจิตด้วยทางคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์ด้วยฉะนั้นตรงนี้ศึกษาธิการยินดีนะฮะที่จะส่งต่อแล้วก็นำมาตรการเหล่านี้นำวิธีการเรื่องของการป้องกันบรรเทาทุกข์เยียวยาจัดการและก็การที่จะทำทุกๆวิถีทางไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในรั้วโรงเรียนหรือกับเด็กหรือกับคุณครูเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างทันทีโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาในกระบวนการมากมาย
17: ค่ะเพราะอย่างนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการใช้กลไกของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์อะค่ะอันนี้จะมีการส่งทีมงานนักจิตวิทยาข้ามสังกัดเข้าไปดูแลเด็กในส่วนนี้ด้วยไหมคะ
18: อันนี้เดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามีการขอความช่วยเหลือใดๆก็ตามแต่เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยแม้ว่าเหตุจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัดใดนะครับหากต้องการความช่วยเหลือศึกษาธิการยินดี
17: ค่ะเหตุก่อนหน้านี้ค่ะจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าเป็นคนที่เขาไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะถือครองอาวุธแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นตำรวจเราจะมีมาตรการในการพูดคุยกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันยังไงเพื่อยกระดับการคัดกรองบุคคลที่มีอำนาจในการพกพาอาวุธอย่างเงี้ยไม่ให้เข้ามาใกล้หรือมีโอกาสที่จะก่อเหตุแบบนี้อีกเหรอคะ
18: ในประเด็นนี้ครับผมว่าเป็นเรื่องใหม่นะผมว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จริงๆทุกๆหน่วยงานก็ต้องมีการพูดคุยกันถึงข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยเฉพาะทางตำรวจแห่งชาติเองซึ่งเดี๋ยวผมเชื่อว่าหลังจากเนี้ยก็จะต้องมีผ่านการสอบสวนก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการดูเกี่ยวกับกรอบมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธเนี่ยก็ถือว่าจากที่เดิมทีเมื่อก่อนเราอาจจะยังไม่สัมผัสในลักษณะนี้แต่พอวันนี้เนี่ยผู้ที่กระทำก็คือผู้ที่ถือครองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องหยิบขึ้นมาคุยกันอย่างแน่นอนแต่จะเป็นอย่างไรนั้นผมคิดว่าทิศทางคงเป็นเรื่องของการกำชับแล้วก็ควบคุมการใช้โดยเฉพาะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงเรียนอย่างใน7มาตรการของศึกษาธิการเนี่ยก็มีหนึ่งในนั้นที่พูดถึงเรื่องของการคัดกรองบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็มีการ ให้สิทธิ์ในการตรวจค้นอาวุธหรือว่าการตรวจค้นสิ่งพกพาฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปนอกเหนือจากการที่จะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันสำหรับผู้ที่ถือครองอยู่แล้วนั้นผมว่าสิ่งที่สำคัญทำงานควบคู่ไปก็คือว่าทุกๆโรงเรียนทุกๆสังกัดถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรที่จะต้องมีการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกัน
17: ค่ะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะกล่าวเพิ่มเติมเพื่อที่จะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้อีกไหมคะ
18: ก็อยากจะขอฝากนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ในลักษณะของ2เหตุการณ์นะครับก็คือ1ก็คือมีพฤติกรรมการเรียนแบบที่เกิดขึ้นอย่างที่เราก็เห็นว่าจะมีการพิมพ์ข้อความเข้ามาในช่องทางของโรงเรียนว่าจะมีการทำเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยที่เราสังเกตมาเนี่ยเราก็พบว่ามันคือพฤติกรรมการเรียนแบบแล้วก็หลายๆครั้งก็พบว่าเป็นทั้งนักเรียนด้วยเป็นทั้งบุคคลภายนอกด้วยสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงประชาชนก็คือว่าเมื่อเราได้รับสารนะครับหรือเราได้เห็นข่าวว่าเริ่มมีการข่มขู่อีกแล้วเริ่มมีการพูดถึงอีกแล้วในมิติของโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้เนี่ยผมอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือผมไม่แนะนำให้มีการแชร์บนโซเชียลหรือมีการพูดต่อเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีผลต่อการควบคุมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยมันเป็นการเพิ่มอัตราการทำซ้ำก็อยากให้พวกเราทุกคนนั้นรับทราบแต่ไม่ต้องแชร์เพื่อป้องกันครับยังไงเดี๋ยวสังคมก็รับรู้จากข่าวสารที่ถูกต้องที่เขาคัดกรองมาให้แล้วแต่การแชร์กันโดยบุคคลเนี่ยผมคิดว่าก็มีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็ในเรื่องที่สองนะครับก็คือในเรื่องของการอยากให้ทุกคนในสังคมครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันมองหาปัญหาหรือถ้าอะไรที่คิดว่าสุ่มเสี่ยงแน่นอนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ข้างๆโรงเรียนหรืออยู่รอบรั้วโรงเรียนครับทุกท่านมีความสำคัญกับการยกระดับความปลอดภัยเป็นอย่างมากทางกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถที่จะรัดกุมหรือว่าสามารถที่จะทำเรื่องของความปลอดภัยได้อย่างดีที่สุดถ้าขาดกำลังแล้วก็ขาดการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนรอบข้างด้วยฉะนั้นการทำงานตรงนี้ครับเน้นย้ำว่าโรงเรียนที่ลูกๆของท่านไปเรียนจะปลอดภัยได้นั้นบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านที่อยู่ข้างรั้วแม่ค้าพ่อค้าพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ทุกคนพี่ๆผู้ปกครองทุกท่านที่มารับลูกๆเนี่ยทุกท่านมีส่วนที่จะต้องเข้ามาเสริมให้ความเข้มแข็งนี้เกิดขึ้นอีกกับโรงเรียนครับ
17: ค่ะช่วยกันมองหาสอดส่องแล้วก็คืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตัตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์นะคะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณนะคะ
18: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
17: สวัสดีค่ะ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะเมื่อโลกร้อนขึ้นทุกปีเอลนิโยจึงไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มาแล้วไปแต่กลายเป็นระเบิดเวลาที่หลายประเทศทั่วโลกต้องเร่งหาทางรับมือก่อนที่ความแปรปรวนของสภาพอากาศจะพลิกชีวิตผู้คนนับล้านติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
20: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโยที่กำลังเกิดขึ้นอาจทวีความรุนแรงจนกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์เอลนิโยที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า70ปีและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในหลายพื้นที่ทั่วโลกทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งฝนตกหนักพายุและน้ำท่วมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงปี2570และทำให้หลายประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศที่อาจรุนแรงขึ้นปรากฏการณ์เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นรอบทุก 2-7 ปีจากความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกซึ่งส่งผลต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิในหลายภูมิภาคทั่วโลกโดยรายงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในพื้นที่ศูนย์กลางของเอลนิโยเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 2.2 ถึง 2.6 องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมิใต้ผิวน้ำทะเลในบางพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า 8 องศาเซลเซียสสะท้อนให้เห็นว่ามีความร้อนสะสมใต้มหาสมุทรอยู่ในระดับสูงมาก อย่างไรก็ตามแม้เอลนีโญจะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้ผลกระทบจากเอลนีโญรุนแรงมากขึ้นโดยในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงปลายสิงหาคมที่ผ่านมายุโรปเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 35,000 รายส่วนอินเดียเผชิญฝนมรสุมที่อ่อนกำลังที่สุดในรอบเกือบ20ปีส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรปริมาณน้ำและเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารของประชาชนจำนวนมากขณะเดียวกันสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นทำให้สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดหมอกควันข้ามแดนส่งผลให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียแย่ลงในบางพื้นที่โดยล่าสุดทางการมาเลเซียเพิ่งยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐซาราวักหลังค่ามลพิษทางอากาศลดลงจากระดับอันตรายแต่ยังคงส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนขณะที่อินโดนีเซียเพิ่มมาตรการรับมือทั้งการเฝ้าระวังจุดความร้อนการระดมเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าและการทำฝนหลวงในพื้นที่เสี่ยงส่วนเวียดนามเร่งรับมือป้องกันผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยให้จังหวัดในภาคกลางและพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงยกระดับมาตรการรับมือทั้งการเร่งกักเก็บน้ำจืดป้องกันน้ำเค็มหนุนเข้าพื้นที่เกษตรกรรมปรับแผนการเพาะปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำรวมถึงบริหารน้ำในเขื่อนเพื่อรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าหลังศูนย์พยากรณ์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเวียดนามคาดว่าเอลนีโญอาจทวีความรุนแรง

เห็นการเพาะปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำรวมถึงบริหารน้ำในเขื่อนเพื่อรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าหลังศูนย์พยากรณ์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเวียดนามคาดว่าเอลนีโญอาจทวีความรุนแรง

0: เห็นการเพาะปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำรวมถึงบริหารน้ำในเขื่อนเพื่อรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าหลังศูนย์พยากรณ์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเวียดนามคาดว่าเอลนีโญอาจทวีความรุนแรง
1: ของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Curve of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมแอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8ถึง12กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
2: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยกระดับทักษะการสื่อสารออนไลน์สร้าง Smart NACC Influencer สื่อสารข้อมูลถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ
3: ในยุคที่สื่อออนไลน์กลายเป็นช่องทางสำคัญในการรับข้อมูลข่าวสารการสื่อสารข้อมูลให้รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่สำหรับหน่วยงานภาครัฐสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่กันคือความถูกต้องความชัดเจนและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จึงจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart NACC Influencer เพื่อยกระดับทักษะการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ให้บุคลากรสามารถถ่ายทอดภารกิจของปปช.และข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเข้าใจง่ายและเหมาะสมกับบริบทของสังคมยุคดิจิทัลทั้งนี้ภารกิจของปปช.มีความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายกระบวนการตรวจสอบและไต่สวนรวมถึงสิทธิของผู้เกี่ยวข้องจึงเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนการสื่อสารจึงต้องอาศัยความรอบคอบเพื่อไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนเกิดความเข้าใจผิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลและกระบวนการยุติธรรมขณะเดียวกันการอบรมยังครอบคลุมแนวทางการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านสื่อดิจิทัลตลอดจนการสื่อสารภายใต้กรอบกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA รวมถึงการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับหัวใจสำคัญของการสื่อสารนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ได้เน้นย้ำหลัก3ประการได้แก่การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบคอบก่อนเผยแพร่และประการสุดท้ายใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับจริยธรรมและความรับผิดชอบ
4: การสื่อสารที่ดีต้องช่วยให้ประชาชนเข้าใจว่าสิ่งที่สำนักงานปปช.ดำเนินการมีความหมายและเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างไรจึงขอฝากหลักสำคัญไว้3ประการคือยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบคอบก่อนเผยแพร่และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบหากทุกท่านสามารถนำหลักเหล่านี้ไปใช้ร่วมกันได้การสื่อสารของสำนักงานปปช.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็จะมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนได้อย่างมากยิ่งขึ้น
3: จากแนวทางดังกล่าวปปช.มุ่งให้บุคลากรสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายและคดีทุจริตให้ประชาชนเข้าใจง่ายถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างเครือข่ายนักสื่อสารของปปช.ให้มีมาตรฐานเดียวกันเชื่อมโยงการทำงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนอย่างเป็นระบบท้ายที่สุด Smart NACC Influencer จึงไม่ใช่เพียงการผลิตเนื้อหาบนโลกออนไลน์แต่คือการสร้างนักสื่อสารภาครัฐที่ยึดความถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในสังคมวาสนาตระเกตรายงาน
5: กรุงเทพมหานครตรวจร้านรับซื้อของเก่าโดยใช้กลไกสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดระเบียบมาตรฐานสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: ข้อ คาะข่าวเล่าประเด็น
5: การดูแลคุณภาพชีวิตของคนในเมืองใหญ่ทั้งในมิติความสะอาดความปลอดภัยและการลดปัญหามลภาวะถือเป็นภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องร้านรับซื้อของเก่าจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ต้องควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคหรือส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจย่านซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงพบว่าร้านส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์แต่ยังต้องปรับปรุงด้านสุขอนามัยเพิ่มเติมเช่นปัญหาน้ำขังการจัดเก็บสิ่งของไม่ให้เกินพื้นที่รองรับและมาตรการป้องกันอัคคีภัยโดยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการให้คำแนะนำและจัดระเบียบร้านรับซื้อของเก่าควบคู่ไปกับการซักซ้อมแนวทางการทำงานของสารวัตรสิ่งแวดล้อมที่เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจในการใช้มาตรฐานเดียวกันเข้าตรวจสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนเปิดปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีของประชาชน
7: ตอนนี้เราอยากจะทำเรื่องของสารวัตรสิ่งแวดล้อมเป็นการรวมพลังระหว่างสำนักอนามัยดูแลเรื่องสุขลักษณะและเกี่ยวกับใบอนุญาตกับเทศกิจที่ดูแลเรื่องพรบสาธารณสุขให้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดให้ทุกเขตเนี่ยเป็นแนวทางเราก็มีเช็คลิสต์เวลาออกตรวจทั้งร้านอาหารตลาดไซต์ก่อสร้างรวมมาถึงกิจการจะมีเป็นสารวัตรสิ่งแวดล้อมระดับเขตจะเปิดตัวสักเดือนตุลาแต่ก็จะมีทีมจากส่วนกลางเข้าไปสุ่มตรวจด้วยพยายามจะซักซ้อมแนวทางเอาเช็คลิสต์มาดูว่าถูกต้องไหมเราก็จะเข้ามาตักเตือนแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็มาตรวจดูเรื่องดับเพลิงด้วยให้ทุกอย่างมันปลอดภัยทำเช็คลิสต์เดียวกันทุกคนเห็นว่าแต่ละคนทำอะไรอยู่ก็ลงตรวจพร้อมกันหลักเราก็จะใช้เรื่องสุขลักษณะเป็นตัวนำในการตรวจเพราะว่าเขาต้องมาขอใบอนุญาตด้านนี้
5: ขณะเดียวกันสำนักเทศกิจที่มีบทบาทสารวัตรสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นนายวรชนถาวรพงศ์รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจเล่าว่านโยบายดังกล่าวนำไปสู่การปรับเปลี่ยนบทบาทของเจ้าหน้าที่เทศกิจที่เดิมมุ่งเน้นการจัดระเบียบผู้ค้าและพื้นที่ทางเท้าสู่การเป็นผู้กำกับดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านรวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยโดยใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
8: บทบาทหน้าที่หลักเนี่ยก็เป็นฝ่ายเทศกิจส่วนกลางแล้วก็สำนักงานเขตในระดับส่วนกลางก็จะดูแลทั้ง50เขตก็เราก็เป็นเลขาของคณะกรรมการชุดนี้ทำงานร่วมกับฝ่ายสำนักอนามัยสำนักสิ่งแวดล้อมอาจจะมีสำนักโยธาเข้ามาเกี่ยวข้องในบางส่วนนอกจากวันนี้ต่อไปมันเปลี่ยนภาพจากเดิมเราดำเนินการกับผู้ค้าแผงลอยเป็นหลักแต่ว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้สำนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่แค่ระเบียบอย่างเดียวเป็นเรื่องของการปกป้องคุณภาพชีวิตของคนเมืองเนี่ยเราก็จะดูในทุกๆมิติไม่ใช่เฉพาะแค่สิ่งกีดขวางบนทางเท้าอย่างไรที่มันก่อเกิดมลพิษนะฝุ่นหรือว่าปล่อยน้ำเสียลงคลองแล้วก็รีพอร์ตเข้ามาในระบบของเทศกิจลาดตระเวน

0: and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
2: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิกออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: ผิวเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ไว้โซดิบได้ผลเกินคาดหาพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ขักแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้โซดิบไว้โซนิไว้โซนิสะเดอเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซนิเด้อ
3: ไว้โซนิชนะขาดพยาธิยกข้างนี
4: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
5: ้าวทำไมล่ะเธอ
4: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
5: ๆทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
6: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
4: สาธุค่อยลูกสากรวยคักรวยแน่เ
5: ด้ออยากรวยบ่ต้องข
6: อเน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดปองไปกับไอบอลไอส
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีงั้นไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น ที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: ตัวไปหรือทีมงาน 3D มิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639บริการส่ง

0: กาแฟดำกาแฟดำกาแฟดำเขาทะลุแบก
1: นี้เรียกดำปลอดไม่เหมือน
0: กาแฟดำแท้แท้แท้แท้กาแฟบ่มีน้ำตาล
1: ต่างหลายอย่าง
0: กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพ
1: ฟังพี่อ้างสรรพคุณ
0: มักดื่มกาแฟดำต้องนึกถึงเขาทะลุแบก
1: มันนะอดทนมี
0: เข้มหอมอร่อยดีต่อสุขภาพ
1: รักคนดำ
0: ๆสูตรลับเฉพาะในการขั่
1: วหญิงได้
0: เขาทะลุแบกกาแฟดำจังบ่คือผู้ใดลองชิมแล้วชิดติดใจ
1: ดำสะอาด
0: สนใจติดต่อสอบถามบ่าวหมูสุรศักดิ์082 847 7639082 847 7639บริการส่งถึงที่ฟรีเด
1: ้อ
0: รักสุขภาพดื่มกาแฟดำต้องเขาทะลุแบกท้อนั่น

ณช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอนำภาพพี่น้องคุณผู้ฟังมีหลักแฟนฟังแฟนเพลงเข้าสู่บรรยากาศของรายการลูกทุ่งบันเทิงดำเนินรายการโดยโคศกเถาเสียงเฮาบ่าวหมูสุรศักดิ์เชิญคุณฟังติดตามรับฟังได้เลยครับ

0: กาแฟดำกาแฟดำกาแฟดำเขาทะลุแบก
1: นี้เรียกดำปลอดไม่เหมือน
0: กาแฟดำแท้แท้แท้แท้กาแฟบ่มีน้ำตาล
1: มีตั้งหลายอย่าง
0: กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพ
1: ฟังพี่อ้างสรรพคุณ
0: มักดื่มกาแฟดำต้องนึกถึงเขาทะลุแบก
1: มันนะอดทนมี
0: เข้มหอมอร่อยดีต่อสุขภาพ
1: รักคนดำดำ
0: สูตรลับเฉพาะในการขัว
1: มุนหญิงได้
0: เขาทะลุแบกกาแฟดำจังบ่คือผู้ใดลองชิมแล้วชิดติดใจ
1: ก็ดำสะอาด
0: สนใจติดต่อสอบถามบ่าวหมูสุรศักดิ์082 847 7639028 247 7639
1: อาบน้ำ
0: บริการส่งถึงทีฟรีเด
1: ้
0: อรักสุขภาพดื่มกาแฟดำต้องเขาทะลุแบกท้อนนั่น
1: เทียมเทียมตนไม่เที่ยวทุกสนสำคัญพนันเล
2: ่
1: น
2: แล้วยังน้อกาแฟเศร้านี่กินกาแฟหรือยังครับแต่ยังบ่กินกับเอาน้ำห้อนตั้งสันตะเทียบกาสันตะเนาะกินเขาแล้วก็ตามด้วยกาแฟจะแก้วเบ้ยเขากันนะครับพุ่นลังคนว่าบ่ได้ดอกบ้าหมูเอ้ยตื่นเสามากันนำนะก็ได้ครับผมบ่ได้ว่ากันดอกแต่มีอะไรรองท้องก่อนนี่ล่ะยิ่งดีนะครับอย่างมือเสากาแฟดำกับไข่ต้มไข่ลวกก็แล้วแต่ครับบ้าหมูก็ได้แต่ไข่ลวกแซ่บเขาเศร้าว่าต้องเนาะครับเอานะครับตอนรับขอสู้บรรยากาศสดๆบรรยากาศของรายการครับวันนี้พบพ่อกันคือเก่าครับนะฮะซึ่งก็ตรงกับวันพฤหัสที่10เนาะกันยายนครับวันที่10เงินเดือนผู้ลังคนกระชีออกเออนะครับทุกวันที่10เนี่ยเงินเดือนมันกระชีออกนะแม่เนาะแม่ทั้งบันบอเป็นไหนเนาะแม่แม่คิดฮอดพี่แม่ทั้งบันบอทั้งสารคามนะครับเป็นยังไงแน่คุณแม่ทั้งนะครับอำเภอเพี้ยนเป็นไหนแม่นะครับทั้งบันดุงเฮานุมบันดุงอารมณ์ดีเฮาเป็นยังไงแน่ทั้งปุ่นกําลังเปิดวิทยาศาสตร์ไผเด้อเดี๋ยวยังไงยังโทรเข้ามานะครับ0988947857นะครับตอนรับแฟนเพลงทั้งมหาสารคามทั้งอุดรธานีนะทั้งสุรินทร์ทั้ง101นะครับฟังอยู่ไสใดครับทาตูมเรดิโอ 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคนรักสุขภาพ 92.75 เรียนรีโลกันทรวิชัยมหาสารคามครับทีมงานของนุ่มบ้านดุงพุ่นล่ะทั้งคุณเด้อนะครับทั้งอุดรธานีก็ออกอากาศน้ำกันอยู่ในขณะนี้นะครับขอสัญญาณเสียงให้บ้าหมูเด็ดปากี้จ้อยพ่อพี่กระน้องคุณผู้ฟังแฟนเพลงนะครับช่วงชั่วโมงแรกก็ยังอยู่กลุ่มนี้ช่วงชั่วโมง2ที่จังศรีสะเกษก็สิเข้ามาทางเชียงใหม่เชียงรายก็ดีเขามานะครับอันนี้เป็นยังสั้นจนครับช่วงนี้เป็นทีมงานของเฮานะครับทาง3จังหวัดนี่แหละ4จังหวัดนี่แหละเอานะครับทักทายคือเก่าครับสำหรับ098เนาะ894-7857นะครับนะฮะมาเร็วครับเอาฮะโลโอ้ยข่อยลิ้นข่อยพันใช่ป่ะ
3: ฮะครับ
2: ฮัลโหลฮัลโหลกินข้าว
3: สวัสดีครับพี่เจ๊คนรอ
2: สวัสดีครับกินข้าวเช้ายังล่ะเนี่ย
3: บ่ครับบ่ทันกิน
2: ไม่ตั้งแต่แม่นยังกินมื้อนี้เช้า
3: ญาติบ่ทันเขาญาติบ่ได้สายแรกเด็ด
2: ญาติบ่ได้กินหัวน้ําติโจ
3: แพ้แต่ถ้าจุพ่นหลายโพดเพิ่นกินแต่หัวน้ําจนเป็นเบาหวานแล้วนั่น
2: เอ้ยนั่งบ่เป็นแล้ววะ
3: นั่นบ่เป็นจังได๋กินก่อนทุกมื้อทุกมื้อหลาย
2: เราแย่จ้ะเราแย่ดักจ่อจับๆอยู่นี่ยินบ่นั่นตึดตึดตึดหายแล้วนั่งเอ้ยอยู่แล้วว่า
3: ลืมบ่ซื้อเพลงได้บัดนี
2: ้ลืมเลยติที่เขาแย่ดัก
3: เอาไอ้นี่ซะไอ้เพลงเก่าๆของไวพดมื้อน
2: ี้เอาไวพดเพลงหยังไวพด
3: บ่เที่ยวติอายนั่นแหละ
2: บ่เที่ยวติอายว่าติ
3: เออว่าเคยไปอุดรเคยพออยู่ได้ไปอุดรไปเที่ยวทงสีเมืองอยู่เคยพออยู่ซุนึงอยู
2: ่โอ้ยคือพอทําไมก่อนง่ายเนาะสมัยสมัยมี
3: ตอนนี้หลังหลังหลังสถานีรถไฟยังเหลือบ่
2: ไ
3: อ้ไอ้นี่แม่บ่แม่นบ่แม่นเรื่องนั้นไอ้ที่เขาตัดผมน่ะแม
2: ่โอ้จังวะ
3: ตรงไปนั่นร้านตัดผมหลายๆได้หลังสถานีรถไฟถนนเส้นนั้น
2: พี่พ่อผม
3: ตัดเลย
2: ถ้าพ่อก็ตัดย้อนสมัยก่อนอุดร
3: เพราะว่าเคยไปนอนอยู่สถานีรถไฟอุดรเทื่อนึงมาจากสกลบ่มีรถไฟกลับมันเหนียนเขาก็ได้ล่อ
2: เออ
3: ก็ได้ไปเที่ยวทงเสียเมืองเที่ยวไม่พี่เนาะเสียงเหียงเนาะวะ
2: เออ
3: หันไปโอ้กลุ่มใหญ่ตัวนี้วะเผ่านี้ได้เฮาวะ
2: เออไม่ยังหลานใหญ่กลุ่มใหญ
3: ่ฮะ
2: ยังกลุ่มใหญ่
3: เที่ยวบ่อ้ายนั่นแหละบ่เที่ยวบ่อ้ายนั่นบักใหญ่เสียงใหญ่นั่นแหละ
2: ว้าไปดีกว่าอยู่ไม่ไหวไปดีกว่า
3: จุดใหญ่ได้นั่นกลุ่มใหญ่เอาบ่ต้องอยู่ตรงเฮาบ่ต้อง
2: เที่ยวไปร้อนๆแล้วว่าติ
3: โอ้เป็นตาย่างให้เว้ย
2: เจ้าก็ได้เนาะ
3: มีหนังหลายจออยู่ได้มื้อนั้นไปเที่ยวจําเนี่ยมันหนาวๆน้ําแลตรงไปหนาวๆตรงปีใหม่นี่แหละ
2: โอ้บรรยากาศเก่าๆเนาะคือพอบรรยากาศเดิมๆแม่น
3: มองไปให้แม่น้องความเมื่อคุณนายรู้4สาวหนองบัวเด้อ
2: ครับผม
3: ไอ้ทอมคนรอนําฟังอยู่เนาะไอ้ทอม
2: ครับผม
3: คือสิได้ยินสาวชมพลก็สิกินข้าวแซ่บนอนรับหน่อย
2: ทอมบ่ว่าเราก็ได้รักแท้หนุ่มบ้านไกลกูเปียเราก็ได
3: ้ถ้าเขานั่งเลือบไปอยู่ดอกกําลังต่ออยู
2: ่เออกําลังต่อไว้บ่แล้วกายดอกจอชี้พวงไปก็แล้วกัน
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมชี้พวงไปพวงเห็นป่ะโอ้ยแล้วก็ว่าเสี่ยวมากนะครับสายแรกแห่งหมานครับเป็นแฟนเพลงทางจอมพระสุรินทร์นะฮะทางใต้ก็มากับลูกทุ่งบันเทิงครับกับกาแฟดีคอฟฟี่ฟาร์มนะฮะดูแลรายการออริจินัลเอสเปรสโซสุดยาหวานกาแฟดำคอสโตรแบกกาแฟมากครับนะครับแล้วก็นะฮะพีคอฟฟี่กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพจริงๆนะครับคอฟฟี่ฟาร์มอยู่ด้วยนะฮะโดยเฉพาะพีคอฟฟี่การันตีถึงคุณภาพถึงความอร่อยเข้มข้นในเรื่องของสมุนไพรนะครับผม1ห่อ32ครับ1ซองมี15กรัมฝากไว้หน่อยนะครับนั่นคือในส่วนของกาแฟพีคอฟฟี่ดูแลรายการนะครับผมทักทายสายที่2ครับฮัลโหลฮัลโหล
4: สวัสดีค่ะอ้าย
2: พี่รักคนแพ้นุ่มจอมพระไอ้นุ่มจอมพันแล้วมาก่อนมู
4: จ้องอยู่หันแหละนั่งจ้องสะเด็ด
2: หวยแล้วจ้องเล่นนักคาถาอยู่เจ้าว่าจะแพ้ชุ่มพ้นโยย่อม
4: น้องนึกว่าแต่เป็นเทพซื่อๆดอกก็เลยพอได้โทรต้องกดไปที่แรกก็ฝากหมายเลขโทรกลับ
2: เพราะว่าโทรศัพท์กำลังประม่วนอยู
4: ่นั่นแหละฝากหมายเลขโทรกลับอยู่นั่นแหละ
2: ก็ว่าเป็นเทพแม่นตัวที่ขี่ม้อใส่ผ้าหน้าขนมากเหมือนกันประม่วนไป
4: ฝนตกแห้งวาย
2: แห้งตะตีซีมหาตีหาตีหาแห้งเตือดตัวนี้หยุดแล้วเดี๋ยวนี้กำลังคึมอย่างเดียว
4: จ้าทั้งพี่ก็ตกอยู่เมื่อคืนนี่จ้าจ้า
2: เป็นน้ำเป็นตอนเสด็จเกี่ยวตรงที่เขานอกบางส่ง
4: จ้าค่ะพ่อเสด็จเกี่ยวกันอยู่ตีเขาปีน
2: ี้เออเอามันมา
4: เมื่อคืนทางดงเย็นได้ลาย
2: อ่ะ
4: เมื่อคืนทางดงเย็นได
2: ้โอ้ยทางพ
4: ะเมียงพะยะบอกว่าจะตั้งชื่อว่าบ้านดงเย็น
2: บ้านดงเย็น
4: แม่นจ้าทั้งพยักษ์นั่นแม่จ้า
2: โอ้ยน่าเห็นใจแล้วเนาะ
4: จ้าซื้อบ้านลงเย็นซื้อได้ไอ้แต่ว่าห้อน
2: ห้อนคักมันวะ
4: จ้าฝนมันบ่ตกแม่ไอ
2: ้เออบ
4: ่จ้า
2: เออจ้าได้เลย
4: ไอ้บ่ขอเพลงนั่นเด้อมื้อนี้
2: จ้าจ้า
4: เอาเถียงนาเซ
2: เถียงนาเซ
4: แม่นจ้า
2: ห่วยยังได้วางซั่น
4: ล่ะจ้าล่ะล่ออ้ายขายเขานาแซง
2: เถียงนาเซ
4: ค่ะ
2: ล่ออ้ายขายเขาน
4: าแซง
2: ขายข้าวนาแซง
4: ค่ะนาปีบ่ทันได้เกี่ยวเนาะเกี่ยวนาแซงก่อน
2: โอ้เนี่ยเพลงของผู้ใดล่ะเนี่ยเจ้ของนอก
4: กับหมู่จ๊ะ
2: เมืองนอก
4: ดินอกกับหมู่จ๊ะนักร้องเด้อ
2: เมืองนอกเมืองนอกเออเนาะนักร้องเมืองนอก
4: จ้าเนาะอ้าวบ่เป็นคุณนายรู้สินี่เด้อจ้าสาวม่วงสุกน้ําไอ้ดีรองนี่เด้อจ้า
2: จ้า
4: จ้าคุณนายรู้สินะแล้วคุณนายรู้สิสาวน้องบัวนี่เด้อจ้า
2: จ้า
4: จากกับพี่นุ่มบั่นลุงเนี่ย
2: จ
4: ้าจากกับพี่รัฐพนมภัยน้ำจากแล้วกับไอจอมพระน้ำพอม
2: ครับผม
4: และแม่อำเภอเพ่นเนี่ยด้วยจ้า
2: ครับผม
4: พี่ยังก็บั่นลุงแล้วก็บั่นยังดอกไอพี่ภูทอนเนี่ยด้วยจ้า
2: เออเอา
4: ให้ไอหัวปลาทูน้ำแล้วก็พิเศษไปให้ไอทอมเนี่ยด้วยจ้า
2: จ้า
4: จากทุกเสียงทุกสายตั้งแต่สายแหลมสายสุดท้ายไอ้น้ำไม่รอเด้อจ้าจ้าขอบคุณค่ะทีละ
2: สวัสดีจ้าโอ้ยเอาไอ้ที่เห็ดยังไงเห็ดหลดเห็ดต้องไปเอาเลยเอาที่สบายใจครับอ่ะบ่เที่ยวตีไอ้ครับไว้พด

มานะครับทั้งอุดรแล้วสมัยก่อนเราก็นะครับคักซะเลยว่าบ่เที่ยวตีอายนะครับอือเอานะฮะเราเรียนความเก่าความหลังสมัยก่อนนี่มันคักอยู่ดอกบ่ได้ยากเนาะเนี่ยมันเหมือนสมัยทุกวันนี้นะครับแต่อะไรสวันนี้มันง่ายก็ตรงที่อะไรล่ะเนี่ยตรงที่ว่าจังขวดกาแฟเฮานี่นะครับพี่น้องคุณผู้ฟังครับนะฮะเพราะว่าง่ายครับบ่ต้องมาชอกมาชงยากซุมื้อนี้นะครับใส่เพิ่นเฮ็ดสําเร็จรูปมาแล้วเข้าสูตรเพิ่นน้ําตาลเท่านี้ครีมเท่านี้นะครับกาแฟเท่านี้ครับแต่ละบริษัทก็เฮ็ดมาที่แตกต่างกันครับสูตรใครก็สูตรมันแต่ของเรานี่นะครับคอฟฟี่ฟาร์มนะการันตีได้ครับรัชนาแก้วสีทองอยู่บนฮอนะฮะออริจินอลเอสเบสโซสูตรหวานไม่3สูตรครับอยากชิมสูตรไหนลองดูนะครับแล้วคุณจะรู้ของเราดีจริงนะครับนั่นคือในส่วนของกาแฟกาแฟเพื่อนะครับหลายผู้หลายคนที่คอกาแฟไม่ควรพลาดนะครับกาแฟทีนบันแท่นผิวชงดื่มครับออริจินอลเอสเบสโซสูตรหวานนะครับ3สูตรสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนฮอนะครับผมฝากไว้นําตัวเที่ยวนาซีเป็นว่าคือวางสันน้อนะครับเดี๋ยวเนาะสลับขอก่อนนะเที่ยวนาซีนะครับสาวชุมพลสาวฟ้ามือครับเที่ยวนาซีเที่ยวนาซียุสัยนอเที่ยวหน้าหน้าแหละหน้าอะไรนะหน้านาซีดีหน้าเที่ยวนาซีบอกนี่อะไรซียังไงเบิ่งก่อนเด้อไม่แน่ใจนะครับลองดูก่อนนะครับมีบอกเอ้ยเดี๋ยวเออเดินมาข้างอย่างนี้เที่ยวนาเนี่ยเดี๋ยวครับผมดูเองนี้เดี๋ยวนะครับดูก่อนนะครับว่าเพลงนี้อยู่ไหมหาเพลงก่อนเพลงเล่าวะนะครับในเพลงเราไม่นะครับผมรอสักครู่นะครับเดี๋ยวนะครับเพลงสวรรค์เมืองเราอะไรเนี่ยนะฮะวอนเดี๋ยวครับมันหาเพลงนี้วอนสาวนาไซบอกเป็นเพียงนี่บอเที่ยวนะฮะเที่ยวนาไซบอนาแซงบอคือยังไงนะครับขอดูก่อนนะครับว่านาแซงไหมเดี๋ยวผมดูให้ก่อนไม่รู้ว่าเพลงนาแซงริมโขงนะครับน่าจะดูก่อนเพลงนี้หนองนาซีเอาเดี๋ยวคนมาใหม่ก่อนนะครับเพลงนี้วอนอ้ายขายข้าวดิอะไรนะรออ้ายเดี๋ยวนะขอเพลงบึงเพลงนี้กันนะรออ้ายพอดีเดี๋ยวรออ้ายขายข้าวนาแสงมีเพลงนี้เห็นอยู่ครับรออ้ายขายข้าวนาแซงเอาเพลงนี้แล้วก็ท่านนะครับนาแซงเที่ยวนาแซงเดี๋ยวผมเป็นนาแซงก็ท่านเอาโอเคครับเพลงนี้ก่อนเด้อ

0: ักนะครับรออายขายเขานาแสงเที่ยวนาแสงกันที่กันละที่เนาะนะครับในสงสัยจะเป็นเที่ยวเที่ยวนาแสงแน่ๆเลยนะครับจะไปดูข้อก่อนนะดูก่อนเด้อดูก่อนเด้อเที่ยวนาแสงไหมน่าจะเป็นเวอร์ชั่นนี้แหละคิดว่าใช่แน่ๆนี่นะครับนะเดี๋ยวเบิ่งให้เราก่อนเพื่อความชัวเพียงแต่ต่อไปพลวานะครับเออทุ่งนาแสงบ้านน้องนี่แหละนาแสงนะครับเพลงนี้ยังไม่เจอจริงๆเนาะนะครับเดี๋ยวคอยน้องคอยน้องอยู่นาแสงเออจะเป็นเพียงนี่สระบอนี่นะครับโอเคน้องนาแสงนี่แน่นบ่าวน้องนาแสงนี่แหละเนาะคอยน้องอยู่นาแสงนี่แหละคิดว่าใช่นะครับถ้าว่าอะไรนี้จะเปลี่ยนเพลงยังบอกเด้อนะฮะสำหรับสาวชุมพรนะครับผมฝากไว้นำสุดเนาะนะฮะแม่ว่าแว่นวิเศษนะครับแว่นแว่นวิเศษเห็นทั้งในทั้งนอกข้างในสิแม่จ๋าว่าสระตั้งนะอำเภอเพ่นครับผมนะเอ้าขอบคุณหลายๆจ้าเดี๋ยวสักครู่ส่งให้เนาะกาแฟดำครับขอทุกแบกครับทั้ง52ในลอยซ่องครับเป็นสูตรเฉพาะของคนไทยนะครับดูแลคนไทยโดยเฉพาะเลยนะครับเรื่องของกาแฟดำนี่ใครก็รู้ว่ามันกินแล้วก็ได้อะไรดีตัวเรามากมายนะครับเป็นเนื้อแท้กาแฟเปรียวๆโดดๆเท่านั้นนะครับนั่นคือในส่วนของนะฮะกาแฟดำเขาชลุแบกครับคุณพ่อบ้านครับมาครอบครับใจพร้อมกายพร้อมนะครับอย่ามีแต่ใจกายไม่ได้ไม่ใช่นะจ๊ะเนี่ยมาครอบมาครอบนะครับฮัลโหลจ้า
1: ครับบ่าวหมูสวัสดี
0: ครับไปทางไหนทางหุ่นทวนตกบ่อุดร
1: ตกๆครับตก
0: มื้อคืนนี่ตีหาตกบ
1: ่ตกครับผม
0: โอ้แม่นทั่วฟ้าตัวละเว้ยเ
1: ออ3มื้อ4มื้อแล้ว
0: ตีอันนี้ก็คึมๆบ่จ่อยแจ๊ะตะบ๊อบเป็นหน้าเป็นต้อมไหนดอกชื่อนี่ก็ได
1: ้ครับผมท่านบ่เนาะเพียงกว่านี้เนาะ
0: เพียงเพียงท่านให้ได้
1: ครับผมครับผมครับครับ
0: เพียงหยังเนาะ
1: เอาเพียงกันเป็นไม่น่าโกหกครับของพุ่มพวงครับ
0: ไม่น่าโกหกของพุ่มพวงไม่น่าโกหกของพุ่มพวงเอาโอเคครับได้แน่ได้ฟัง
1: ครับผมครับ
0: เดี๋ยวจัดให้เลย
1: คร
0: ับ
1: ผมครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแว่นวิเศษวิเศษนักหนาใส่เสื้อผ้ามองดูจงโป่งนะแม่ตั้งเอาเพื่อเพี้ยนครับอยากฟังแว่นวิเศษครับแว่นวิเศษเนาะเอานะฮะบ่เป็นวิเศษวินิกาดิสุชาติเทียนท่องครับเห็นทางในข้างนอกจงโป่งโอ้อยากได้อยากแว่นเนาะมีใครใส่เนาะ

0: และวิเศษนักหนามองเสื้อผ้าทั้งสวยทั้งใหญ่โอ้ยเจ้าก็จะไปยังหมูเอ้ยนะเจ้าจะเป็นคักนอกเป็นว่าเอ้ามีขายอยู่ใส่น้อยมาช่วยดีเฮียงงเทียนเนาะอยู่ใส่กับน้ำหาเราเลยอยากได้อยู่หรอกแต่ว่ากันบ้านมันเป็นทุกข์อยู่เนาะแม่แม่นบ
1: ่ว่า
0: คอยว่าทุกข์มัดมือมันเว้นไปโอ้ยบอกขี้นะเจ้าก็ได้ครับเอาขอบคุณครับทางคุณก็อยากฟังดนตรีระวันเนื้อวันว่าจากเพลงนั่นแน่ผลว่าเนาะทางคุณนายลูซี่นะครับเปิ้นบ่ค่อยมีแห้งเปิ้นบ่ค่อยสบายดีปานใดมื้อนี้เปิ้นกินอันให้ยาหลายเข็มแล้วแล้วก็นอนฟังอยู่บนว่าได้ครับทางเมืองพยัคฆ์ปุระเราก็อยากฟังหัวใจพิการนุชวีระวันนุชวีลาวันให้ฟังในบนว่าอ้าวนะครับจีเหลือติเป็นกำลังใจครับดูแลสุขภาพเด้อนะครับเอาฝากขอบคุณครับสำหรับพี่คอฟฟี่ครับกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพนะฮะกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพครับผมนะครับต้องฝากไปเลยนะฮะสำหรับนะครับใครที่นะฮะต้องการอยากจะดูแลสายตาอยากจะดูแลบวกกล้อมดอกกล้อมดันไขมันต่างๆบนนี่แหละครับเบาวงมาวานนี่แหละต้องถามเบิ้งหาชิ้นเบิ้งครับจะรู้นะครับว่าในพีคอฟฟี่นะครับทำให้คุณได้อร่อยอร่อยแน่นอนนะครับ1ห่อ32 125กรัมครับมีช่องทางการซื้อขายมากมายนะครับอย่าลืมเด้อนะครับอยากกินกาแฟสมุนไพรนึกถึงเราห่อซีอิ๊วเขียวตัวภาษาอังกฤษ2กับพีคอฟฟี่ครับผมปากไว้ด้วยนะฮะหัวใจพิการครับนะฮะหัวใจพิการของนะครับนักร้องนุชวิลาวันครับจัดซิก

ไปสิจ๊ะไม่มีผิดหวังครับขอสองเอาหนึ่งแต่ว่าหนุ่มบ้านดุงอารมณ์ดีค่อยไม่น่าโกหกของพุ่มพวงว่างั้นได้นะครับมันจะไปอยู่ไหนแต่หมูนั่งอยู่ตรงนี้มาได้ฟังอยู่แล้วครับไม่น่าโกหกนะฮะไม่น่าโกหกของพุ่มพวงบ่โกหกขี่หกทางเพลาวเนี่ยครับไม่น่าโกหกมีเวอร์ชั่นของพุ่มพวงไหมอ่ะสิครับเจอพุ่มพวงจัดพุ่มพวงไปครับ

พลงนะครับแว่นธรรมดาดินะฮะดูให้ก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับนะฮะผู้ที่อุดหนุนผู้ที่เบิ่งแย่งผู้ที่เบากินดีเราบอกต่อครับกาแฟของเราครับกาแฟทีนวัน3สูตรทั้งออริจินอลเอสเปรสโซ่สูตรย่าหวานนะครับผมอันนี้ก็ต้องฝากไว้นะฮะไปหาซื้อกินกันได้เลยสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนหอเดอร์ทั้งออริจินอลเอสเปรสโซ่สูตรย่าหวานนะครับผมต้องฝากไว้นะครับแว่นธรรมดาแว่นวิเศษผมยังหาไม่เจอเลยครับไม่รู้ว่านักร้องช่วยบอกนักร้องให้ผมหน่อยเด้อนะถ้าเกิดนักร้องบอกนักร้องผมจะหาเจอเนี่ยยังหาไม่เจอเลยนะครับแต่ว่ามานะครับอยากเล่นเพลงนี้ทรงไทยกันนะเนี่ยเพลงข่อยมักอันมีแว่นเนี่ยแว่นอันนี้แหละว่าของแท้เอาทรงไทยจักโยกกับโยกนี่ครับนะครับเพลงของสุรพลสมบัติเจริญครับผมบ้าหมูออกมายองบ้างยังว่ากันนะโอ้ยอย่าพอจะคล้องแค่แล้ว

จะมือนี่ไปเกาหลีเลยเดี๋ยวแบบไหนรุ่นไหนบักข้าวบักแกงนั่นวะไอ้น้องจอมละไม่มีเงินนะดวงไม่ดวง

แรกเลยไม่หมดละก็ส้มเป็นมันเป็นกาแฟส้มเนาะเห็นไหมเจ้าพระเจ้าเคยกินมาต้องมาดูผมเคยกินมาแต่เพื่อนเพื่อนเขาเราเคยกินเลยเรื่องพวกอะไรเคยกินเนี่ยผมก็เคยกินเนี่ยแหละมากที่สุดแล้ว

0: กาแฟดำกาแฟดำกาแฟ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB417/69A
4: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
5: มันมาอีกแล
6: ้
5: ว
6: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
7: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
8: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
10: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
11: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
12: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรังโอ้

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเข็นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องทอมสิกลอดตองไปกับไอบอไอสิ
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยาง น้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
3: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
7: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูขับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
8: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงเก่าครับวันนี้เรากลับมาดูแลกันนะฮะวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569ครับกลับมาดูแลกันที่นี่เช่นเคย 98.25 บ้านดุงครับและก็ยังคงมีเพลงเก่าเพราะๆนะฮะที่จะเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกับเราที่นี่ใน1ชั่วโมงจากช่วงเวลานี้ไปนะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเพลงเก่าเพราะๆนะครับอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนอันนี้ก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราได้หลังไมค์0885719422 0885719422ดูแลกันนะครับพร้อมกับบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้วันนี้10กันยายนนะฮะนับถอยหลังไปเหลือเวลาอีก52วันกับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี1พฤศจิกายนนี้นะครับเราจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมกับความยิ่งใหญ่ของงานมหกรรมครั้งนี้นะฮะก็มาร่วมนับถอยหลังไปด้วยกันครับสำหรับเพลงนะครับเรามีวันนี้เลือกเอางานจากอ๊อฟปองศักดิ์เพลงแรกเปิดให้ได้ทักทายกันสำหรับเพลงนี้ครับอย่าฝากความหวังนะอ๊อฟปองศักดิ์ครับ

โดมจารุวัฒน์ครับนั่นคือเรื่องจริงเรื่องสุดท้ายนะฮะก็เปิดให้ได้ฟังกันในชั่วโมงนี้กับเราที่นี้ครับสำหรับในชั่วโมงของเพลงเก่านะฮะเราได้รับการสนับสนุนจากเนสกาแฟโรบัสต้าสองนิ้วเรียกซับชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองนะมีโอโมสัญชัยนะหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสัญชัยครับแล้วก็มีโกลเด้นเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณอยู่แล้วก็ดูแลเราในช่วงหลักของเพลงเก่าที่นี่ 98.25ย้ำหมายเลขโทรศัพท์ครับคุณฟังที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงเก่า0885719422ไปฟังเพลงนี้กันนะฮะงานจากปุอัญชลีจงคดีกิจครับ

มิตาทาทายังนะฮะนั่นคือฉันรักเธอครับก่อนหน้านั้นพี่ปูอัญชลีจงคดีกิจเจอกันในใจครับสองเพลงรักอบอุ่นที่เลือกมาให้คุณฟังได้ฟังกันในชั่วโมงนี้กับเราที่นี้ครับ 98.25 คุณฟังครับในช่วงเวลานี้ก็ยังคงดูแลอย่างต่อเนื่องนะฮะกับผู้ที่ให้การสนับสนุนกับเรานั่นก็คือ Common House ฝนมาแล้วคุณผู้ฟังครับบ้านใครที่มีปัญหาเรื่องของรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอันนี้อย่าปล่อยทิ้งเอาไว้ให้บานปลายนะครับ Common House ชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมไม่ว่าจะเป็นงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างรวมไปถึงอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายครบครันเลยทีเดียวพิเศษสุดเมื่อคุณซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทครับซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Common House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Common House ครบหลากหลายให้บ้านคุณรวมไปถึงผงซักฟอกโอโมใหม่นะโอโมสันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนรวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงสะอาดสดใสหอมลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสันชายใครที่มีปัญหาเรื่องของการซักผ้านะในช่วงของอากาศชื้นๆแบบนี้นะครับฝนมาบ้างนะฮะไม่มีแดดบ้างนะฮะซักแล้วมีกลิ่นอับไม่หอมนะวันนี้เลือกโอโมสันชายครับผงซักฟอกโอโมสันชายนะสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่านะฮะ 98.25 ผมมีงานจากแอมสวรักษ์ลีลาบุตรครับเป็นงาน cover นะฮะเอางานของเจเจตรินวัฒนศิลป์มาร้องนะนี่คือกองไว้ครับ

และนั่นก็คือสิ่งของนะฮะงานจากวงเคลียร์นั่นเองคุณผู้ฟังครับชั่วโมงของเพลงเก่าตอนนี้9นาฬิกากับ42นาทีแล้วนะฮะนาทีผมยุนเฉลิกดูแลกันที่นี่ครับฟังเพลงเก่าไปพร้อมกับผู้ที่ให้การสนับสนุนกับเรานั่นก็คือผงซักฟอกโอโมใหม่โอโมซันชายครับหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนรวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงสะอาดสดใสหอมลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมซันชายใครที่มีปัญหาซักผ้าแล้วไม่หอมเลยนะฮะเวลาไม่มีแดดก็มีปัญหาเรื่องของกลิ่นอับวันนี้นะครับกับผงซักฟอกโอโมซันชายนะให้คุณได้กลับมาได้รับความหอมสดชื่นแม้ซักกลางคืนนะฮะนั่นก็คือผงซักฟอกโอโมนั่นเองครับแล้วก็ยังมีเนสกาแฟนะฮะเนสกาแฟโรบัสต้าเนสซองขาวครับมีกิจกรรมมาชวนคุณผู้ฟังส่งซองลุ้นทองนะให้ได้ร่ำรวยไปด้วยกันกับกิจกรรมดีๆครับเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองแจกกว่า299เซ็นต์รวมมูลค่ากว่า 1,600,000 บาทกันเลยทีเดียวครับแจกเยอะจริงๆลุ้นกันง่ายๆเพียงแค่คุณซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าแล้วซองเปล่าอย่าทิ้งครับเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนที่อยู่จะเป็นตามบัตรประชาชนหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้อันนี้ก็ได้นะครับส่งไปชิงโชคกับเราที่ตู้ปน22ปนจภาษีเจริญกรุงเทพ10160เพื่อลุ้นรางวัลต่อไปนะครับ1ซองเท่ากับ1สิทธิ์แล้วก็ก่อนส่งอย่าลืมตรวจความถูกต้องให้เรียบร้อยนะฮะชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์จะได้ไม่พลาดในการลุ้นทองกับเรารีบๆกันนะครับไปซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองสีขาวมาส่งลุ้นทองไปด้วยกันส่งได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้ครับอยากรวยไม่ต้องขอแค่ส่งซองก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้โชคดีแล้วยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะครับเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองนั่นคือผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ครับย้อนกลับไปฟังงานเข้าใจว่าน่าจะเป็นชุดแรกของมารีวันเจมิน่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่านานพอสมควรเพลงนี้นะร้องกับชรัตเฟื่องอารมณ์ครับเพลงนี้เพราะมีเธอนะครับ

0: คริสติน่าอากิร่านะฮะนั่นคือรักเธอที่สุดนะฮะนั่นก็คือเพลงที่เลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามและฟังกับเราที่นี้ครับท้ายชั่วโมงคุณผู้ฟังครับตอนนี้การรายการกับ53นาทีแล้วนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามในช่วงเวลาของเราที่นี่ด้วยติดตามได้ที่นี่ครับ9นาฬิกาโดยประมาณจนถึง10นาฬิกานะฮะ 98.25 ขอบคุณนะฮะสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนกับเราครับขอบคุณไปถึงกบันเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณผงซักฟอกโอโม่ใหม่นะฮะโอโม่สัญชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโม่สัญชายเนสกาแฟโรบัสต้าซองนิ้วเรียกซับชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองขอบคุณบุญช่วยโอสถสียักษ์ไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่อยู่และให้การสนับสนุนกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ครับมีสาระมาส่งท้ายครับเรื่องราวของงูแมวเสาแล้วก็มีงานจากปนัดดาเรืองบุตรนะฮะสิ้นสุดสักทีบอยพีชเมเกอร์กับความอ่อนแอครับส่งท้ายการส่งหน้าที่ทีมงานท่านต่อไปดูแลต่อกลับมาอีกรอบหนึ่ง13นาฬิกาหลังมื้อเที่ยงฟังเพลงลูกทุ่งช่วงนี้ผมเชอร์กรัตนารักษ์สวัสดีครับ
1: เติมความรู้กับฟูโนเล
2: เรื่องของงูที่ชื่อเป็นแมวเขตร้อนชื้นบ้านเรามีงูชุกชุมไม่แพ้ที่ไหนๆเลยนะคะแต่พื้นชื่อก็ประหลาดทั้งนั้นหนึ่งในนั้นคืองูแมวเสาเป็นงูแท้ๆแต่ดันชื่อเป็นแมวแถมขี้เสาอีกต่างหากงูชนิดนี้มีหัวเป็นรูปสามเหลี่ยมคอเรียวยาวลำตัวอวบอ้วนแล้วก็มีลายเป็นวงแหวน

ุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

0: 02-274-070
1: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: ผิวเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือกแต่ยาไม่สู้นิกไม่สู้นิกไม่สู้นิกกระเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือให้ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างหนี
8: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าทดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2 แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากมาก
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มา

0: ม่สันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิกอดตองไปกับอ้ายบอ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: เตรียมตัวให้พร้อมกั ันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลรวม
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มก็เก่า
8: แตกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับสวนยางพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตกระปิดกระปล่อยนายางตาย1เปลือกแข็ง

ยังบ่ถืออกถือใจผลผลิตบ่เป็นที่ต้องการของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนําพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ้านเฮาอยากสิแนะนําอีพ่ออีแม่นะครับสําหรับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองนะครับมันดีจังได้บ่าวเอกโซเลมันแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปแนวใดมันแตกต่างแบบใดเว้าให้ฟังก็ดูเดี๋ยวผมเอกโซเลสิเว้าให้อีพ่ออีแม่ฟังนะครับสําหรับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองตัวหนังสือสีทองข้างขวดเท่านั้นนะครับสําหรับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ํายางเฮ็ดให้น้ํายางไหลดีเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ํายางสูงซอยขยายท่อน้ํายางบ่เฮ็ดให้ท่อน้ํายางอุดตันนะครับปิดท่อน้ําเลี้ยงเฮ็ดให้น้ําเลี้ยงบ่ไหลปนน้ํายางออกมาบอกง่ายๆกลีดลงไปนี่ไหลแต่น้ํายางน้ําเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับสังเกตง่ายๆเวลาหยอดน้ําขวดนี่สิแข็งโตเร็ววาดเลข1ไทยซื่อๆนี่หมุนจุลุนซื่อๆนี่แข็งเต็กเลยนะครับคันน้ําเลี้ยงไหลปนมาหลายนี่มันย่ําข้นน้ําขวดนี่มันสิหยอดน้ําขวดลงไปมันสิข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือจังข้นนุ่มนี่นะครับพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆสวนก็เข้าใจว่าโอ้สงสัยน้ําขวดบ่เข้มข้นสงสัยใส่น้ําหลายโพดที่จริงมันบ่แม่นจังซั่นดอกอีพ่อยแม่นะครับมันเกิดจากน้ําเลี้ยงมันไหลปนน้ํายางออกมาหลายมันเฮ็ดให้น้ํายางเฮานี่บ่มีน้ําหนักเวลาไปนอนคืนนี่ติว้ายแฟบว่ามันขนมโคกว่ามันไข่ดาวพุ่นแล้วเฮ็ดแปรแลแปดอยู่เป็นฟองอากาศเป็นโฟมนะครับแต่ว่าคันใส่โซเลพาราพีเมียมฝาสีทองแล้วนะครับคันได้ใส่โซเลพาราพีเมียมฝาสีทองแล้วติว้ายอีพ่ออีแม่นอนคืนลงไปนะครับก้อนยางนี่แข็งเต็กเลยนะครับแน่นติ๊กน้ําหนักดีดีนะครับบ่ยุบบ่เป็นฟองอากาศบ่เป็นโฟมและที่สําคัญไปกว่านั้นครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งปัญหาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดําราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหากเน่าป้องกันได้ดีดีนะครับสําหรับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่หายไวแผลใหม่ที่กรีดนี่หายเร็วๆนะครับเปลือกก็หุ่มไวหุ่มง่ายแผลบ่บอบช้ำนะครับใส่แล้วปลอดภัยนะครับบ่มีสารตกค้างสําหรับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีนะครับขนาด500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถท่าได้500ต้นนะครับประหยัดประหยัดนะครับราคาก็บ่แพงครับราคาก็บ่แพง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองยาเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับยาเฝ้าเสื้อทั้งหมดนะครับแบ่งคิดแบ่งใจมาใส่เบิ่งแก๊กเล็กแก๊กน้อยก็ได้นะครับมีต้นยางอยู่500 600ต้นหรือว่า 1,000 ต้น 2,000 ต้น 3,000 ต้นแบ่งมาเฮ็ดเบิ่งแก๊กแถวก่อนก็ได้นะครับว่ามันสิเป็นคือเบาเอกโซเลเว้าบ่ว่ามันสิเป็นคืออีพ่ออีแม่ที่เพิ่นใส่เว้าให้ฟังบ่นะครับมันต้องลองเปิดอกเปิดใจเบิ่งนะครับสําหรับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองบ่ท่านอยากให้เสื้อครับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับตามที่ผมเอกโซเล่ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยบ่าวเอกโซเล่คันแม่นนะฮู้จักกันไว้กว่านี้ติว้ายอีพ่อยแม่เบิดหนี้เบิดสินแล้วบ่ได้ยืมเงินธกส.ดอกเว้าเด้เพิ่นน่ะนะครับเฮาตอนนี้พ้อกันแล้วก็บ่ท่านได้สายนะครับเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งใส่แล้วรับรองว่าน้ํายางเข้มข้นนะครับเปอร์เซ็นต์น้ํายางสูงเวลากรีดเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดบ่สะดุดมีดน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดไปสร้างยังสิน้ำหนักดีดีนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122จบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพีเมียมฝาสีทอง
โซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังหลังเลยคุณแม่เด้อ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: แม่ชื่อว่าแม่บุญเลี้ยงผิวขำ
0: ครับผมอยู่บ้านไหนคุณแม่
1: อยู่บ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
0: ชื่อลีสว่างไหนคุณแม่
1: บุญเลี้ยง
0: คุณแม่บุญเลี้ยงเน
1: า
0: ะครับผมถามคุณแม่บุญเลี้ยงก่อนเฮ็ดหยังจังไรคุณแม
1: ่3ไร
0: ่เฮ็ดหยัง3ไร่
1: จ้า
0: เป็นจังไหนแนวผลผลิตหยัง3ไร่คุณแม
1: ่ก็พอได้ขายพอได้ซื้อซื้อนี่อยู่พอได้อยู
0: ่โอ้ก็พอได้อยู่
1: จ้า
0: ส่วนมากนี่แม่สิกรีดหยังหน้าใดส่วนมาก
1: หน้าฝน
0: หน้าฝนนี่ผลผลิตดีบ่คุณแม่ช่วงหน้าฝน
1: จ้าโอ้ดีอยู่จ้า
0: ออกดีอยู่
1: จ้า
0: แล้วหน้าแรงนี่แม่เคยกรีดบ
1: ่
0: บ่เคยกรีดจักเทื่อ
1: จ้า
0: เฮายืนเว้ากันอยู่นี่เดือนหยังนี่เดือนกุมภา
1: จ้า
0: แถวบ้านเฮาเอิ้นหน้าแรงคือหน้าฝน
1: หน้าแรง
0: หน้าแรงผมถามคุณแม่ก่อนบ้านนี่แม่เคยขีดแต่หน้าฝนได้ผลผลิตดีเนาะคุณแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: หน้าแรงบ่เคยขีดสักเที่ย
1: จ้า
0: แล้วปีนี้คือจังได๋คือมากรีดหน้าแรงก่
1: อได้ยินเพิ่นว่าไสโซเลพาราล่ะน้ํายางอ้อดีมันก็เปิ้ลนิ่มมันก็กรีดง่ายเพิ่นว่าน้ําเหลงมีอ้อออตาน้ํายางมันคุ้นดีเพิ่นว่าเนี่ยค่อยก็เลยเอาไปใส่ลงเบิ่ง
0: โอ้คุณแม่บุญเลี้ยงนี่ได้ยินเขาว่า
1: จ้า
0: ใส่เบิ่งเด้อโซเลพาราใส่แล้วเปลือกนิ่มมาติแม่
1: จ้า
0: น้ํายางก็ออกดี
1: จ้าน้ําเหลงมีอ้อ
0: น้ําเหลงบ่ออกบ้านนี้ถามคุณแม่บุญเลี้ยงก่อนพอเอามาใส่แล้วมันแม่นคือเพิ่นเว้าบ
1: ่คือเพิ่นเว้านั่นล่ะ
0: ดี
1: คือเพิ่นเว้าล่ะ
0: ดีคือเพิ่นเว้าก็เลยตัดสินใจใส่เบิ่ง
1: จ้า
0: ใส่แล้วถืออกถือใจว่าคุณแม
1: ่ถือใจ
0: ครับถามแม่บุญเลี้ยงก่อนคุณแม่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อไปเรื่อย
0: ๆสิใส่ต่อไปเรื่อย
1: ๆจ้า
0: อยากให้แม่บุญเลี้ยงฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณแม่ที่เพิ่นบ่ทันได้ฮู้จักโซเล่พาร่านบอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังแน่ว่าคุณแม่บุญเลี้ยงใส่แล้วเป็นจังได๋แน่เชิญครับคุณแม่ครับ
1: มาใส่ลงเบิ่งเด้อโซเลพาราใส่แล้วติดเจอเพิ่นมีให้ได้ใส่ให้มาลองเบิ่งใส่แล้วน้ำยางอ้อเปิ้ลนิ่มกรีดง่ายได้ผลผลิตหลายดี
0: คือแน่นอนแต่ว่าเจ้าคือเบาดีแต่ใหญ่บุญเลี้ยงจ้างมาบ่นี
1: ่มีได้จ้างมาแล้วเบาจากใจจริง
0: เบาจากใจจริง
1: จ้าที่ได้ใส่มา
0: โอ้เห็นเบาดีเขาสิว่าห้วยไม่ใหญ่บุญเลี้ยงเขาจ้างเจ้าเจ้าคือเบาดีแหละ
1: มีได้จ้าง
0: ยืนยันเด้อไม่ใหญ่บุญเลี้ยงเรายืนยันแล้วว่าเราบ่ได้จ้างมา
1: จ้า
0: เอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้แม่บุญเลี้ยงฝากความประทับอกประทับใจแล้วอยากให้บอกมองอยู่มองเศร้าบ้านเกิดเมืองนอนว่าเฮาอยู่ไสอยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดเชิญครับคุณแม
1: ่คุณแม่บุญเลี้ยงอยู่บ้านห้วยทราย
0: ครับผม
1: ตำบลคำสีอำเภอคำสีจังหวัดมุกดาหารจ้า
0: คุณแม่บุญเลี้ยงอยู่บ้านห้วยทรายตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับ
1: จ้า
0: สำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่บุญเลี้ยงฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายคือคุณแม่บุญเลี้ยงลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยางนี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับจบเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเที่ยล่าก็บ่มีเที่ยล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝา

ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกบ้านทุกหม่องทุกแก่นะครับทุกอำเภอทุกจังหวัดก็แล้วกันนะครับสำหรับการดูแลเบิ่งแย่งสวนยางเฮ็ดจังได๋ให้ได้ผลผลิตหลายๆเฮ็ดจังได๋น้ำยางสิมีคุณภาพนอกจากการดูแลทางดินโดยการให้ปุ๋ยแล้วมันก็มีอีกหลายๆวิธีได้พี่พลอยแม่นะครับบางพื้นที่บางสวนบางเจ้านี่ก็โอ้หาน้ำยาท่าหน้ายางหาสารเล่งเด้หาตามท้องตลาดนี่ล่ะหามาใส่หามาท่าซะเด้ถ้าแล้วเป็นยังไงบ่ติโอ้ยถ้าแล้วน้ำยางมันก็ไหลดีแล้วเบาเอกเพิ่นว่าแต่ว่าใส่ไปเรื่อยๆบาดนี้ว้ายต้นยางส้มตัวบาดนี้สิตายแล้วบ่ตายแล้วซั่นตัวพากันตกอกตกใจซั่นตัวส่วนมากสารท่าหน้ายางตามท้องตลาดทั่วไปนะครับมันสิเป็นสารเหล่งบอกง่ายๆพอท่าไว้แล้วนี่กรีดลงไปนี่ไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี้ยงซั่นน่ะเพราะว่าน้ำเลี้ยงนี่มันเอาไปขายบ่ได้น้ำเลี้ยงนี่มันมีหน้าที่เลี้ยงลำต้นเฮ็ดให้ต้นเจริญเติบโตได้ดีผลิตน้ำยางได้หลายแต่ว่าพอกรีดบาดมันไหลปนออกมากับน้ำยางซะเด้บาดนี่มันเลยเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเปลือกก็แข็งหน้ายางก็ไม่เชื้อโรคเชื้อราต่างๆก็รบกวนจิตกวนใจได้บาดนี่โอ้ยพากันนักอกนักใจซะเด้อีพ่อยแม่ก็ได้มื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองใส่แล้วมันสิเป็นยังไงวะตีพลอยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กับบ่สะดุดมีดไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันรักษาเรื่องของเชื้อราต่างๆนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าป้องกันได้ดีดีนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่โอ้เปลือกหุ่มเร็วตัวหายไวไวแผลบ่บอบช้ำนะครับในการกรีดครั้งต่อไปนี่แผลสิบ่บอบช้ำนะครับใส่แล้วไล่สารตกข้างปลอดภัยกับผู้ใส่นะครับขนาด500ซีซีหรือว่าขนาดเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดานะครับ500ซีซีท่าได้500ต้นนะครับป๊าดโถมาได้หลายแต่เบาอีกราคากับบ่แพงครับขวดนี่ราคา350บาทนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองนี่ราคาเพชรให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาประหยัดและที่สำคัญครับต้นยางบ่ส้มต้นยางบ่ตายก่อนกำหนดหน้ายางบ่ตายหนึ่งมันเป็นทั้งยาบำรุงเป็นทั้งยารักษาบอกง่ายๆมันบ่แม่นสารเหล่งนะครับตัวนี้เป็นยาบำรุงซะบอกให้เข้าใจง่ายๆต้นยางกับผลิตน้ำยางได้ตามปกติพอกรีดแล้วเปอร์เซ็นต์น้ำยางคุณภาพน้ำยางนี่ดีดิบย่ำยอดน้ำกดจังสิคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยล้วนแล้วนะครับเพราะว่ามันบ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมาโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนี่สิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันแล้วไปปิดท่อน้ำเลี้ยงไว้บ่ธรรมดาเด้เฮ็ดให้ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับกรีดทุเทื่อนี่ว่ามันกรีดกกหิ้วว่ามันกรีดกกกล้วยพุ่นแล้วเปลือกมันนิ่มหลายเปลือกมันนิ่มแห้งนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองแล้วสวนผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของเชื้อรานี่ว้ายพ่อยแม่เอ้ยถ้าไป 2-3 เทื่อเท่านั้นล่ะหายเกลี้ยงปั๊บเลยเด้พวกเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนี่เห็นโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองนี่ดิโอ้ยว่ามันปอบปอบพระย่านคักย่านแน่รับรองว่าปัญหาเรื่องเชื้อราหายไปจากสวนอีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองของแท้ต้องฉลากสีทองเท่านั้นอีพอยแม่ของแท้ต้องฉลากสีทองเท่านั้นเด้ออีพอยแม่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากสั่งซื้ออยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ปัญหาต่างๆของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสิเบิดไปนะครับ
เรื่องของเปลือกแข็งนำเลี้ยงหลายเชื้อรากวนคิดกวนใจสิเบิดไปนะครับคันได้ใส่โซเล่พาราพรีเมียมฟ้าสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

านก็คือว่าโลกแบ่งพันคุณล่ะนาว่าสิได้แค่แท้มันขอแลกไปแบ่ง

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: ฮะสวัสดีค่ะ
0: เชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ยาอันคุณแม่ซื้อไอ้แม่แหววซื้อได้ซื้อจริงรัตนาผิวขำนะคะ
0: ครับอยู่บ้านไหนคุณแม
1: ่อยู่บ้านห้วยทรายตำบลคำเสียอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
0: ซื้อไว้แม่รัตนา
1: จ้า
0: ผิว
1: ขำ
0: ผิวขำ
1: ค่ะ
0: คุณแม่รัตนาผิวขำชื่อเรียนชื่อว่า
1: เจ๊แหวว
0: ชื่อว่าเจ๊แหววเนาะคนแถวนี้เอิ้นเจ๊แหววแสดงว่าอยู่เฮือนนี่ค้าขายตัวนี
1: ่จ้าค้าขาย
0: ครับผมเดี๋ยวถามก่อนคุณแม่แหววนี่เฮ็ดหยังอยู่จักไร
1: 3ไร
0: ่ประมาณ3ไร่เฮ็ดแบบพ่ออยู่พ่อกินเนาะ
1: จ้า
0: ถามคุณแม่แหววก่อนหยัง3ไร่นี่แต่กี่ผลผลิตเป็นจังไหนเนี่ยคุณแม
1: ่ดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยนะ
0: โอ้ดีแน่บ่ดีแน่
1: จ้า
0: แล้วแต่ฤดูกาลแล้วแต่สภาพสิ่งแวดล้อม
1: จ้า
0: ถามแม่แหววก่อนบานช่วงที่บ่ดีนี่ช่วงที่น้ํายางไหลบ่ดีนี่ผลผลิตหน่อยเฮาได้ไปซื้อน้ํายาท่าหน้ายางมาท่าจักเทื่อบ่
1: ซื้ออ
0: ยู่ไสครับ
1: ซื้ออยู่ตามท้องตลาด
0: โอ้ใส่ของตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้า
0: ผู้ใดว่ายังดีเขาน้ําเขาบ
1: ่แม่น
0: หมดแสดงว่าใส่มะขักที่ตัวนี้
1: ค่ะจะทุกยี่ห้อที่โฆษณา
0: เกือบทุกยี่ห้อที่โฆษณาถามแม่แล้วก่อนตอนใส่ของคล่องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นยังไงเน
1: ี่ยก็ใส่แรกๆก็ดีอยู่แต่ว่า
0: ครับ
1: น้ำเลี้ยงมันออกเยอะ
0: โอ้น้ำเลี้ยงมันออกหลายออกเยอะ
1: จ้า
0: ครับเปลือกเป็นยังไงแม่ใส่ไปเรื่อย
1: ๆใส่ไปเรื่อยๆกับตอนใส่มันเปลือกมันก็นิ่มอยู
0: ่บอกก่อนพอใส่โดนๆไปเปลือกมันเริ่มแข็งบอกตามท้องตลาดทั่วไป
1: มันก็ไม่ได้ว่าแข็งแต่ว่ามันก็นิ่มอยู่แต่ว่าน้ำเลี้ยงมันออกเยอะแค่นั้น
0: ที่ยี่ห้อที่แม่ใส่นี่คือเปลือกกระนิ่มอยู
1: ่
0: แต่ขอเสียมันคือน้ำเลี้ยงมันออกมาหลายโพด
1: แมน
0: เขาเลยยานต้นมันส้มบ
1: ่แมน
0: แม่สังเกตยังไงว่าน้ำเลี้ยงมันออกมาหลายย่ำหยอดน้ำกดนี่บ
1: ่ย่ำหยอดน้ำกดเวลาเขาหยอดน้ำกด
0: ครับ
1: ยางมันแบบข้นแล้วมันจะเป็นน้ำกระกระกระ
0: โอ้เป็นจุงเลี้ยงคือยังข้นนุ่มนี่แมนบ
1: ่จ้า
0: บ่ข้นง่าย
1: จ้า
0: บ้านนี่ถามคุณแม่แววก่อนไปรู้จักโซเล่พาร่านี่ไปหูมาแต่ทางใดก่อน
1: หูทางเน็ต
0: โอ้
1: เห็นเขาโฆษณาในเน็ตก็เลยโทรสั่งว่าเอามาลองดู
0: โอ้ที่แรกคุณแม่แววนี่ไปเบิ่งเน็ตเบิ่งทางอินเทอร์เน็ตนี่ล่ะแม่นบ
1: ่แม่น
0: เบิ่งปุ๊บเห็นปั๊บเสื้อเลยบ่ที่แรก
1: กับเจ้าของก็เลยใส่ของยี่ห้ออื่นเลยอยากมาหันมาว่าบ่มีไอ้น้ำเลี้ยงออกนะ
0: เคยใส่ของยี่ห้ออื่นอยู่แล้วบาดนี้พ่อเห็นข้อมูลว่าโอ้บ่มีน้ำเลี้ยงไหลลอกเอามาใส่เบิ่งก็น่าจังสิแม่นบ
1: ่แม่น
0: บาดพ่อคุณแม่ซื้อโซเล่พาร่ามาใส่แล้วมาใส่แล้วมันเป็นยังไงแน่บ่ให้พี่น้องเพิ่นฟังกัน
1: แล้วหันมาใส่โซเล่พาร่านี
0: ่
1: มาใส่แล้วล่ะน้ํายางมันออกเข้มข้นขาว
0: ไหลยางเข้มข้นขาว
1: ไหลดี
0: ไหลสม่ําเสมอบ่คุณแม
1: ่แม่น
0: ไหลดีไหลสม่ําเสมอเปลือกเป็นยังไงแม่
1: เปลือกน่ะนิ่ม
0: เปลือกนิ่มกินง่ายบ่
1: เปลือกนิ่มกินน่ะง่าย
0: กินง่ายบาดถามก่อนปัญหาของน้ำเลี้ยงที่แม่เคยเจอว่าน้ำเลี้ยงไหลหลายๆพอใส่โซเล่พาราน้ำเลี้ยงมันมีบ
1: ่บ่มี
0: นี่บ่มีแบบนี
1: ้บ่มีเลยนี่นะ
0: อันนี้เฮากีดนี่ช่วงนี้มันหน้าแรงคือหน้าใดนี
1: ่หน้าแรง
0: หน้าแรงเคยได้แบบนี้บ
1: ่บ่แต่ช่วงนี้นะ
0: บ่เคยได้จังสิจักเทื่อแม่นบ
1: ่แม่น
0: อันนี้จักมีดคุณแม่นี
1: ่4 มีด
0: ห้วยใกล้สิเต็มโปแล้วแต่กี่จักมีดจังได้ซ้ํานี่หน้าแรง
1: ว้ายเป็น10พุ่นล่ะ
0: เป็น10เป็น10มีดจังได๋ซ้ำนี่คันตะกี้แม่นบ
1: ่แม่น
0: บัดนี้ถามคุณแม่แววก่อนใส่แล้วประทับอกประทับใจบ่ครับโซเล่พารา
1: ประทับ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อ
0: เบ้ยืนยัน
1: ติดใจเอามาใส่แล้วก็ติดใจเลย
0: โอ้ใส่ทีแรกถืออกถือใจเลย
1: ถูกอกถูกใจบ่มีน้ำเลี้ยงเลยอันนี้นะ
0: ครับผม
1: มีกำลังใจทำโลดนี่นะ
0: มีกำลังใจสิกีดยางต่อ
1: แม่น
0: ตะกี้ขี้คานเลย
1: ค่ะ8มีดก็บ่มีน้ํายางบ่เต็มฮอดกระโปะ
0: ได้ข่าวว่าตะกี้ต้นนี่มันก็ไหลกระปิดกระปล่อยแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่น
0: แทบสิบ่ไหลเลยจนใจออกแล้วแม่นบ่
1: จนท้อใจแล้วว่าสิกี่ต่อหรือสิพัก
0: สิกี่ต่อหรือสิพักพอมาใส่โซเล่พาราเอาต่อเลย
1: เอาต่อเพราะว่ายางมันก็ไหลดี
0: น้ํ
1: ายางมันก็ขาวแล้วก็ข้นเวลาหยอดน้ํากด
0: ครับมันแข็งเร็ว
1: เออมันแข็งเลยมันไม่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: น้ำหนักดีป่ะแม่พ่อแก่ออกแก่ถวย
1: ดี
0: น้ำหนักดี
1: จ้า
0: บาดอยากให้แม่แววฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราคือคุณแม่บอกความประทับอกประทับใจเพิ่นฟังจักหน่อยหลังจากที่แม่ใส่โซเล่พาราแล้วเชิญครับ
1: จ้าอันสวัสดีจ้าอันอยากให้พี่น้องนะหันมาใส่โซเล่พารา
0: ครับผม
1: หน้าแรกเนี่ย เวลาเฮาใส่แล้วน้ำเลี้ยงมันบ่ออกแต่น้ำยางน่ะไหลดีไหลสม่ำเสมอ
0: ครับผม
1: น้ำหนักก็ดี
0: น้ำหนักดีเปลือกเป็นยังไงคุณแม
1: ่เปลือกก็นิ่ม
0: เปลือกนิ่ม
1: กีดง่าย
0: กีดง่าย
1: โอ้ยมีกำลังใจเลย
0: มีกำลังใจเสียต่อ
1: เสียต่อ
0: ครับผมนี่แหละครับคือเสียงแขกปากคุณแม่แหววนะครับหรือว่าซื้อหลีสว่างในคุณแม่อยู่บ้านไหนครับบอกบ้านอยู่บ้านเศร้าอีกคนนึงครับ
1: บ้านห้วยทรายตำบลคำซีอำเภอคำซีจังหวัดมุกดาหาร
0: นี่คือเสียงจากฝากคุณแม่รัตนาผิวขำนะครับอยู่บ้านห้วยทรายตำบลคำซีอำเภอคำซีจังหวัดมุกดาหารนะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับจังพ่อๆกับผมเอกโซเลในทริปหน้าว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั้งจังหวัดใดอำเภอใดยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายยางแน่นอนครับสำหรับมื้อนี้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียว

0: อ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
1: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
2: มันมาอีกแล้ว
3: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
4: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ก็เธอถึงสวยสวยใช่และเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสักครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
7: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
8: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
9: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: โบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353

0: โม่สันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: มัยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อม
3: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
4: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
5: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
6: บุญบังไฟ
7: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ10,000 บาทรับ ับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มจริงง่ายทำเลี่ยงบ่มีนิดแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนําย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนําย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันย่านพากันตกอกตกใจเวลากรีดยางนั่นก็คือเวลากรีดไหลทั้งน้ำเลี้ยงไหลทั้งน้ำยางไหลบ่แม่นไหลธรรมดาเด้อีพ่อยแม่ไหลแบบกายเครื่องตกเครื่องกับน้ำยางพุ่นเด้เวลาหยอดน้ำกรดนี่ข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงไว้มันข้นนุ่มพ่อยางจับตัวกันเป็นก้อนแกออกมาเนี่ยโอ้ยว่ามันขนมโคกแปดแหลดแปดอยู่นะครับเป็นโฟมเป็นฟองอากาศน้ำหนักบ่ดีก้อนบ่แข็งก้อนบ่แกนเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรนี่พากันบ่มักพ่อปันใดว่าท่านน่ะเพราะว่าพ่อขึ้นตาสั่งแล้วน้ำหนักก็บ่ดีถือตีตลอดนะครับแล้วอีกปัญหาหนึ่งเวลาน้ำเลี้ยงไหลผลออกมาหลายมันเฮ็ดให้นายางตายหนึ่งต้นส้มตายก่อนกำหนดเพราะว่าน้ำเลี้ยงแทนที่สิได้ไปเลี้ยงลำต้นนะครับมันก็ไหลผลออกมากับน้ำยางซะแล้วบัดนี้นั่นล่ะเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนักอกนักใจพากันตกอกตกใจพากันหวาดกลัวหวาดผวาสนเด็จกับเรื่องของน้ำเลี้ยงปัญหาบ่มีซ้ำนั่นได้บัดนี้เรื่องของเชื้อราก็คือกันนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพู่ค่อยระบาดค่อยกวนจิตกวนใจอยู่ในสวนยางพาราพี่น้องเกษตรกรนี่พากันพ่อทุกปีทุกปีนะครับยิ่งทุกมือนี่แห่งมีโรคไฟท็อปทลายอีกบัดนี้โรคใบเหลืองๆอ่ะนะที่พี่น้องเกษตรกรเหงียนหน้าขึ้นเบิ่งใบย่ำใดนี่โอ้ยเหลืองว่าสันสิตายแล้วบ่ตายแล้วพุ่นแล้วนะครับสําหรับโรคไฟท็อปทลานะครับปัญหาเหล่านี้นะครับสร้างความหนักอกหนักใจให้กับพี่น้องเกษตรกรแถวสวนหยางอยู่บ่หยอกคือกันเด้สําหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเลมีของดีมาฝากมีของดีมาแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับมันสิเฮ็ดจังได้บ่าวเอกโซเล่โซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางเป็นทั้งแนวบำรุงต้นยางเป็นทั้งแนวดูแลเบิ่งแย่งรักษาต้นยางไปในตัวเลยนะครับสำหรับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วนี่ติโอ้ยบ่อยากเว้าโอโลดพี่น้องเอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายหน้าบ่แห้งเปลือกบ่แข็งซ้อยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางนะครับที่สำคัญนี่ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่กรีดนี่บ่บอบซ้ำเด้เปลือกหุ่มเร็วๆนะครับเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญโรคไฟท็อปทลาโรคใบเหลืองๆที่กวนจิตกวนใจอยู่ในสวนยางน่ะหายแท้อย่างแน่นอนนะครับ ซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราต่างๆหรือว่าเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าโคนเน่านะครับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้ครับขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงนะครับขวดนี้ราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองพี่น้องเกษตรกรสามารถสัมผัสได้กับราคาที่เป็นธรรมราคาพอฟังนะครับใส่แล้วคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวนะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้คันพี่น้องเกษตรกรพากันท่าไปแล้วนะครับเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ำบ่ต้องท่าซ้ำบ่ต้องท่าใหม่นะครับถึงเวลาก็สามารถกรีดได้เลยนะครับหอดเวลาหอดแหนมกรีดก็สามารถกรีดได้เลยมียางอยู่20 30ไร่นะครับมียางอยู่20 30ไร่ซีซ่าหาไร่บ่ต้องเอามาทั้งหมดครับบ่ต้องเอามาทดลองเบิ่งทั้งหมดนะครับเอามาจากแถวหนึ่งก่อนก็ได้เอามาจากไร่2ไร่20 30ต้นก่อนก็ได้นะครับใส่เปรียบเทียบเบิ่งกับสิ่งที่อีพ่อยแม่เคยท่ามาก่อนหน้านี้ใส่แล้วมันสิเกิดความแตกต่างบ่มันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคืออีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนหน้านี้เว้าให้ฟังบ่มันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากสั่งซื้ออยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122บ่อยากปวดหัวบ่อยากปวดประสาทกับเรื่องของน้ำเลี้ยงหรือว่าเชื้อราต่างๆบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยนะครับโรคเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าข้นเน่าหรือว่าเปลือกนั่นหุ่มแพ้นั่นเศร้าอย่าลืมครับเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งกับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อหน้า

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อไว้จังไหนอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อพินิจสมสะอาดนะครับ
0: ครับผม
1: ซื้อเรียนกับพ่อแหลมครับผม
0: ซื้อเรียนซื้อพ่อแหลม
1: ครับ
0: อยู่บ้านไหนคุณพ่ออ
1: ยู่บ้านหนองกุงหน่อยตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดครับผม
0: อยู่บ้านหนองกุงหน่อยตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ด
1: ครับ
0: ถามคุณพ่อแหลมก่อน
1: ครับผม
0: เฮ็ดยางจากไรคุณพ่อ
1: ยางผมหาไรครับ
0: เฮ็ดพ่ออยู่พ่อกิน
1: ครับเฮ็ดพ่ออยู่พ่อกินพ
0: ่อเบียกไร
1: เทิงเบียกไร
0: เฮ็ดสวนสุแนว
1: เฮ็ดสวนสุแนวเทิงหน้าปังเทิง
0: หน้าปังกะเฮ็ด
1: ครับหน้าปังกะเฮ็ดรับเมาสางบ้านสางซ่องกะเฮ็ด
0: ห่วยเบิดเฮ็ดเบิดสวนแนวแต่ไปยังแหลมนี่ถามพ่อแหลมก่อน
1: ครับผม
0: ปลูกยางมาจากปีแล้วคุณพ่อ
1: ผมปลูกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553ครับ
0: ปลูก2553ตอนนี้2567 80กว่าปีแล้วตอนนี
1: ้ครับ
0: ถามก่อนบาดพ่อพ่อเริ่มเปิดนายางกรีดแท้แรกเลยนี่ผลผลิตเป็นยังไงเนี่ยคุณพ่อ
1: ผลผลิตมันกะคือมันยางใหม่มันกะได้แน่มันเพราะนี่มันกะสิบ่ค่อยออกนะเพราะเฮาบ่ได้รักษา
0: ตอนเปิดใหม่ๆนี่มันก็ได้ดีอยู่เพราะว่ามันยางนุ่มเนาะ
1: ครับยางนุ่ม
0: บาดพอกรีดมาเรื่อยๆนี่ปริมาณน้ํายางก็เริ่มน้อยลง
1: ครับเริ่มน้อยลงมัน
0: ไหลกับพิษกับปล่อย
1: ครับพิษกับปล่อยต้นได้ต้นบ่ได้ไปจังซี่แล้ว
0: ต้นได้ต้นบ่ไหลนี่มีบ
1: ่มีอยู่ครับ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: บาดนี่ถามพ่อแหลมก่อนไปรู้จักโซเลพาร่านี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: ฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: พ่อแหลมฟังโดนบ
1: ่กะบ่โดนเปิดน้ํากดฟังไปแน่ฟังแค่กัดฮู้กัดเลยเอามาใส่ลองมึง
0: พอฟังไปจักท่วงนึง
1: ครับ
0: ก็เลยฟังทรงคือเป็นแต่ดีแท้จังซี่ติพ่อ
1: แม่น
0: ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส
1: ่ซื้อมาใส
0: ่มาซื้อมาใส่แล้วมันเป็นจังไหนแน่เอามามันเป็นจังไหนบอกให้พี่น้องเพิ่นฟัง
1: ครับมันแตกต่างครับคือเฮาเอามาใส่มันน้ำยางรู้สึกว่ามันสิไหลดีเลย
0: น้ำยางไหลดี
1: ครับไหลดี
0: มีน้ำเลี้ยงบ
1: ่บ่น้ำเลี้ยงบ่ออก
0: น้ำเลี้ยงบ่ออก
1: ครับ
0: ต้นที่บ่เคยไหลพอแหลมเคยเอาไปท่าบ
1: ่ท่าครับ
0: ต้นที่เฮายืนอยู่นี่ตะกี้มันไหลบ่ก่อนนี
1: ่ต้นนี้บ่ไหลครับ
0: ต้นนี่บ่ไหล
1: ไหลก็ไหลหน่อย
0: ๆไหลก็ปีนก็ปล่อย
1: ได้เทละซ้อน
0: ได้เทละซ้อนบ้านนี่พ่อท่าไปแล้วนี่มันไหลบ
1: ่ครับไหลนี่นี
0: ่โอ
1: ้ผมเอามาใส่
0: จากบ่ไหลนี่
1: จากบ่ไหลเลยครับมันแตกต่างไปไหล
0: เปลือกเป็นยังไงคุณพ่อ
1: เปลือกนิ่มกีดง่าย
0: เปลือกนิ่มกีดง่าย
1: ตัวบ่หักแค่เทื่อตัวเม็ด
0: ตัวเม็ดบ่หักแค่เทื่อ
1: แม่น
0: แต่กี่ได้ฝนแต่เม็ด
1: ได้ฝนแต่เม็ด
0: บ่แม่นพกหินนิบใส่แอลไปซุมื้อติย่ํามันนั่นย่ําไปกีด
1: ไว้เอาไปนําล่ะ
0: มีดบินเดียวแม่นบ
1: ่มีดบินเรื่อย
0: พอมาใส่โซเลพาราเปลือกนิ่มแม่นบ่ครับ
1: เปลือกนิ่ม
0: น้ํายางก็เริ่มไหล
1: น้ํายางเริ่มไหลหลาย
0: เริ่มไหลหลายกว่าเก่า
1: หลายกว่าเก่า
0: แล้วบาดนี้เสื้อราหยังมีบ่พ
1: ่อบ่เสื้อราบ่มี
0: เสื้อราก็บ่มี
1: ครับแต่กี้มันสิเป็นเสื้อราดํา
0: ๆโอ้เป็นราดํา
1: ราดําไหลออกมามันสิดําเลยเด้
0: โอ้ตะกี้นี่เป็นล่าดําเลยไหลออกมาดําเลย
1: ดําเลย
0: พอพอท่าแล้วมันหายไปบ
1: ่หายไปเลยนี่มัน
0: บ่เห็นเชื้อล่าดําเลย
1: ล่าเลย
0: น้ําเลี้ยงก็บ่มีแม่นบ่คุณ
1: น้ําเลี้ยงก็บ่มี
0: น้ําเลี้ยงก็บ่มี
1: มีแต่น้ํายางร้อนๆเลยนี่น้ําโคตรเท่ากับบ่ได้ใส่หลาย
0: แสดงว่ามื้อนี้พ่อสิกรีดแม่นบ่มื้อนี้สิกรีดบ่นี
1: ่สิกรีดอยู่ครับ
0: กรีดสาธิตได้บ่ต้น
1: ได้ครับผม
0: เอาให้เบิ่งจักบาดกันน่ะว่ามันสิไหลอีหลีบ่จากต้นบ่เคยไหลนี่เอาลองเบิ่งลองเบิ่งพี่น้องนี่ครับคือวิธีการกรีดของพ่อใหญ่แหลมว่าจากต้นที่บ่เคยไหลเล่าดีใจหลายแล้วเล่าสิสาธิตให้เบิ่งว่ามันไหลแท้แน่นอนบ่ฮึอ๋อมันมาไหลเร็วแท้บาดพี่น้อง
1: ดึงมีดอีกนะบ่ทันเน้น
0: เอาดึงมีดนี้ก็บ่ทันพี่น้อง
1: ต้องได้เอาผ้ามาเช็ดมีดนํา
0: โอ้บ่พี่น้อง
1: ธรรมดาผม
0: พกมีดเกี่ยวบ่ทัน
1: ครับธรรมดาผมสิเอาผ้าไปนําไปเช็ดมีด
0: ไว้ได้เช็ดมีด
1: ครับ
0: โอ้มันไหลดีปานนี่ตัวน้ํายางขาวจั่วเลยเอา
1: ส่วนมากผมสิใส่เสื้อตัวเคยถ้าเซตมีดตัวมือนี้มันเป็นเสื้ออ
0: ๋อตะกี้มันเป็นจังซี่บ่พ่อแหลม
1: บ่ครับ
0: ถือใจแห้งบ่นี
1: ่ถือใจแห้ง
0: เดี๋ยวผมเบิ่งผมก็จะตกใจอันดึงมีดไปยังไหนไหลน้ำกดจอก
1: ๆๆๆๆไหลน้ำมีดเลย
0: บานน้ำยางข้นดีเนาะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: น้ำยางนี่สิมีแต่น้ำยาง
0: น้ำยางสีขาวจั่วเลยพี่น้องนะครับน้ำเลี้ยงก็สิบ่มีบ้านนี้อยากให้พ่อแหลมนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลกพาล่าคืออีพ่อแหลมนี
1: ่
0: บอกความรู้สึกบอกความประทับอกประทับใจบอกให้เพิ่นฟังแค่น้อยครับเชิญครับคุณพ่อ
1: ครับผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ เอามาใส่เบิ่งครับนี่ผมเอามาใส่นี่ผมว่าทับใจหลายมันดึงมีดออกนําบ่ท่าน
0: โหแม่นฮอดอีหลี
1: อีหลีครับผมบ่ได้ตัวครับ
0: บ่ได้ตัวอีหลีตัวนี้นี่พี่น้อง
1: ครับ
0: พ่อใหญ่แหลมเรากีดให้เบิ่งเห็นเลยจากต้นบ่เคยไหลนี่เราว่ามันไหลผมก็บ่ทันได้เสื้อเล่าบ่ได้ก็เลยเห็นเรากีดให้เบิ่งโพกเมียนก็สิบ่ทัน
1: ครับทกบ่ทันเลยนะส่วนมากผมคือผมให้เพิ่นอื่นกีดผมกีดเอาเองก็ผมสิกล้าเว้าครับ
0: โอ้ทดลองด้วยตัวเอง
1: ทดลองด้วยตัวเองยางผมก็กีดเองผมก็บ
0: ่อยากนี่เฮ็ดเองเลย
1: เฮ็ดเองครับ
0: ตัวบ่ได้ดอกตัวพ่อใหญ่แหลมนี่แม่นบ
1: ่ตัวบ่ได้ครับตัวบ่ได
0: ้บัดนี้ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้พ่อแหลมนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับ5พี่น้องเกษตรกรเพิ่นไกลไปไกลมาเพิ่นอยากถามข่าวเรื่องการใส่โซเลพาราเป็นจังได๋5เพิ่นแวะมาเยี่ยมแวะมายามพ่อใหญ่แหลมบอกให้เพิ่นฟังอีกนิดนึงครับ
1: ครับผมก็อยู่บ้านองกุงน้อยเนี่ย
0: ครับผม
1: ตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ทำการเกษตรสิอยู่หมู่เก้าครับ
0: อยู่หมู่เก้า
1: ตำบลโพใหญ่คือกันครับ
0: ตำบลโพใหญ่คือกันอยู่หมู่เก้าแต่เฮือนอยู่อีกหมู่นึง
1: ครับผม
0: อยู่บ้านน้องกุงน้อยตำบลโพใหญ
1: ่ครับ
0: อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ สำหรับมื้อนี้ครับผมเอกโซเล่กับคุณพ่อแหลมนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี่นี่แหละครับเบิ่งโพใหญ่แหลมเราเฮ็ดให้เบิ่งเห็นๆเลยนะครับจบครบในขวดเดียวจบทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลเชื้อราบ่กวนกรีดกวนใจพี่น้องเอ้ยนี่แหละคือพ่อใหญ่แหลมเพิ่นใส่นะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุภูสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับผม

0: เดี๋ยวมื้อนี้ผมเอกโซเล่นะครับสิเว้าถึงเรื่องของน้ำยาท่านายางที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับมีทั้งราคาถูกมีทั้งราคาแพงมีหลายรุ่นหลายสูตรมีหลายยี่ห้อบอกง่ายๆพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่เข้าร้านแต่ละเทื่อนี่ห้อยเลือกบ่หวาดบ่ไหวพุ่นแล้วจักสิเลือกยี่ห้อได้ดีนะครับซื้อยี่ห้อนี้มาใส่แล้วรู้สึกว่าไหลดีอยู่แต่ว่าใส่มาสักพักแล้วก็เป็นกระท่อนกระแท่นบ่ถูกอกถูกใจก็พากันเปลี่ยนไปใส่ยี่ห้ออื่นบอกง่ายๆลองผิดลองถูกอยู่ทุกปีทุกปีนะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันใส่อยู่นั่นส่วนมากนะครับส่วนมากส่วนหลายสิเป็นสารเล่งสารเล่งมันเป็นจังไดบ่ติอีพ่อยแม่พอเฮาท่าลงไปในต้นยางเฮาเวลากรีดไหลทั้งน้ำเลี้ยงไหลทั้งน้ำยางนะครับคันน้ำเลี้ยงไหลปนน้ำยางออกมาหลายเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของยางมันก็สิน้อยมันก็สิต่ำและที่สำคัญยางบ่ได้น้ำหนักเป็นโฟมเป็นฟองอากาศบอกง่ายๆพอเอาไปนอนข้างคืนอยู่ร้านนี่ห้วยตื่นเช้ามาแปะเลยแปดว่ามันขนมโคกหมดแล้วนั่นแหละครับคือปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันพบพ่ออยู่เป็นประจำประจำพ่ออยู่ทุกปีพ่ออยู่ทุกฤดูกาลนะครับแต่ว่ากับพากันหลีกเลี่ยงบ่ได้ขนาดหู้ปานนั้นก็ยังพากันใส่อยู่เด้ย้อนอยากได้ผลผลิตหลายย้อนอยากได้ผลผลิตเพิ่มนะครับคันบ่ใส่นี่แล้วบ่าวเอกโซเล่คันบ่ใส่มันก็ไหลกับปิดกับปล่อยไหลกับท่อนกับแท่นโพดจักสิเฮ็ดจังไหนก็เลยจำเป็นต้องใส่ทดลองยี่ห้อนั้นแน่ทดลองยี่ห้อนี้แน่พอใส่ไปแล้วรู้สึกว่ายี่ห้อใดใครแน่ยี่ห้อใดดีกว่าหมู่แน่ก็ใส่โดนเติบพอใส่ไปเรื่อยๆบาดนี้ต้นยางส้มนายางตายหนึ่งเปลือกแข็งกีดยากต้นยางตายก่อนกำหนดบอกง่ายๆพอกีดได้สิบปีต้นๆนี่ต้นยางเริ่มตายเริ่มส้มนี่โอ้ยมันก็อุกประเทศอยู่ได้อีพอยแม่คันใส่ปลูกไม้นี่ป้าโถใส่เวลาอีกหกเจ็ดปีบุญสัวสิได้กีดนะครับเสียเวลาเวลาเพราะฉะนั้นเฮาควรป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขนะครับคันแก้ไขบ่ทันมันสิแย่โซเล่พาล่าพี่เมียมฟ้าสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฟ้าสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางไหลแต่น้ำยางอีพอยแม่ให้ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางนะครับซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลไหมที่เฮากรีดนี่เปลือกหุ่มเร็วหุ่มไว้ท่านอกท่านใจซะเน่เห็นผลไว้ปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนสำหรับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองนอกจากนั้นนะครับใส่ไปแล้วนี่เรื่องของเชื้อราที่เคยกวนกิดกวนใจที่เคยระบาดอยู่ในสวนยางพาล่าของพี่น้องเกษตรกรเฮาสิหายไปนะครับเพราะว่าโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองสิซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยบอกง่ายๆคันท่าโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองลงไปแล้วติเชื้อรานี่ย่านก็ปอบพ่อพระเห็นแล้วนี่วายสักบุบๆตายรัดแล้วอีพ่อยแม่นะครับแต่ว่าก็อย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อทั้งหมดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้500ต้นสามารถท่าได้500ต้นนะครับราคากับบ่แพงครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางประหยัดประหยัดใส่แล้วดีดีนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำนะครับหอดย่ามกีดก็กีดได้เลยนะครับบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำเด้อคันเกิน3ชั่วโมงไปแล้วนะครับหาซื้อได้แล้วครับมื้อนี้ตามร้านค้าร้านขายตัวแทนจำหน่ายร้านขายสินค้าการเกษตรทุกสาขาทุกบอนทุกหม่องของประเทศไทยเลยนะครับอีพอยแม่ไปถามหาเบิ่งสำหรับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองมันสิดีคือผมเว้าเอกโซเล่เว้าบ่มันสิดีคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ที่เพิ่นใส่แล้วว่าดีว่าจังสั่นว่าจังซี่เพิ่นเว้าให้ฟังติดอกติดใจแห้งมันสิแม่นจังสั่นบ่ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับจังสิฮู้ว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้ อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-1222อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-1222อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้น้ำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ยางสูงๆเปลือกนิ่มๆกรีดง่ายๆเชื้อราต่างๆหายไปจากสวนยางของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูหายแท้แน่นอนนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม
1: กรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.
0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
2: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มจริงง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
3: ผู้เจ้าอันโกกอย่างนี้สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
4: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
5: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
6: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
7: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
6: คันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้น่ะ
8: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวม
5: แน่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
9: แกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝา

านก็คือว่ายกแบ่งพันกุลนาว่าสิได้แค่แทบมันขอแลกไปแบ่งลา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเซกานะครับจังหวัดบึงกาฬเดี๋ยวเสียงคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพี่ครับแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับเอาหลังๆนะครับ
1: ครับผมไปชื่อรักครับ
0: ครับ
1: บ้านปงให้ครับตำบลปงให้อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬครับผม
0: ชื่อว่าลักชื่ออีลีก็ชื่อรักบ
1: ่ครับชื่อรักมูลวงครับ
0: โหชื่อคุณพี่รักมูลวง
1: ครับ
0: ถามพี่รักก่อนเฮ็ดหยังหลายปานใดก็เฮ็ดจักไร
1: กะของเจ้าของเองก็อยู่ประมาณ9ไร่ครับ
0: ของเจ้าของเองนี่9ไร่แสดงว่าเฮ็ดของผู้อื่นนําบ
1: ่ครับ
0: ของผู้อื่นเฮ็ดหลายบ
1: ่หลายอยู่ครับ
0: ประมาณ
1: รับจ้างเพิ่นก็ประมาณเกือบ10กว่าไร่ไปแล้ว
0: โอ้เป็นคนมันตัวนี้ แต่ของเจ้าของเฮ็ดเอาเองนี่9ไร
1: ่ครับ
0: พอหลังจากแล้วของเจ้าของก็ไปรับจ้าง
1: ครับ
0: อีกเพิ่มอีกไม่อีกประมาณ10ไร
1: ่ครับ
0: ถามพี่รักก่อนบึงยางเจ้าของ9ไร่นี่ตั้งแต่เริ่มเปิดนายางมากรีดยางมากนี่ผลผลิตมันเป็นยังไงแน่ตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยนี
1: ่แต่ที่แรกๆมันก็ได้หลายอยู่ครับ
0: ครับผม
1: ช่วงต้นยางมันยังนุ่ม
0: ๆต้นยางนุ่มๆ นี่ได้หลายอยู่บัดหลังๆมาเป็นยังไงพวกกรีดมากเลย
1: ถดถอยครับตามสภาพอายุมัน
0: โอ้แต่ยังไงปริมาณน้ํายางนี่มันเริ่มน้อยลง
1: ครับ
0: เริ่มไหลกับปิดกับปล่อยเริ่มไหลบ่สม่ําเสม
1: อ
0: ในผลผลิตน้อยกว่าเก่า
1: ครับ
0: พ่อเฮาเจอปัญหาในผลผลิตน้อยกว่าเก่านี่เฮาได้ไปซื้อน้ํายาท่านายางหรือว่าน้ํายาเร่งน้ํายางมาใส่บ่
1: ซื้อครับ
0: ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนี
1: ่ครับ
0: เป็นยังไงแน่ใส่แล้ว
1: มันก็ออกดีอยู่ครับแต่มันก็สภาพต้นยางมันกระสุดส้มไปแต่ละปีกับปี
0: มันเป็นยังคือส้มบ่
1: เพราะว่ามันน้ําเลี้ยงมันออกหลาย
0: โอ้ใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปนี่น้ําเลี้ยงมันออกมาหลาย
1: ครับ
0: ผลมากับน้ํายางเฮานี่แม่นบ
1: ่ครับผลมากับน้ํายาง
0: พี่รักสังเกตจังได๋ว่าน้ําเลี้ยงมันออกมาหลาย
1: ย่ําคนน้ํากดนี่มันบ่ค่อยแข็งคร
0: ับโหมันจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือคนนุ่มนี่แม่นบ
1: ่ครับ
0: บาดพ่อเอาหยางไปขายเนี่ยมันเป็นยังไง
1: มันก็แฟบลงครับ
0: เฮาขายหยางนอนขึ้นแม่นบ่
1: ครับ
0: แสดงว่าซําส้มเบาแว้งๆ
1: ครับ
0: แปะแล้วแปด
1: ไปนอนลงสอบเปเลเปด
0: บ่เด้งดิงแม่นบ
1: ่
0: บาดนี่ถามเวลาก่อนแต่ว่าเฮาก็ยังใส่คือเก่าแม่นบ
1: ่ใช่ครับ
0: เพราะว่าบ่มีตัวเลือกบ่คือจังได
1: ๋แล้วก็เปลี่ยนหลากหลายยี่ห้อไปบ้านใดดีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ
0: ผู้ใดบ้านใดดีก็เปลี่ยนนําเขามึงว่านี่ดีก็ใส่นําเขาไปเรื่อยแม่นบ่เขาบอกผสมหยังก็ผสมติ
1: ผสมครับ
0: ผสมยังแน่ล่ะ
1: พี่ผู้ M100 กระทิ่งแดงแล้วไปบ้านดีครับ
0: ผู้ใดบ้านไหนดี
1: ครับ
0: พอผสมแล้วมันดีคือเขาว่าบ
1: ่มันก็คือเก่าครับ
0: คือเก่าน้ําเลี้ยงไหลออกมาหลายคือเก่ามันบ
1: ่บ่มีผลแตกต่างอีหยัง
0: กับซ้ําเก่าก็ซ้ําเก่า
1: ครับ
0: น้ําเลี้ยงไหลคือเก่าต้นส้มคือเก่าเปลือกเป็นจังได๋เว้าถึงน้ํายาท่าหน้ายางแม่นบ
1: ่ครับ
0: ฟังปุ๊บสั่งปั๊บเลยบ่
1: ก็ไปซื้ออยู่ร้านเจ๊หมวยบ้านทรายทองครับ
0: โอ้ไปซื้ออยู่ร้านเจ๊หมวยบ้านทรายทอง
1: ครับ
0: อำเภอเซขาเฮานี่บ
1: ่ครับ
0: มาในซื้อมาจักขวดที่แรก
1: ที่แรกก็ซื้อมาขวดเดียวครับ
0: โหย่านถึงตัวคักก็เลยเอาขวดเดียวซื้อกันรอบเบิ่ง
1: ส่วนผู้เจ้าก่อน
0: โอ้เทคนิคพี่รัก

0: ล่องสวนใครจะเอาควานมันเสร็จพี่ล่องสิเนี่ยรอดเดียววันนี้ถามพี่ลากรพอสื่อมาปั๊บเอาไปท่าปั๊บมันเริ่มมีความแตกต่างแปลกหูแปลกตาบ
1: ่มันกะเปลือกมันอ่อนกว่ากันครับ
0: เปลือกมันนิ่มเปลือกมันอ่อน
1: รู้สึกในมีดเลยมันบ่ฝืน
0: โอ้มันบ่ฝืนมีดมันบ่สู้มีดว่ายังไงมันบ่แคะแคะแคะกันเนาะหัวหมอแบดบ่ค่อยสั้นคือเขา
1: ครับ
0: แต่ยีนี่ดึงนี่ห้วยยอดติงไข่นกตัวต้องใส่หัวหมดเลยเน
1: า
0: ะแต่
1: ย
0: ี
1: นี่พวกพวกพวกไปแล้วปานจีดไม่แห้งไปแล้วครับ
0: เปลือกนิ่มบานนี่น้ำยางมันไหลเป็นยังไงเปอร์เซ็นต์น้ำยาง
1: บางมันเข้มข้นดีครับ
0: มันเข้มข้นดีเข้าสังเกต
1: ออกมานิดเดียว
0: ทำเลี้ยงไรมากนิดเดียวเขาสังเกตตอนหยอดน้ำกรด
1: ตอนหยอดน้ำกรดนี่ครับ
0: มันข้นจากบาทมันรู้สึก
1: ข้นไปอึดใจเดียวมันเกิด
0: สองสามบาทนี่ซ้ำ
1: ข้าม
0: ควรเขาปาดนั่นเนาะ
1: ครับ
0: เหนียวตุยอีเลยทีถือองถือใจบ่พี่รัก
1: ถือใจครับ
0: ใส่แล้วยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อครับ
0: ผมได้ข่าวว่าพี่รักนี่เป็นกระบอกเสียงเลยเป็นบ
1: ่ครับเพราะว่าผมก็เริ่มบอกหลายๆคนแล้วก็มาเห็นกับไอ้ที่อยู่ร้านเลยกดเชียร์เลยครับ
0: เชียร์เลยเพราะว่าผมไปหลายๆมองนี่เขาว่าเจ้าหัวมาแต่ไส
1: ครับ
0: เพราะยายรักบอกว่าท่านบาดขึ้นได้ข่าวว่าตอนเอาหยางไปนอนขึ้นไว้นี่คนมาหุ่มเขามาหุ่มเฮ็ดหยังก็มาหุ่มหยางเจ้าเฮ็ดหยัง
1: กะลุงหวยกับบอกแน่เพิ่นเอาไปใส่แน
0: ่ตอนอยู่ร้านหยางนี่เขามาหุ่มหยางพี่รักนี่เขามาหุ่มเบิ่งหยัง
1: อยากจะรู้ว่ามันเป็นจังได๋เบิ่งว่าก่อนหยางมันเป็นจังได
0: ๋มันเป็นจังได๋บัดสีมันเป็นจังได๋
1: เบิ่งว่าขาวสะอาดดีครับ
0: สีขาวสะอาดดีย่ามยวนลงนี่เด้งดึงเด้งดึง
1: บ่คือแผ่นมันแข็ง
0: มันแน่นนั่นเน
1: า
0: ะ
1: ครับเพราะว่าคนแถวบ้านนี่ส่วนมากก็มีแต่เสี้ยนขีดแดงทั้งนั้น
0: โอ้บาดพ่อมาเบิ่งคงจะของขึ้นแฟบๆแปลๆหาคงพ่อใหญ่รักขึ้นเด้งดึงเด้งดึงอยู่มันวะ
1: ถ้าเจ้าเบิ่งก่อนอย่างนี่คือรู้เลย
0: ครับผมแสดงว่าถึกอกถึกใจยังสิใส่ต่อเนาะ
1: ใส่ต่ออ
0: ยากให้พี่รักนี่ฝากความประทับอกประทับใจเรื่องของโซเล่พาราพ่อใส่แล้วเป็นยังไงบอกให้พี่น้องเพิ่นฟังหน่อยครับเชิญครับ
1: กะโซเล่พารานี่ครับใส่แล้วกะเปลือกอ่อนดีครับบ่ฝืนมีด
0: ครับ
1: น้ำยางก็เข้มข้นครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็พวกโรคเชื้อรานี่นายางก็ขาวสะอาดครับ
0: เชื้อราบ่ควรคิดควรใจเนาะ
1: ครับไอ้ราที่ดำๆก็บ่ค่อยเห็นครับ
0: ครับนี่แหละคือเสียงจากปากคุณพี่รักนะครับว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อย
1: ครับ
0: พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ใดประสบปัญหาลองเปิดอกเปิดใจมาใส่คือพี่รักเบิ่งนะครับใส่แล้วนี่เสียเลยเป็นบ่ราดำเจ้า
1: ครับ
0: เปลือกนิ่มกินง่ายน้ำยางหลายนะครับ
1: ไม่เลยเลยครับ
0: หวานเป็นไหนน่ะเกี่ยงมาเลยหวานเป็นท่าแป้งก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพี่นี่บอกบ้านอยู่บ้านเศร้าอีกเทื่อนึงครับหามีคนมาถามไทยหามีคนมาถามข่าวว่าใส่แล้วเป็นยังไงแน่เชิญครับ
1: ครับผมไอ้รักนุ่นวงครับ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเลขที่320บ้านทุ่งเจริญนะครับ
0: ครับผม
1: ตำบลปงให้อำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬครับผม
0: นี่คือคุณพี่รักจากบ้านทุ่งเจริญตำบลโป่งไฮอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเล่ฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี่จังติดตามผมเอกโซเล่ไปในทริปหน้าว่าผมสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุภูสุคนได้ผลผลิตหลายๆฝากไว้น้ำแน่ก็แล้วกันนะครับสำหรับโซเล่พาราจบคมไม่ขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับพี่รักฝากไว้ท่านนี้มีความสุขสุภูสุคนขอบคุณครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับพี่รัก
1: ครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาราพรีเมียมใส่แล้วพากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาราสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบเน้นกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกงยาอันสิบตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีเฮาน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับข้าวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: อันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะ

0: เลี้ยงเพื่อล่ากับบ่มีเพื่อล่าดำกับบ่มีล่าย่อยกับหายล่าชมพู่กับบ่มีน้ำยางมันไหลดีผมมีน้ำเลี้ยงออกเลย
1: ยุบทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาร่าพรีเมียมคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาร่าพรีเมียมโซเล่พาร่าพรีเมียมคำเตือนโซเล่พาร่าพรีเมียมของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้น

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยา

0: เหลือกแต่อย่าไว้โซนิไว้โซนิไว้โซนิกระเดอเจ้า
1: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
2: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
3: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
4: ้าวทำไมล่ะเธอ
3: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
4: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
5: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
6: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรังออกมา

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยแน่เด
2: ้ออยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: มัยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิรอดตรงไปกับไอ้บอไอ้สิ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยห้องคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูดได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โตหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
8: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ดีลีรายการนุ่มสยามใช่สนใจสั่งซื้อสินค้าโทรออเดอร์พี่น้อง0894224444 0894224444เด้อครับพี่น้อง
1: โฮมคอฟฟี่เลือกชุดที่เหมาะกับคุณชุดทดลอง1เดือน3กล่อง435บาทชุดเปิดใจห่วงใยสุขภาพ4กล่อง580บาทแถมน้ำมันนวด1ขวดสบู่1ก้อนชุดครอบครัว9กล่อง 1,300 บาทแถมกาแฟ1กล่องสบู่2ก้อนแถมน้ำมันนวด2ขวดรวม10กล่องเหมาะสำหรับทั้งบ้านชุดแบ่งปัน20กล่อง 2,500 บาทเหมาะสำหรับกินแบ่งปันหรือขายต่อแถมสบู่8ก้อนน้ำมันนวด8ขวดเฉลี่ย125บาทต่อกล่องชุดสร้างธุรกิจสร้างรายได้1ลัง 4,820 บาทรับของแถม1โหลฟรีเหมาะสำหรับซื้อไปขายต่อเลือกชุดที่เหมาะกับคุณสนใจสอบถามได้เลยโทร043-009-888 043-009กด83ตัวนะทุกคนทอมคอฟฟี่คุ้มค่าทุกชุดเลือกได้ตามกำลัง
2: ฟังทางนี้ครับคุณพ่อคุณแม่อยากข้อเข่าดีเดินปร๋อถ่ายคล่องนอนหลับสบายทุกคืนไหมครับต้องนี่เลยกาแฟฮอมคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพที่ผู้สูงวัยเลิฟที่สุดแก้วนี้มีดีที่คอลลาเจนสูตรเข้มข้นช่วยบำรุงข้อเข่าเส้นเอ็นให้ลุกนั่งสบายไม่เจ็บไม่ปวดแถมยังช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีถ่ายง่ายถ่ายคล่องและช่วยให้หลับสนิทเต็มอิ่มตลอดคืน
3: ใช้ยาหวานแทนน้ำตาลปลอดภัยไร้ไขมันทรานส์ฟังราคาแล้วจะตกใจวันนี้ลดประชดเศรษฐกิจลดโหดเหมือนโกรธใครมาจาก350บาทเหลือเพียง145บาทย้ำ145บาทต่อกล่องส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มรีบช็อปด่วนโปรโมชั่นคนรักเข่าเซต4กล่อง580บาทรับของแถมทันที2อย่างน้ำมันนวดทับทิมสยามและสบู่สมุนไพรก้อนโตเซตใหญ่สะใจ9กล่อง 1,300 บาทแถมฟรี3อย่างได้กาแฟหอมเพิ่มอีก1กล่องรวมเป็น10กล่องพร้อมน้ำมันนวดและสบู่สมุนไพรไปเลยของแถมมีจำนวนจำกัดไม่ต้องลังเลแล้วครับโทรเลยตอนนี้ที่เบอร์043-009-888โทรเลย043-009กด83ตัวครับผม
1: Home Coffee เลือกชุดที่เหมาะกับคุณชุดทดลอง1เดือน3กล่อง435บาทชุดเปิดใจห่วงใยสุขภาพ4กล่อง580บาทแถมน้ำมันนวด1ขวดสบู่1ก้อนชุดครอบครัว9กล่อง 1,300 บาทแถมกาแฟ1กล่องสบู่2ก้อนแถมน้ำมันนวด2ขวดรวม10กล่องเหมาะสำหรับทั้งบ้านชุดแบ่งปัน20กล่อง 2,500 บาทเหมาะสำหรับกินแบ่งปันหรือขายต่อแถมสบู่8ก้อนน้ำมันนวด8ขวดเฉลี่ย125บาทต่อกล่องชุดสร้างธุรกิจสร้างรายได้1ลัง 4,820 บาทรับของแถม1โหลฟรีเหมาะสำหรับซื้อไปขายต่อเลือกชุดที่เหมาะกับคุณสนใจสอบถามได้เลยโทร043-009-888 043-009กด83ตัวนะทุกคนทอมคอฟฟี่คุ้มค่าทุกชุดเลือกได้ตามกำลัง
4: รู้ไหมข้อเข่าของเรารับน้ำหนักมากกว่า 3-5 เท่าของน้ำหนักตัวทุกครั้งที่เดินในข้อเข่าจะมีกระดูกอ่อนทำหน้าที่เหมือนเบาะช่วยลดแรงกระแทกและช่วยให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาคือกระดูกอ่อนสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามอายุและการใช้งานโดยเฉพาะคนที่นั่งนานน้ำหนักตัวเยอะหรือใช้งานซ้ำๆสัญญาณที่หลายคนเริ่มสังเกตได้เข่าลั่นลุกแล้วฝืดเดินนานแล้วรู้สึกตึงนี่อาจเป็นช่วงที่หลายคนเริ่มหันมาดูแลตัวเองในทางวิทยาศาสตร์กระดูกอ่อนมีคอลลาเจนไทป์2เป็นโครงสร้างสำคัญของข้อต่อเมื่อส่วนนี้เปลี่ยนไปการเคลื่อนไหวอาจไม่ลื่นเหมือนเดิม
1: กาแฟหอมคอฟฟี่คอลลาเจนถูกพัฒนาให้เป็นกาแฟที่รวมพลังของการกระตุ้นความสดชื่นและเป็นประโยชน์ต่อข้อเข่าสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888 043-009กด83ตัวนะทุกคน
5: โอ้ยป้าครับเจ็บเข่าขนาดนี้ป้ายังสิทนอยู่บ่ครับป้าคิดว่ากระดูกคอเข่าของป้ามันจะงอกได้เองบ
6: ่กะบ่ฮู้สิเฮ็ดจังได๋หมอก็บอกให้กินยาแล้วก็พักผ่อนกินยาแก้ปวดแล้วก็แล้วก็บ่ไปหน้ามาหลังแต่ละมื้อนั่งจุกโตโลจักสิเฮ็ดจังได
5: ๋โอ้ยสร้างคิดได้เนาะยาแก้ปวดประทีโอ้ยป้าก็ได้เนาะเจ้าคิดว่าหัวเข่าเจ้าแอวเจ้าเป็นกะละมังซอดหลังข้าหัวล่อปะล่อยาซั่นบ่ของกูนี่คันมันได้ซึกมันได้สุดมันไปเลยเด้ป้า
6: อันใดที่เขาว่าดีอันใดที่เขาว่าไข่ป้าก็ลองกินมาเบิดแล้วสุดท้ายก็คือเก่า
5: ป้าครับป้าดูแลเจ้าของแบบผ่านๆมันบ่พอดอกครับซ้ำเอาน้ำขวดไปดับไฟป้ามันสิเกิดผลได้จังได๋ตั้งใจดีๆเอากาแฟหอมเขียวคอลลาเจนที่มีคอลลาเจนไททูและสารสกัดเกี่ยวแก้กับคอเข่าเส้นเอ็นไปลองเบิ่งได้แล้วครับป้ากาแฟหอมเขียวคอลลาเจนกาแฟที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนเอานี่เอาไปกาแฟหอมเขียวคอลลาเจนโปรโมชั่นช่ำๆสั่ง4กล่องเพียง580บาทเท่านั้นเลิกล่องผิดล่องถูกแล้วจัดเอาสารอาหารที่ตรงจุดได้เวลาปฏิวัติเจ้าของหยุดทนเลิกทรมานบ่เป็นภาระลูกหลานในอนาคตโทรเลย043 0 0 9 8 8 8กด043 0 0 9 8 3โตเด้อพี่น้อง

0: ยามใช่สนใจสั่งซื้อสินค้าโทรออเดอร์พี่น้อง0894224444 0894224444เด้อครับพี่น้อง
1: โฮมคอฟฟี่เลือกชุดที่เหมาะกับคุณชุดทดลอง1เดือน3กล่อง435บาทชุดเปิดใจห่วงใยสุขภาพ4กล่อง580บาทแถมน้ำมันนวด1ขวดสบู่1ก้อนชุดครอบครัว9กล่อง 1,300 บาทแถมกาแฟ1กล่องสบู่2ก้อนแถมน้ำมันนวด2ขวดรวม10กล่องเหมาะสำหรับทั้งบ้านชุดแบ่งปัน20กล่อง 2,500 บาทเหมาะสำหรับกินแบ่งปันหรือขายต่อแถมสบู่8ก้อนน้ำมันนวด8ขวดเฉลี่ย125บาทต่อกล่องชุดสร้างธุรกิจสร้างรายได้1ลัง 4,820 บาทรับของแถม1โหลฟรีเหมาะสำหรับซื้อไปขายต่อเลือกชุดที่เหมาะกับคุณสนใจสอบถามได้เลยโทร043-009-888 043-009กด8 3ตัวนะทุกคนทอมคอฟฟี่คุ้มค่าทุกชุดเลือกได้ตามกำลัง
2: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟ Home Coffee เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83 ตัวนะทุกคน

0: ความฝันนี่ก็มีผลเฮ็ดให้สะดุ้งตื่นกลางคืนตีหนึ่งตีสองแล้วก็นอนบ่หลับนะครับเนาะการนอนไม่หลับเมื่อคืนนี่สยามเช่ก็ฝันว่าได้บีบข้อเจ้าของโอ้กันฝันแบบนี้เป็นได้แม่ฝันว่าได้บีบข้อเจ้าของมันก็ได้ตื่นมาสั่นโอ้ยก็สิเป็นผีปอบในร่างเดียวกันกับอันผู้ถือกระทำผู้ดอกนี่ก็ได้เอาสิผมสิบอกให้ฟังแบบรอบด้านเลยว่าเป็นอย่างคนจะคอยนอนบ่หลับ1ฮอร์โมนเปลี่ยนฮอร์โมนเมลาโทนินเมื่ออายุหลายขึ้นมันลดลงมันเฮ็ดให้วงจรการหลับนี่เปลี่ยนไปนะครับแล้วกับพวกลูกขึ้นเหี่ยวดูนี่ละเบาหวานความดันนี่ละตัวดีเลยแม่นบ่แม่แล้วกะปวดเนาะปวดน้ำคอออกห้อนกดไหลย้อนเป็นเอียเป็นเล่อกินข้าวสีแซ่บๆว่าสินอนคักๆแน่ล่ะนอนลงไปตื่นกลางคืนมาจะเอียขึ้นโอ้ยขมปิ๊ดนั่นล่ะนะครับแม่ครับโรคหนึ่งที่เป็นตาย่านคือเขาเรียกว่าโรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะครับร่างคนจนได้ใส่เครื่องซอยหายใจหมอเพิ่นจัดให้แล้วนะร่างคนสิรู้อยู่ดอกเนาะแล้วกับพวกกังวลเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องเงินเรื่องท้องเรื่องหนีท่อกสอมุนนั่นละนะครับอันนี้ก็เฮ็ดให้เฮาได้คือกันหรืออีแม่สบายหลายพ่นยังมื้อเว้นก็นอนยังมื้อขึ้นมาสินอนจังได๋กระดอกกระเดียปานนั้นเนาะแม่นบ่ยังมื้อเว้นก็นอนหัวพับหัวเพียบแล้วจังซี่นะนะครับพ่อครับแม่ครับเอาง่ายๆสั้นๆเด้อคันอยากนอนหลับดีๆลุกขึ้นมาแล้วบ่ต้องพลิกไปพลิกมาอันนี้ผมเอาประสบการณ์ตรงของผมมาเว้าเลยเด้เนี่ยอีพ่ออีแม่ลองเบิ่งครับนี่ล่ะสิ่งที่ลูกว่านี่ล่ะห้องคอฟฟี่นี่ล่ะนะครับเนาะลังคนลุกขึ้นมานะครับเนาะเข้าห้องน้ํากันแล้วพลิกโตแล้วกันแล้วหยิบโทรศัพท์มาเล่นแล้วกันแล้วส่วนผัวคุยแล้วกันแล้วลังเจอีพ่อแล้วก็เมื่อยอยู่แล้วเราสินอนก็ต้องมานั่งเป็นมูอีแม่มาคุยจักไปอันสุดชื่นซื่นบานมาแต่ใส่ดอกเจ้าก็ได้ว่าซั่นอีพ่อว่าคันตื่นพร้อมกันแค่นี้อยู่ตีหนึ่งตีสองคุยกันอ้อมอ้อมนี่คักอยู่แต่ว่าโสกันนี่โสเรื่องใดก็ได้แต่ว่าอย่าลืมโสเรื่องกาแฟบักหลาดเท่าเอากาแฟสยามใช่มาลองเบิ่งในเปียงมันคือว่าอันคนกินแล้วนอนหลับดีแท้ว่าสั่นอีแม่ก็ลองเบิ่งการกินกาแฟบักหลาดนอนหลับดีมี2สาเหตุผมสิเอาฟังแบบตรงไปตรงมาเลย1คือพอกินกาแฟย่ํามื้อเว้นมันๆบ่อยากอยู่บ่อยากเซาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หรอกตัวข้าวแรงมากินข้าวแล้วมันเมื่อยนะหัวพับหัวเพียบแล้วบัดนี้นอนตื่นเซาๆเดียว2น้ําตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีควบคุมระดับน้ําตาลดีๆกลางคืนก็เลยบ่ได้ลุกเหี่ยวนั่น3ครับกาแฟนี่ล่ะคาเฟอีนนี่ล่ะมันมีฤทธิ์ในเรื่องเล่าของเฮ็ดให้คุณพ่อคุณแม่หลับลึกนะครับคาเฟอีนในกาแฟนี่ล่ะแม่จ๋าเมื่อเฮากินตอนย่ำมื้อเว้นย่ำมื้อคืนนี่มันจะเป็นประโยชน์ต่อการพักผ่อนอย่างมากเลยประโยชน์ของคาเฟอีนเด้นี่แม่นะครับลองเบิ่งนะครับและสุดท้ายคนที่ทายเป็นปกติเพราะว่าผมเอาไฟเบอร์ใส่ในกาแฟเมื่อแม่เมื่อพ่อทายเป็นปกติแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็สิเฮ็ดให้ระบบย่อยอาหารของเขาเป็นปกติมันเลยเฮ็ดให้นอนหลับดีสังเกตบ่คน3มือบ่ขี่4มือบ่ทายร่างกายสู้พร้อมอันนี้การขับถ่ายก็สิยากแน่และสุดท้ายคือผิวพรรณครับแม่ผิวพรรณน้ำมันไขคอคอลลาเจนที่ไปเติมน้ำเส้นผมให้ผมบ่ร่วงคอลลาเจนไปเติมผิวพรรณกล้ามเนื้อให้มันสุ่มซื่นนะครับขึ้นความหนุ่มความแน่นมาน้ำมันไขคอเริ่มดีขึ้นบ่เจ็บบ่ปวดคือเกากระดูกอ่อนเริ่มงอกเริ่มตื่มขึ้นมาก็เฮ็ดให้พ่อให้แม่ได้นอนหลับดีเพราะฉะนั้นแล้วอาภาพรนครสวรรค์นี่ตกเลยตีตกไปเลยหนองนอนไม่หลับนี่นะครับโกนตาตาตัดจนได้ผัวปลุกลูกกินข้าวนะครับเอาแบบนั้นได้แม่ด้าให้มันปลอดภัยกับสุขภาพและก็ปลอดภัยกับกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟฮอมคอฟฟี่แต่ว่าผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่คนที่กำลังร่องตัดสินใจพ่อเอาไปแบบชุด1เดือนซะพ่อตอนนี้เขามีชุด1เดือนมากคือ3กล่อง435บาทได้เดือนหนึ่งพอดี435บาทได้1เดือนพอดีแทนที่สิเอา2กล่องกิน20มื้อเนี่ยอย่าให้มันของมันค่าเอาอีก1กล่องซะ435บาทนะครับได้1เดือนไปเลยค่าส่งบ่ต้องแล้วก็คันจะได้ของแถมจะค่อยเอา4กล่องเติมอีกกล่องนึงเติมอีก145บาทสิได้น้ำมันนวดกับสบู่ไปให้พ่อให้แม่แล้วก็วันจันทร์อังคารเนี่ยครับแม่วันจันทร์อังคารที่จะถึงนี่ล่ะเนี่ยมื้ออื่นมื้อเฮือเนี่ยบักลาซิมี่กาแฟสำหรับท่านชายมากขอบมาแถมเด้อเสี่ยวมาให้ร่องบ่แม่นหยังดอกนะครับร่องเบิ่งดูอีพ่อประเภทว่าซื้อบ่ซื้อนกเขาบ่นกเขาบ่ขันนะครับเนาะบักใบตายนะตีง่ายๆซะว่าบักใบตายแสนเสียใจใบเอ้ยใบมลาจากนั่นล่ะนะครับเฮ็ดแต่เวียก เบียกบ่เฮ็ดอีแม่ว่าเออบักใบตายเดี๋ยวสิเอากาแฟมาให้ตัวนี้ถือว่าเป็นสมุนไพรเลยเนาะแม่เนาะเอ้าแม่ครับแจกกันต่อเล่นเกมกันพร้อมอยากซื้อกาแฟเราอยากได้ตื่มโทรมาช่วงนี้เลย043009กด83โตโดยการมอบให้จาก DLC ครับยาแคปซูลสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย DLC ฟังแต่ซื้อก็บ่ต้องอธิบายสิปวดไหล่ปวดมือปวดขาปวดแข้งนะครับตื่นเมื่อเช้าขึ้นมานั่งจุกโจโลนะครับเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะลงสนามเข้าห้องน้ำห้องท่ามันคือคักคือแน่แท้เลือดไหลเวียนบ่ดีตัวพ่อนั่นนะนะครับมันไปอุดตันแน่ลมบ่ลวงแน่มันเลยปวดบวมนะครับเนาะเออมันก็เค็งตัวบัดนี้มันบ่ครับดึกเท้าเอ็นอ่อนเข้าไปก็ว่ายกดเบิ่งเงาแขนนี่เงาไหล่นี่อ่อนย่อยย่อยพุ่นแล้วนะครับเท้าวันเปียงกดน้ำเต้าเม็ดพริกไทยแกนขี้เล็กเท้าโคข้านกำลังงวดถลึงกำลังหนุมานกำลังเสือโค้งกำลังสร้างสรรค์10สมุนไพรตัวหลักนี่แหละสิจะดูแลพี่น้องคนที่ฮักที่แกนสุขภาพเป็นยาแคปซูลสมุนไพร 100% แบบออร์แกนิก10เม็ด1กล่อง290บาทก็ได้ล่องแล้วคันเอา2กล่องกินแล้วติดใจ500ครับช่วงนี้ลดเยอะนะครับเอาไปหลายๆเด้อแม่เด้อพ่อครับเอ็นยึดเข้าติดนะครับบางคนก้มหยิบของก็ยาก DLC ซื้อมันหวัดดีครับสยามไซครับ
1: ครับสวัสดี
0: ครับพ่อกำลังเว้าครับพ่อครับ
1: ครับ
0: โอ้อันพ่อเบิดวันแม่แล้วจะค่อยกล้าปรากฏตัวเนาะซุ้มพ่อพ่อเนี่ยเนาะอันช่วงวันแม่นี่แก๊กพากันไปใส
1: ่ชื่อใหญ่จนลำใหญ่เราละ
0: เสื้อกับเมื่อยดีนะฮะ
1: ชื่อกับใหญ่ป้องป้องสีกับใหญ
0: ่โอ้ยอีพ่อสงวนนะยวนบ้านหน้าหนองทมตัวเนี่ยชัยภูมิตัวเนี่ยคักหลายคักหลายซื้ออีกซื้ออีกซื้ออีกอุดหนุนลูกไปคัก
1: ชื่อน้ำก
0: ับ
1: ว
0: ง
1: สายเด
0: ีย
1: วก
0: ัน
1: ก็ช
0: ื่
1: ออ
0: ่าน แม่นบ่ครับพ่อมื้อนี้บ่ซื้อก็ได้มื้อนี้บ่ซื้อดอกมื้อนี้แต่ว่าอันมาตอบปัญหาฟังเพียงไปพ่อไป
1: เจ้าหลายเลยเจ้าด้อหลายขอหลายตังตอบก็ได
0: ้พ่อ
1: ครับผม
0: คันพ่อมีเงินสุดเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยประมาณจักแสนนึงเนี่ยพ่อสิเอาเก็บไว้ให้เจ้าของหรือสิเอาให้ลูกคันสมมติว่าลูกมาขอคันมีอยู่แสนเดียวสุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วอีพ่ออยู่ผู้เดียวพร้อมเนี่ยลูกเต้าเขาไปเฮ็ดงานแต่ว่าเขาเดือดร้อนอาจจะค้างงวดรถงวดบ้านร้านที่เขาโรงเรียนเขามาขอพ่อขอยืมเงินจากแสนนึงเนี่ยพ่อสิบอกว่ากูมีอยู่กูสิเอาให้หรือว่าพ่อสิเก็บไว้ใส่เองคันพ่อเป็นพ่อ
1: เอาให้เขาจะหามือจ
0: ะอ่ะ อู้ความหลักว่าความหลักจังไหนว่าอมตะแท้พ่อเหร
1: อมันลูก
0: อ๋อ
1: มาพ่อได้ที่พ่อได้ให้ศพไปวัดแม
0: ่พ่ออยู่นี่ขันแม่นในขันแม่นบ่ให้เขากับชิคิดน้ําเขาคือกองสิเตียพ่อ
1: ครับ
0: โอ้
1: เดี๋ยวไว้แต่ใช่ครับ
0: อ๋อพ่อผมถามพ่อในลูกพ่ออยู่ไสซะเนี่ย
1: อยู่บ้านนี่นะครับ
0: เฮ็ดนาเนาะพ่อเนาะโอ้ครับทั้ง2คนเลยบ่พ่อมีแต่คน
1: ลูก2คน
0: อยู่น้ําพ่อบ่
1: ครับอยู่ผู้เดียวแต่ผู้หญิงล่ะผู้ชายอยู่ออกบ้านแต่เขาอยู่แต่เขา
0: โอ้เอาผมถามพ่ออีกอย่างนึงคันสมมติว่าเขาเลี้ยงลูกเนี่ยแล้วมันเขาเอิ้นว่าปีหุ่มก้นเนาะเขาควรจะดูแลเขาจนฮอดอายุจักปีแล้วเขาจะค่อยปล่อยมันเลยบัดนี่แม่นอันใดพ่อซอยกับสิบ่ซอยอันใดที่มันรบกวนกับสิบ่นั่นแล้วบัดนี่สิบ่อย่างนั้นแล้วนี่คิดว่าจะดูแลลูกนี่จักปีจะค่อยสิปล่อยได้พ่อว่าคันพ่อเลี้ยงเนี่ย
1: ปล่อยอ๋อใช่ปล่อยแล้วเดี๋ยวนี้พอเห็นหนังลูกหันอยู่บ้านนี่ซื้อ
0: โอ้ปล่อยเขาเต็มที่แล้วสิพ่อ
1: ครับผม
0: โอ้
1: เขาปล่อยไปแค่สองดอก
0: โอ้แม่นอีดีนะพ่อเนาะพ่อครับขอสุดท้ายลูกเสียถามบ่เนี่ยคันแม่นพ่ออายย้อนไปผมสิให้พ่อกลับไปอายุ20ปีพ่อเสียหยังพ่อกลับไปเกิดใหม่แต่ว่าตอนย้อนเวลาไป20ปีเลยจ่อเวลาหาอดีตเลย
1: เออเต้นนั่งอ๋อกับพี่ปัญญาคิดตีกับเชิญมาบวชแต่ก่อนเนาะ
0: โอ้สิไปบวชตีว่าจะเนี่ยพ่อ
1: ขึ้นมาสิมาบวชน้อย20ปีเนาะ
0: บวชเอาบวชสิกลับไปบวชปั๊บสิสิ สิกบ่สิกบ่
1: ขันบวชจะคิดอยู่
0: อ๋อสิก
1: ยังไง
0: สิกแล้วเฮ็ดหยังบัดเนี่ยบวชสิกแล้วอ่ะสิกแล้วเฮ็ดหยังเกณฑ์ทหารเตี่ย
1: เกณฑ์ยังครับเกณฑ์ยังครับตรวจทหารที่ก็ไปทหารตรงเน
0: า
1: ะ
0: ทหารบ่ถือจับใบได้ใบดำบัดเนี่ยพ่อเฮ็ดหยังบัดเนี่ยเอ้า
1: ใบดำก็ขึ้นมาเห็นนะ
0: กลับมาเห็นนะอุ้ยกะสิบ่อยากไปเฮ็ดงานกรุงเทพฯอีหยังเพื่อได้เมียแมวเมียอันภาคเหนือเนี่ยติพ่อ
1: บ่ได้ไปหรอกพ่อคนครับบ่ได้ไปหรอก
0: พ่อมาเฮ็ดนาแม่นบ่ครับพ่อครับเอา
1: ครับ
0: โอ้เอาพ่อลูกกะถามเพื่อเป็นความคิดซื่อๆดอกว่าพ่อนี่สิเป็นจังได๋หยังซี่นะครับพ่อเอารอบนี้บ่ทันได้สั่งดอกบ่กาแฟโทรมาเรียนน้ำลูกซื่อๆบ่
1: โทรมาขอความกาแฟ
0: ว้ายกาแฟฟรีอะไรเนาะเจ้าของได้ไปแล้วอ่ะยกเลิกก่อนรอบเนี่ยรอบอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าค่อยเรียนอีกเนาะครับพ่อ
1: คร
0: ับ
1: ครับเสื้อเสื้อมะเท้าแกได้ใช้เสื้อน้ำกระโหลงก็เสื้อได้เสื้อมะขาดจะเส
0: ื้อเสื้อน้ำเล้าในมือนั่นเราขับรถมาหาผมเราไม่ผมเลี้ยงเลี้ยงไอ้ชาบูนเอ็มเคเราบอกว่าสยามเคต้องเลี้ยงเอ้ยเพราะว่าสยามไซน่ะไปขายของอยู่ฮอดหน้าบ้านเย้ก็ซื้อน้ำสยามไซซั่นแล้วโจมให้ผมซื้อน้ำพี่กาหลงก็ได้ซื้อน้ำสยามใช้ก็ได้ซุปเดียวกันซุปเนี่ยซุปยาหักไหมน้ำกันครับพ่อ
1: แล้วก็ว่าซ
0: ุ
1: ปเด
0: ีย
1: วกันผมก็ซื้อทั้งน้ำเจ้าซื้อทั้งน้ำกาหลงเนี่ยก็ไอ้ขาดจะเชียร์ได้กิน
0: เล
1: ยต้องมาจะปอกแน
0: ่พ่อขันแม่นพ่อมีคำเบาที่อยากจะบอกพี่บอกน้องว่าเป็นอย่างพ่อคือเลือกที่จะกินกาแฟสยามใช้เนี่ยพ่ออยากบอกเพื่อนยังไงซุปข้าเจ้าอยากร้องอยากกินไหมพ่อ
1: ชื่อผมก็ไปชื่อแม่เพิ่นเนี่ยชื่อน้ำกะหลงอ่ะโ
0: อ
1: ้ไปชื่อแม่เพิ่น
0: พ่อถือตัวใดพ่อตัวพ่อถือคักๆกับกาแฟบักหลาเนี่ยพ่อถือย่อนยัง
1: ถือขาวะ
0: ถือขาบ่เขา
1: ครับถือดี
0: โอ้ถือเขาถือขานะพ่อเนาะ
1: ได้สั่งใหม่กันเท่าโดนนี่ย่างได้ไปได้แล้วไม่สั่งใหม่กันเท่ายากเลย
0: โอ้นี่ละครับมาเว้าคือเบาน้ําโขงแล้วเว้าอยู่อันมุกดาหารแท้เนาะอันตอนแรกเนี่ยไปส่งกาแฟนั่นเข้าไปส่งในบ้านเดี๋ยวนี้นี่สักไม่คนเท่าย่างมาเอาอยู่หน้าปากซอยเลยว่าซั่นว่าพ่อตามาถ่าเลยว่าซั่นเออครับผมเอาขอบคุณหลายๆเด้อพ่อเด้อทั่วมาเหรียญน้ําลูกน้ําเต้าขอบคุณครับอ่ะแม่จ๋าต่อกันมาเรื่อยๆมาเฮาคุยกันยาวๆเบิ่งก่อนนะร่างเทียร่างข้าวเนี่ยเวลาจัดรายการแล้วก็คิดฮอดพ่อฮอดแม่ร่างคนก็อยากแชร์ประสบการณ์นะครับแม่ร่างคนก็อยากเล่นเกมถามว่ามีเงินซื้อบ่ซื้อมาแล้วกวางกวางท่วมหัวกาแฟบักลาเนี่ยแม่นแล้วเจ้าของเอาไปวางไว้หลังตู้มันก็ท่วมหัวตัวมีอยู่2กองนึงอ่ะกัดอยากได้อีกกองนึงเพิ่มนี่นะลูกหลานเอ้ยว่าซั่นมาเด้อแม่เด้อ043009888พ่อครับแม่ครับสิ่งที่คันผมถามว่าเหตุผล3ข้อเป็นยังต้องกินกาแฟบักลาอันดับแรกเลยนะครับเป็นพระเอกเลยคือมันราคาถูกนโยบายนี่ยาให้มันหายไปแม่ต้องซอยกันสนับสนุนคือขายจำนวนเยอะแต่กำไรน้อยกำไร5บาท10บาทแต่ว่าอาศัยขายหลายบ้านขายหลายกองเนี่ยครับแม่ตัวนี้ผมจะรักษามันไว้แต่มันจะต้องประกอบไปด้วยแรงใจจากพ่อจากแม่ซอยเชียร์ซอยสนับสนุนลูกเต้าจะค่อยสิขายแบบนี้ไปได้คือเน้นราคาถูกถ้าแม่รู้ว่ากาแฟที่บ่มีน้ำตาลเนี่ยต้นทุนก็คือหญ้าหวาน2ครีมเทียมเฮ็ดจากถั่วขาวอันนี้ก็ต้นทุนสูงขึ้นอีกแม่นมันบ่ขึ้นน้ำมันปาล์มแล้วก็ยัง3มาเกี่ยวแก่กับพวกอีหยังล่ะแม่จ๋าเกี่ยวแก่กับสมุนไพรไฟเบอร์ทายง่ายนะครับสมแขกจังสินะหรือว่าจะเป็นสมุนไพรอีกหลายตัวอันนี้ก็จะซอยเฮ็ดให้พ่อให้แม่บ้านเฮาเนี่ยได้สุขภาพดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นกาแฟยี่ห้อใดที่แม่เคยซื้อแพงๆแม่ต้องมาลองของลูกคุณภาพเดียวกันเปี๊ยะเลยเผลอๆดีกว่าตรงที่คอลลาเจนครับหวัดดีครับสยามใช่ครับ
2: ฮัลโหล
0: จ้าแม่หวัดดีจ้า
2: สวัสดีจ้าม
0: ีอะไรให้ลูกรับใช้จ้าแม่จ้า
2: แม่จะกันสั่งกาแฟสัก2กล่อง
0: คนตกใจเบิดหมากข้อนึกว่าสิว่าค่าฉี่กระเทือให้ลูกฟังที่สนดอกหากระทุน
2: ซื้อเพื่อ2เทียร์จ้ะ
0: ซื้อ2เทียร์แล้ว
2: ค่ะ
0: รอบนี้เป็นรอบที่5 บวกถือกว่าบวกถือกว่าอีแม่กินดาบ่แม่นบ่อยู่นาคูติแม่แม่นว่า
2: อยู่นาคูจ้ะ
0: จ้ะจ้ะเอารอบนี้เอา2กล้องแม่นบ
2: ่จ้ะ
0: โอ้เยี่ยมเลยครับแม่กินแล้วเป็นได้อารมณ์ดีบ่กาแฟลูกหลา
2: จ้ะกินแล้วครับสดชื่นแต่ว่าแม่กินตะนิดน่ะมันกระหุ่งบ่บ่ตัวเขาโอ้ยได้สิหาออกมื้อ
0: โอ้กระทุ่งเพียบอ๋อครับ
2: มันแบบนี้นะคอยเนาะ
0: ครับ
2: ไปดีสินะนะ
0: โอ้ครับแม่เออเขาทายกันตัวกันมากกันครับแม
2: ่อยากสั่งอีกที่สองกองเลยกันที่สั่งอีกเนี่ยนะ
0: โอ้รอบนี้เสี่ยวสองกองนะแม่เนาะจ้า
2: จ้า
0: แม่อายุจักปีแล้วครับแม่กินดาครับ
2: โอ้ยแม่บอก
0: ครับ
2: 75เลยจ้ะ
0: โอ้แม่75แล้วอู้แม่ครับอันแม่75ปีอันวันแม่นั่นลูกเต้าขอไม่ย้ำบ่แม
2: ่คะ
0: ลูกเต้าได้อยู่กับลูกกับเต้าวันแม่น่ะ
2: ผู้เดียวอยู่ผู้เดียว
0: เอาลูกไปลูกมีจะค้นลูกอ่ะ
2: นี่ผู้เดียวค่ะ
0: เขาอยู่ไส
2: อยู่คนละ
0: อ่ะแล้วขอโทรหาบ่
2: โทรคู่มือ
0: โอ้โทรซื้อมืออยู่แล้วคิดจังได๋ว่าอันเอาถามความรู้สึกอีหลีบ่ถามความรู้สึกอีหลีเมื่อที่วันแม่น่ะลูกบ่ได้ลูกเขาบ่มาหานี่คิดจังได๋เอ้าตอนนั้นน่ะ
2: เออกับแม่ก็บ่คิดว่าจังได๋ดอกเขาญาติบ่มาก็บ่เป็นหยังโทรมาคู่มือก็ดีแล้วล่ะลูก
0: อ๋อครับเขาก็สิยากภาระเขาสิติแม่
2: แม่อ๋อ
0: คร
2: ับเป็นคนหลาน
0: ครับแม่
2: เพราะว่าซื้อบ้านอยู่หุ่นเลยล่ะเพราะแม่ไปอยู่น้ำแม่บอกไป
0: โอ้แม่อยากอยู่นี่แล้วอีพ่อเสียติแม่
2: เออเสียแล้ว
0: โอ้
2: เสียติแล้ว
0: ลูกกลับมาหาแม่ปีได้จากเที่ย
2: สงกรานต์แล้วก็ปีใหม
0: ่อ๋อแม่ครับแต่ละมื้อที่แต่ละมื้อนี่ที่แม่คิดนี่แม่คิดว่าแม่อยู่ผู้เดียวเนี่ยแม่เคยตื่นกลางคืนบ่แม่ตื่นบ่ดึกๆตื่นบ
2: ่ตัดตื่นอยู่ไหนเนาะตื่นที่ห้องน้ำ
0: เอาเตี้ยแล้วกลับมานอนหลับบ่แม
2: ่นอนหลับอยู่จ้ะกินกาแฟนี่นอนแสดงว่าแต่นั่นมันดีอยู่หลับกะลึกนะ
0: ฮะอ๋อหลับกะลึกแต่กี้แต่ก่อนนี่คันเข้าห้องน้ำนี่ต้องโจโดนจักหน่อยกว่าสินอนได้สิติแม
2: ่3เที่ยพุ่นน่ะแต่ก่อนเน
0: า
2: ะ
0: เออแต่ก่อนเข้าห้องน้ํา3เที่ย
2: ค่ะ
0: ตั้งแต่กินกาแฟสยามใช้เข้าหาเที่ย
2: บ่บ่2เที่ยจ้ะ
0: เออ2เที่ยลักเที่ยกะเที่ยเดียวสิว่าลูกชายเขาบ่มาอยู่น้ำสิอันมรดกนี่สิเอาให้เขาบ่ล่ะซุ้มให้ซุ้มน้าน่ะ
2: ใครอยู่จ้าบ่ให้ลูกก็จะจ่าย
0: เอาให้วัดคือจังซุ้มกระเจ้าอันยวนวัดป้าดุลยล่ำขอนแก่นนึงเพียงรถอ่ะ
2: อ๋อแม่นั่นให้ลูกนั่นล่ะ
0: จังได้แต่เอาบ่เอาไปให้วัดดอกเนาะมันยากเนาะแม่เนาะเดี๋ยวเขาสิมาฟ้องกันอีกออกโทรทัศน์อีก
2: แม
0: ่อ๋อครับแม่เอาคันนั้นสั้นเดี๋ยวลูกสิเอากาแฟให้2กล่องได้แม่เด้อ
2: ค
0: ่ะแม่ครับกาแฟกล่องละ145บาทนี่ถือว่าแพงบ่แม่คันจะตามที่แม่กินแม่นบ
2: ่
0: บ่แพง
2: บ่แพง
0: บ่แพงครับลูกเขาโอนเงินให้แม่เดือนเท่าไหร่ครับลูกเขาโอนเงินให้แม่เดือนเท่าไหร่
2: เดือนละ 5,000 จ้ะ
0: ป๊าดเดือนละ 5,000 บ่เตี้ย
2: จ้ะ
0: คันเขาว่าโอนให้แม่เดือนนึงนี่ถือว่ามีความผิดบ่แม่ความคิดของแม่อ๋อ
2: แม่บ่ฮู้จักดอกอันนี้นะแม่แต่เรียนหนังสือบ่เก่งเนาะบ่ได้เรียนก็ว่าได้จ้ะ
0: คันเขาว่าโอนให้แม่สิเครียดบ
2: ่บ่เครียดแล้วให้เขาสิคิดจ้ะ
0: คันเขาว่าโอนให้6เดือนเครียดบ่
2: มันก็ เล่นไปเขาเหรอลูก
0: คันบ่โอนให้ปีนึงแล้วก็บ่มาใกล้พร้อมเครียดบ่
2: เครียดยุคนึง
0: โอ้มึงกับปล่อยกูคักโพดมึงเฮ็ดปั่นแม่บ่แม่นแม่บ้านเนาะแม่เนาะแม่นบ่เออเอาชัดเจนแล้วล่ะแม่
2: ซื้อได้ล่ะ
0: ขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวลูกส่งให้จ้ะแม่อุตส่าห์คุยกันโดนๆเดี๋ยวสิเถียมเสี่ยวน้ำมันหวานหรือสบู่2กล่องไหนอุตส่าห์คุยกันโดนๆสิเถียมให้เอาน้ำเอาน้ำมันหวานขวดนึงเด้อจ้ะ
2: จ้ะ
0: จ้ะเอาหยังอยากได้หยัง
2: น้ำมันหวานเดาแบบว่าส
0: ู
2: ตรเย็น
0: สูตรเย็นจ้ะ
2: หรือสูตรท่อนก็ได้สูตรท่อนก็ได้
0: โอ้ยอย่าเรียกใส่เรียกขวดไอ้ทอดขันว่าของฟรีก็ได้คออย่างไห้กับคุกเรื่องเอาบ่ได้สิจ้าจ้าจ้าโอเคให้สูตรร้อนให้สูตรร้อนแม่ไปหนึ่งโอ้นะครับบ่หาความคิดแม่แล้วสิหรอกเห็นว่านอนอยู่ผู้เดียวพ่อกะเสียแล้วลูกไส้ไปอยู่โคราชนะครับมีลูกผู้เดียวกะง่ายจังสิละเวลาแบ่งมุ่นแบ่งมั่นเนาะเออแต่คันได้ลูกหลายคนก็สิยากไปแนวนึงอีกมาแม่บัดนี้สิให้ตอบปัญหาเด้อบัดนี้เด้อ043009888แม่ผมจับประเด็นคุณแม่อยู่หน้าคู่ได้อยู่นี่ประมาณ3อย่างนึงเล่าลูกขึ้นเหี่ยวขึ้นละ4หาเทียแล้วบัดนี้เล่าลูกขึ้นเหี่ยวลังเทียกับขึ้นลังขึ้นกับกินน้ําหลายกับ2แต่ว่าบ่เกิน1นี่คือประเด็นหนึ่งที่เล่าเอา2เล่าสัมผัสได้ถึงกาแฟบักลาตรงที่น้ำมันไขคอเล่าบ่ดังเล่าลูกง่ายเดินเหินง่ายขึ้นยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บ้านคนเดียวลูกหลานบ่ใครอยู่นำนี่จำเป็นมากเลยแม่ที่จะต้องเติมคอลลาเจนน้ำมันไขคอกระดูกอ่อนขอเข้าเฮาเพื่อความปลอดภัยของเจ้าของบ่แม่นนอนซุปอันห้องน้ำอยู่อสมเขามายามจะค่อยเห็นขึ้นอื่นแล้วว่าเอาเขาจะต้องขาแข็งๆเคียงๆไว้เด้อแม่เด้อเอาเลือกกาแฟที่ปลอดภัยกับสุขภาพและกระเป๋าสตางค์ยิ่งผู้ใดที่ลูกไส้ไปอยู่โคราชไปอยู่กรุงเทพเจ้าของอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยอย่าให้ตื่นเมื่อเช้าขึ้นมาปากบิดปากเบี้ยวเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันบ่มีคนพาไปโรงพยาบาลได้ยายบ่มีคนพาเจ้าไปโรงพยาบาลได้ยายเด้อนะครับกินกาแฟต้องย่อมแพงแน่สร้างหัวมันอย่าเอาง่ายเขาว่าอย่าเอาถือเขาเว้า145บาทนี่โปรโมชั่นคักแล้วฟ้าเอามาเอา043009883ตัวนี่มาแล้วสวัสดีครับ043009888 043009888เอานี่มาแล้วอะโหแม่แม่ครับลูกไส้เบาแล้วครับแม่จ่าเป็นได
2: ้แม่สบายดีลูกแม่อยากได้กาแฟอีกตัว
0: เอาซะได้เอาลังนึงสิคือเอาหลายแท้เหี่ยวเอาจัก
2: แม่ที่เอาซี
0: ่เอาซี่กองอู้
2: แม่เอาซี่กอง
0: คุณแม่วัน
2: อ
0: ยากเล่นเกมพ่อแม่นบ่แม่แม่แม่ครับแม่วันรวมครับอีแม่ได้กาแฟ1กองไปแล้วอาทิตย์หน้าค่อยเล่นได้บ่เจ้าของหัวก็ได้ไปนั่นน่ะเนาะต่างปันพี่ปันน้องต่างปันพี่ปันน้องผู้เพิ่นขาด
2: มันเหลือกล่องนึง
0: จ้า
2: แม่กินหมดแล้วแล้วไม่แม่อยากสั่งอีกพร้อม
0: โอ้สั่งอีก4กล่องเนาะแม่เนาะจ้าบัดนี้เดี๋ยวไล่ของแถมก่อนของแถมอยากได้หยัง
2: แม่อยากได้สบู่กับน้ำมันนวดแล้ว
0: เอาน้ำมันนวดให้พร้อมสบู่ให้น้ำเอาจังซี่ซาจังใดเจ้าของกะหัวกะเล่นเกมไปได้กล่องนึงไปแล้วเดี๋ยวลูกซ้ายสิปลอบใจอีแม่ด้วยน้ำมันนวดอีกขวดนึงเป็น2ขวดซะให้เลยโอเคบ
2: ่โอเคจ้า
0: บื้อบ่เว้าง่ายแท้มาฮู้จักความแท้อันเด็กหญิงวันรวมเด้อฮะ
2: แม่ก็
0: เว้
2: าง่ายจ้าแม่ก็เว้าง่าย
0: โอ้ครับแม
2: ่แม่คุ้มโทรตั้งหลายเทียแม่ไม่โทรเจ้าจ้าเทีย
0: แม่นบ่ครับแม่กะผู้นั่นเขาผู้นี้โทรครับแม่ครับแม่ฟังรายการลูกเต้าซื้อมือเตีย
2: ฟังซื้อมือแม่อยากโทรคุยน้ำลูกไม่ออกรายการกันสัก
0: โอ
2: ้ยคุยน้ำลูก
0: โทรมาช่วงตีสองนะบอกใครมี
2: ผ
0: ู้ใด
2: แห้งผีก็กันกับกินกาแฟล่ะ
0: โอ้ขันคุยกับสยามไซซื้อกับมีแห้งผู้ตีกันไหนแม
2: ่มีแห้งตัวเจ้าวันเจ้าจี
0: ขอบคุณครับแม่จ้าขอบคุณครับแม่ครับเอาอ่อนซ่อนหลายแม่ครับเอาทั้งสิให้ลูกถามเนี่ยอันแม่กินข้าวไปเนี่ยกินข้าวง่ายไป
2: อ่
3: ันแม่กินแล้ว
0: ได้ยังกินได้ยังกิน
3: แม่กินกระปิ้งปลาพ่อไปกลางมอง
0: โอ้แล้วแนวที่แม่มักนี่ไม่ยังให้ลูกถามเนี่ยแม่แนวที่แม่มักกินนะครับแม
3: ่ปิ้งปลา
0: โอ้แม่เป็นคนมักปิ้งปลาอยู่แล้วเนาะครับแม่
3: จ้า
0: ปิ้งแบบแฮมๆแล้วก็ซดน้ำมึงสิบ่ครับ
3: บ่อันนั้นต้ม
0: โอ้แสดงว่าสามารถที่ดีอยู่นึกว่าปิ้งแฮมๆแล้วซดน้ำที่สะดอกก็เลยว่าถามมึงสิดอกได้ลูกจากคนแม่ได้ลูกจากคน
3: อันแม่มีผู้เดียวเขาไม่สนใจดอกกลับไปจากแม่ได้30กว่าปีแล้ว
0: เอ้าผัดว่าอีกละเขาโทรมาหาบ่ล่ะ
3: บ่
0: มันเสียลูกไผ่เตี่ยมันได้เมียแล้วเตี่ยเอาสายหลุดไปแล้วอีแม่โอ้ยเนาะแม่วันร่วมสงสัยเงินเบิดบ่แม่แม่เอาเสียเดี๋ยวลูกโทรกลับกันแล้วกันเนาะแม่เนาะแม่วันร่วมนะครับลังเทียสยามใช่ก็จะไปถามเพื่อนสั้นแม่ลาว่าสั้นลูกผู้เดียวมันไปแล้วแม่มันไปไงมันไปเด็กน้อยซื้อมือนี่เขามีวิธีของเขาเฮาเลี้ยงเขาเนี่ยลังเทียผมสิบอกได้แม่คันผู้ใดถิ่มเฮาไปแล้วปล่อยให้เฮาอยู่ผู้เดียวก็ถือว่าเขามาท่วงนี้ให้เฮาเลี้ยงแล้วบัดนี้คันผมถามแม่ว่ามีลูกอยู่นําน้อยมันก็เอาหน้าไปขายน้อยมันก็ไปติดยาบ้าเฮาก็ต้องไปประกันมันอีกน้อยนะครับเมามาแล้วก็มาขาพ่อตีแม่กับปล่อยให้มันไปจังซั่นน่ะผมว่าให้มันไปหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกุ้มปากกุ้มท้องเจ้าของละดีแล้วโอ้เลี้ยงลูกซื้อมือนี่เลี้ยงยากเนาะแม่เนาะเลี้ยงยากกว่าสิได้แต่ละผู้แต่ละคนคือจังบักท้องละผมถามแม่นะว่าเป็นจังบักท้องจะค่อยขาพ่อขาแม่แม่ว่าพอว่ามันอยู่กับพ่อกับแม่เด้ บักสนองได้สั่นพี่ไส้บักท้องอะน่ะบักหนองมันไปเฮ็ดงานอยู่เกาหลีมันสิไปขาแม่มันจังไหนมันก็ส่งแต่เงินมาให้นั่นละให้มันไปอยู่พุ่นรถนะครับแม่นมันบ่ทรงก็ดีบักท้องอยู่ใกล้ผิดใจกันนั่นล่ะแอกใส่แต่แม่จนแม่ลึ่งตีแม่ดูไรก็ได้โอ้เพราะฉะนั้นแล้วผู้อยู่น้ำพรน้ำแม่นั่นล่ะนะครับมันตัวดีเลยหวัดดีครับหวัดดีครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอาหลุดไปอีกแล้วแม่ครับเบอร์บักละค่อยๆทั่ว043009888เด้อเอามาแล้วนี่หวัดดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: อันแม่มาบัดนี้มาได้ยินแล้วครับ
4: โอ้สวัสดีค่ะ
0: จ้าแม่ว่าไงจ้า
4: สวัสดีครับสวัสดีจ้า
0: อันแม่
4: ปัญหาเลยค
0: ่
4: ะ
0: ปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุก่อน
4: เดี๋ยวค
0: ุ
4: ณบอกโอเคค่ะโอเค
0: ค
4: ุ
0: ย
4: จะแป๊บนึงค่ะ
0: โอ้ยคุยกับบรรดาแม่ๆเนี่ยมันคืออันจับปูใส่กระด้วงใช่เนาะแต่ผูแต่ละก้นก็ได้แม่
4: ก
0: ็
4: ท้ายปัญหาเลยค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อท้ายปัญหาจังใดเนี่ยมันอยากได้กาแฟฟรีกับว่าลดเปียงลูกว่าดอกอีแม่
4: กาแฟกินบ่เป็ดค่ะ
0: อ๋อแม่อยากได้หยังอยากได้หยังอยากได้น้ำมันนวดหรืออยากได้สบู่ขันบ่อกาแฟน่ะ
4: ทายปัญหาซื้อจ
0: ้
4: ะ
0: อ๋อทายปัญหาทดสอบความสามารถซื้อเนี่ยแบบโกโก้แบบมาแบบอยากเล่นเกมกับสยามใช้ซื้อนี่สิแม่
4: แม่
0: บู๊เป็นการทดสอบสมองตัวหน่อยเนาะแม่เนาะครับ
4: สั่งละม้วนมัน
0: แม่เอาทายปัญหาให้คุณแม่บอกชื่อนกมา10ชนิดคันแม่ตอบได้แม่บ่เอากาแฟเดี๋ยวลูกเอาน้ำมันนวดกับสบู่ให้2อย่างเลยส่งให้ฟรีเลยมาแม
4: ่นกมา
0: บอกมาขัดว่าเกียงอีหลีให้บอกชื่อนกมา10ชนิดคือเกียงแต่คนน่ะไม่อยากท่าสยามใช่แต่ว่ามาน
4: กเขา
0: 1นกเขา2นกเฮาน
4: กปู
0: ฮะ
4: นกพิราบ
0: 2นกพิราบ3
4: นกนกฮูก
0: 3นกฮูก
4: แมน
0: 4
4: 4นกนกเอี้ยง
0: นกเอี้ยง5
4: 5นก4ชนิดใช่มั้ย
0: โอ้ยระดับเซียนจังไหนมาตายจังจะมาตายน้ำตื่นเนาะเนาะบัดนี้เนาะบ่สมราคาคุยมาแต่เนาะเนาะบอคันอ้อนปะนี่เนี่ยถอยยังทันได้นี่แม่ต่อมาเร็วๆๆๆ
4: นกเอ
0: ี้
4: ยงนกพ
0: ิ
4: ราบนกเขานกฮูก
0: นกที่มันปากแหลมๆเด้แม่บินอยู่สูงๆกันเด้
2: นกกระจิบ
0: นกกระจิบฮะ
2: นกยังนกเอี้ยงเด็กมัน
0: ว่าไม่เอี้ยงยังดูแท้ยังไงเอี้ยงที่ละ4ตัวมันตีเที่ยเดียวนั่นน่ะหาแล้วหานกกระจิบแล้ว6
2: คืออะไรแท้ให้แม่หลายแท
0: ้เอารอดแม่นกเนี่ยที่มันกลางปีกงามๆแม่ๆกลางปีกสวยๆเนี่ย
2: อ๋อมันก็กลางเขน
0: นกกลางเขนโอ้ยสิว่านกยุ่งไงค่อย

0: ยาเร็วเร็วเร็วเร็วเจ็บแล้วเร็วเร็ว
1: แต่เป็นมวนอารมณ์ดี
0: แม่
1: กินผู้เดียวเฉย
0: บอมาต้องมาบอกอย่างอื่นสู่ต่อให้มันแล้วนกนกอีกอย่างนั้นที่อยู่ทะเลนะแม่อยู่ทะเลนกนางอย่างนกนางอย่าง
1: เป็นบนทะเล
2: นกนาง
1: นกนางนวด
0: โอเคแปดเอาแม่อันที่มันกินหางมาได้แม่กินหางมาได
1: ้อย่าเน
2: าะอย่าบ้อง
0: อะกินหางมาได้กินหางมันน้ำลายมันเอามากินอะบำรุงสุขภาพอะนกนาง
1: นกนางนวล
0: เอาไปแล้วนั่นเห็นบ่หลานบอกกันนั่นน่ะ
1: หลานอยู่กันหลาน
0: โอ้ยเขาได้ยินแล้วล่ะแม่ตัวดำดำแม่ตัวดำดำตัวดำดำที่แบบมันห้อง
1: ใช่จ้า
0: เอ้ยกาเอาเก้าสุดท้ายแม
1: ่
0: นกอีกอย่างที่มันเป็นผัวเมียกันอยู่ในเขาใหญ่อ่ะนกที่อยู่เขาใหญ่หรอกมันเป็นผัวเมียกันกันละสี่ศูนย์พันน่ะ
1: เป็นยังไง
0: บอส
1: เป็นย
0: ัง
1: ไงเนาะ
0: เออเออเออเป็นยังไงบอสเป็นยังบอสได้เรียกเข้ามาแล้วมันบอสได้เรียกเสียหายได้ในลูกเต้าถ่ายอีแม่อยู่เนี่ยบอสได้เรียกขาดนี่นกที่มันกลางปีกงามๆนกกลางปีกงามๆอยู่สวนสัตว์นะแม่กลางปีกงามๆแพ้ปีกออกอะ
1: นกราบนกที่ราบนกยูง
0: โอ้ยกยูงสิบโอเคโอ้เนาะยาพอแล้วจะมานกกระจอกไงอีก
1: จ้ะ
0: แม่อยู่กับหลานบ่แม
1: ่ยิ้มเปิ้ลอยู่ผู้เดียว
0: แม่นกกระทานกขุมนกฟ้ามิงโก้นกเขานกโอ้ยหลายกระดออีแม่น่ะอืม
1: แต่นกบนบ
0: ่เออเกง
1: เวลาเขาบอกแม่
0: เวลาคนอื่นตอบนี่คือจังหวะเขาโง่หลายตีมันแง้มเจ้าของตอบแล้วมันคือซุ่มตันตีแม่มันบอก
1: เห็นพัชชินว่าแม่กับน้องทั้งไปยืนยิ้มผู้เดียวเปื่อยๆเลย
0: เวลาคนอื่นตอบนี่ขั้นเฉียวน้องของมึงคืองัวใช่ไหมมึงขี่ไล่ปนิมึงไปโทษเห็นอย่างโน้มาตีบัญญัติจะของมาแล้วมันเป็นตันตีแม่เดี๋ยวละเป็นการฝึกสมองตัวแม่เป็นการรีแลกเป็นการคลายเครียดครับ
1: แม่หวังยังหรอเป็นยังหรอโทษเลยจะซ
0: ื้อ
1: ดอก
0: ท
1: ำอย
0: ู่
1: ระ นิ่งคนเด
0: ีย
1: ว
0: โอ้หลานอายุจักปีแล้วล่ะแม่หลานอายุจักปีละ
1: 60 ปี
0: อ๋อแม่60 ปีได้หลานอายุเท่าไหร่
1: หลานนะ
0: ครับ
1: หลานอยู่ป.3
0: อ๋อหลานอยู่ป.3อันแล้วพ่อแม่เขาไปไหน
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
4: ขณะนี้เวลา13:00 น.
5: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบดเติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB417/69A
6: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
7: มันมาอีกแล
8: ้
7: ว
8: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
9: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วย

0: ไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
1: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงยามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
3: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
4: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
5: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ022074522 022074522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โอโมสันชายหอมแดดซูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสิกอดตองไปกับอ้ายบอไอสิ
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองทอนั้นเด้อพี่น้อง
7: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายวันนี้เรากลับมาดูแลกันเช่นเคยครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้เป็นประจำทุกวันเลยนะฮะ 13:00 นโดยประมาณเรื่อยไปจนถึง 14:00 นที่นี่ครับ 98.25 บันดุงดูแลกันนะฮะมีเพลงลูกทุ่งเพราะๆเปิดให้ได้ฟังกันแน่นอนเราได้รับการสนับสนุนจากบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบันดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราตลอด1ชั่วโมงคุณผู้ฟังครับใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงกับเราสามารถคุยกันหลังได้0885719422 0885719422ครับดูแลกันนะฮะในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งมีงานจากแสงสุรีรุ่งโรจน์ครับเพลงนี้รักสาวเสื้อลายแล้วก็งานจากรุ่งเพชรแหลมสิงห์กับเพลงคนสวยใจดำไปฟังกันครับ

ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายของผมเนี่ยนะฮะได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับสนับสนุนแล้วก็ดูแลกับเราในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 คุณฟังที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงลูกทุ่งกับเราสามารถพูดคุยกันได้ครับหลังไมค์ที่0885719422ฟังเพลงกันต่อครับโอพีรพลเพลงนี้ขอกอดให้หายเหนื่อยแล้วก็นันอนันต์กับเพลงพระจันทร์ไม่เต็มดวงครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

คุณฟังครับคุณฟังที่กำลังมองหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างกันอยู่นะฮะจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านเนี่ยนะฮะคุณฟังสามารถที่จะไปเลือกซื้อหากับเราได้ที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเราจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าให้ฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยร้านเราตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคุปตาบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านคาแคร์ล้างรถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ0933916644 0982692530และ0842479394กับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างอย่าลืมนะครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตรงไปหาเราได้เลยนะครับมีเพลงนะของไผ่พงษ์สะทอนมาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยรอเดอร์คนดีแล้วก็งานจากเสียงร้องของต่ายอรทัยกับเพลงตั้งใจลืมครับ

คุณฟังครับคุณฟังอยู่ในช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 นะฮะหน้าที่ผมยุ่นชัยฤกษ์ครับดูแลเพลงลูกทุ่ง1ชั่วโมงโดยประมาณทุกวันที่นี่นะฮะให้คุณฟังได้ติดตามรับฟังเพลงเพราะๆไปพร้อมกับเราแล้วก็ยังมีผู้ที่ให้การสนับสนุนกับเราครับนั่นก็คือร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างคุณฟังที่กำลังมองหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างกันอยู่อย่าลืมนะฮะเราจำหน่ายในราคาที่เป็นกันเองครับมีให้เลือกครบครันไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าให้ฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยพูดคุยกันได้ขอคำแนะนำคำปรึกษาได้ครับร้านตั้งอยู่ถนนบันดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคูปตาบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่หลังรถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 อย่าลืมครับจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างคุณตรงมาได้ที่นี่ที่เดียวครบจบเลยกับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างฟังเพลงกันต่อครับหยิบเอางานจากเบียร์พร้อมพงครับแค่อ้ายหวัดครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

จบไปสำหรับเสียงร้องจากออยเลอร์นะฮะนั่นคือจื้อแน่ใจครับเลือกมาต่อเนื่องให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันที่นี่ในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่ง 98.25 นาทีผมยุ่นชัยฤกษ์ท้ายชั่วโมงคุณผู้ฟังครับขอบคุณสำหรับการติดตามในชั่วโมงของผมด้วยติดตามได้ทุกวันที่นี่ครับ 13:00 นจนถึง 14:00 นขอบคุณร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับขอบคุณบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่อยู่และให้การสนับสนุนเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ส่งท้ายที่มนแคนแก่นคูนอยากเมื่อบ้านเฮาเดสิริพรนำไพพงสำหรับอ้ายรักได้เสมอสองเพลงส่งท้ายกันส่งนาทีทีมงานท่านต่อไปดูแลต่อชัยฤกษ์รัตนารักษ์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา14:00 น.
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากสุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิบได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิดไว้สู้นิดไว้สู้นิดสะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้สู้นิดเด้อ
6: ไว้สู้นิดชนะขาดพยาธิยกข้างนี
7: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
8: ้าวทำไมล่ะเธอ
7: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
8: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
9: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
10: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
11: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่

0: เสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากมาก
1: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ออกมา

0: โอโม่สันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย่อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
7: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูคับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
8: บุญบังไฟ
9: เตรียมตัวให้พร้อม
8: ร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: พี่น้องทั้งฟังโคนเนาะจากบาวเล่าฝากเพลง

0: สาธุเด้อสาธุเด้อสาธุเด้อสาธุสาธุสาธุอย่างละเสียงร้อยบ่ซั่นเอากะสาธุให้แฟนเพลงแฟนรายการหักแพงอย่าถิ่มเสียงร้อยอย่าลืมสถานี103อย่าลืมสาวสกลอย่าลืมบ่าวสังคมหนุ่มสังคมเนาะแล้วก็น้องน้ำขิงแล้วก็บ่าวหน้าแว้งอย่าลืม103ตัวสาธุเด้อให้เพิ่นฮักเพิ่นหอมให้แฟนเพลงแฟนรายการสนับสนุนอุดหนุนเสียงร้อยเด้อเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็สาธุเด้อให้แฟนเพลงแฟนรายการหายป่วยหายไข้หายโรคหายภัยคันได้กินสมุนไพรบ่าวเสียงร้อยแล้วนะคันบอกไปมันจะผิดอันออย่อเพิ่นคุณพ่อคุณแม่เนาะมีแต่คำมันมวนดีๆดิคันบอกไปร้ายนั่นนะแต่ว่าหาลังเทือกกะละมัดระวังคำเบาผู้ขาเบาเสียงร้อยนี่ละมัดระวังแท้เนาะเอาจังไหนก็ขอต้อนรับแฟนเพลงเป็นรายการเปิดเพลงให้ฟังสาธุเด้อให้ไอ้สายชนละเด้อแล้วก็เปิดให้เอื้อยรถจะหน้าแล้วสาธุด้วยขอเป็นนั่นครู2คนนี่จัดการให้แล้วอย่ามาท่วงอย่ามาหาบ่มาอีกเด้อนั่นก็ได้ว่าบ่ได้ฟังบ่แม่นเด้อนั่นก็ได้เนาะเอารับสายสักกันสบายดีสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในหางคนรออ
0: ันนี้เจ้นางเด้อนี่หันเจ้นาง
1: จ้าจ้าแม่นจ้านางจ้านาง
0: หมู่บ้านนี่ลงโลลงโหลดไปพุ่นได้ไปหาคุณพ่อสุบินพุ่นน่ะได้ยินอยู่เนาะบอกกันอยู่เนาะ
1: จ้า
0: จ้า
1: อันนั่งนั่งติดต่อสาวสักคนบ่ได้สายเพิ่นบ่ว่าง
0: บ่
1: นั่งจะบอกเพิ่นว่าวัสดุอันพัสดุน่ะได้รับแล้วเด้อค่ะเด้อ
0: โอ้ได้รับแล้ววันที่ NB บ่ NB บ่
1: จ่าจ่า NB รูทีน่าน่ะถึงเรียบร้อยแล้ว
0: กะว่า NB กะว่า NB ในจังสิมาพัดถดูเฮ็ดหยังดอก
1: เอาละ
0: ได้ชิมไปละบาดที่นี่หั่นน่ะ
1: โอ้ยชิมอยู่ได้ละค่ะเที่ยวก่อนก็เคยกินอยู่งวดก่อนก็เคยกินอยู่เคยขายอยู่นะนางเคยขายอยู่
0: ทีนี้พูดให้ฟังหน่อยรสชาติของรุ่นใหม่นี่เป็นยังไงบ้างอ
1: ร่อยดีค่ะอร่อยดีเปรี้ยวอมหวานจ้ากินง่าย
0: กินง่ายก็เก่าอยู่เนาะ
1: จะใส่น้ำธรรมดาแล้วก็ถ้าเราอยากกินเย็นๆก็เอาใส่ตู้เย็นไว้ค่ะ
0: อืออย่าลืมเอาใส่ปากด้วยเด้อ
1: จ้า ถ้าไม่ใส่ปากไม่อร่อยหรอก
0: โอ้ยจะเป็นบอกเป็นแต่สร้างมาเสียงร้อยกัน
1: นางสั่งมาให้ลูกค้าเก่านางเพิ่นเคยกินจ้า
0: จ้าจ้าจ้าอู้จะเป็นดีเนาะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะในห่างเพ่งกับฟังน้ำเพลินน่ะเด้อค่ะเด้อนางจะไปส่งของก่อน
0: บอกบอกบอกบอกฟังไปได้รถก็ได้อยู่ได้ล่ะฟังไปได้รถก็ได้อยู่คว้าไปโลด
1: จ้าจ้า
0: เอาเพ่งยัง
1: โมเพลินล่ะค่ะนางกำลังติดไปแล้ว
0: บ่โอเคโอเค
1: มื้อนี้บ่ว่างบ่ว่างค่ะมื้อนี้ยากยากจ้ะ
0: ธุรกิจรัดตัวตั้งแต่ครบบ่าวสักหน่อยมานี่แม่นบ
1: ่ค่ะแมนคนตื่นธุรกิจเนาะค่ะ
0: โอ้คนตื่นธุรกิจจ้าจ้าแมนแมน
1: ขอบคุณในห้างมากมากเลยฝากให้สาวสกลด้วยเด้อ
0: วันที่12เราไปด้วยกันเด้อเดือนตุลาเนี่ยนะวันที่10วันที่10ไปด้วยกัน
1: โอ้อยากไปอยู่แต่ไม่มีคนดูฟาร์มไก่ให้อ่ะ
0: โอ้ยต้องเอาโอกาสหน้าเนาะกันมีเวลาก็เตรียมตัวนิดนึง
1: เจอกันที่พังโคนก็แล้วกัน
0: จ้าโอเค
1: จ้าจ้า
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีครับเจนั่งคนสวยตั้งแต่ข้าวตะกี้อายตะเสียงร้อยพอได้มาจับมือพอได้มาร่วมกิจกรรมนํากันแล้วอยู่โรงแรมเจริญโฮเทลน่ะนะโอ้ยเพิ่นดลึงเฮาบาดที่นี่หันดีใจแฟนเพลงแฟนรายการที่มาลึงแกนเบาเส้นร้อยนี่มาลึงในห่างนี่ดีใจตัวอย่าย่านอย่ากลัวคือจังเพิ่นว่านั่นล่ะอายครูไม่รู้วิชาอายภรรยาไม่มีบุตรคันอายเส้นร้อยนี่บ่มีหยังบ่มีธุรกิจเฮ็ดแล้วโอ้คันลึงแกนเบาเส้นร้อยนี่ไว้รู้จักการเฮ็ดการทำการทำมาหาอยู่หากินได้เรียนรู้ธุรกิจได้คุณพ่อคุณแม่เส้นร้อยนี่เป็นนักค้านักขายตั้งแต่ข้าวสมัยตะกี้เป็นเด็กเล็กเด็กหน่อยไว้เพิ่นบ่ได้มาส่งเสริมอาชีพให้เฮาดอกเพิ่นบ่ได้บอกเฮาดอกคุณพ่อคุณแม่อีพ่ออีแม่บ้านเฮานั่นน่ะเพิ่นมีแต่สุขไปให้ไปหน้าไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าไปขุดมันไปปลูกอ้อยไปลกปอสมัยตะกี้หั่นน่ะไปลกปอไปตัดปอไปลอกปอเพิ่นสอนให้เฮาเฮ็ดแบบนั้นแต่ว่าเส้นร้อยนี่เป็นคนนอกกรอบนอกความคิดก็เลยเรียนรู้หาความรู้ใส่ตัวเจ้าของใส่เวลา20ปีนี่20 30ปีนี่ค้นคว้าหา ธุรกิจที่มันตอบโจทย์แล้วก็มันส่งต่อสุขภาพให้พี่ให้น้องมันเท่าใดก็เลยกลายเป็นที่มาของคนตื่นธุรกิจซะนี่อื้ออ่าที่อยู่บ้านนี่ก็ขายทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้ามื้อนี้ก็ต้องขอกราบขอบบุญขอบคุณคุณพ่อหลายๆเด้อกับคุณแม่หลายๆเด้อได้ยินข่าวว่าอยู่บ้านห้องใดเอาซื้อที่อยู่มาประกาศจักบาทเด้อทีมงานเด้อเอาทีมงานคันได้ยินเสียงเฮียแล้วเอาซื้อที่อยู่มาประกาศจักบาทแน่ที่เพิ่นซื้อที่นอนเตียงนอนซื้อครบเซตน่ะทั้งแอร์ทั้งหยังเพิ่นเบิดตั้ง 30,000 กว่าบาทพุ่นนี่อื้อนี่ล่ะธุรกิจซุ่มนี่บ่สามารถที่จะส่งต่อได้อื้อบ่สามารถที่จะส่งต่อได้มันขายได้อยู่แต่ในหนองหานคันที่ส่งไปต่างจังหวัดต้องจ้างไปต้องส่งไปต่างจังหวัดส่งไปต่างอำเภอเนี่ยโอ้ยจะแม่นเนาะเฮือจะแม่นเป็นจะสร้างย่ำสิเว้าเอาเป็นทางการจะแม่นมาพันกันคันที่ส่งไปต่างจังหวัดส่งไปต่างอำเภอนี่มันใส่ค่าใส่ใจสูงล่ะกะสินค้าหาทั้งเทื่อไปหอดกับบ่ดีจักขูดจักฮะจักกระแทกแดกดันแน่เฮ็ดให้สินค้าเฮามีตำนี้มันก็เลยยากก็เลยขายทรงยากมาเฮ็ดธุรกิจเพื่อสุขภาพผลิต NB รุทินาผลิตคอเลล่าผลิตกาแฟบาวสลอยส่งให้พี่ไอ้น้องมาเนาะทางประเทศกระทรวงใดต่างจังหวัดกระทรวงใดโอ้ยจะมันสบายจังหวัดทีมงานของคุณพ่อสุบินนี่ละผู้เพิ่นรับไปส่งต่อให้พี่ไอ้น้องมาเฮาเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ส่งต่อกันได้คุณพ่อสุบินบุญพูดเพิ่นก็รับสินค้าของเสียงร้อยไปค้าไปขายลูกค้ากินแล้วคุณพ่อคุณแม่ทั้งบ้านกินแล้วกลับมาซื้อซ้ำก็เลยง่ายต่อการเฮ็ดธุรกิจแต่ว่ามันใส่เวลา10 20ปี30ปีพุ่นนี่จังค่อยสิพอธุรกิจแบบนี้เอาผู้ใดฟังอยู่ทางบ้านมาอยากร่วมธุรกิจติดต่อหาเสียงร้อยก็น่าว่าสั่นก็โทรมาได้ตัวโทรมาได้เด้อ0824969745 082 4969745อ้าวนี่โทรเข้ามาได้เด้อนี่คุณแม่ทัศนีเราเจริญบ้านไร่พัฒนาตำบลสะแบงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนี่เพิ่นอุดนอนอุดหนุนที่นอนอุดหนุนที่นอนสปริงผ้ายืดของสั้นเดียเนาะแล้วก็เตียง5ฟุตเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นหลักกะเพิ่นอุดหนุนโต๊ะพับพูดแล้วคุณพ่อคุณแม่เนาะเพิ่นอุดหนุนหลายอย่างหลายแนวเบิดไป 30,000 กว่าบาทเอาบ่าวสลอยขอกราบขอบบุญขอบคุณคุณแม่ทัศนีเราจะเดินหลายๆเด้อบ้านไร่พัฒนานั่นก็ได้นี่แหละเสียงร้อยเฮ็ดธุรกิจการค้าการขายมา20ปีแล้วคุณพ่อคุณแม่ไว้วางใจคักแล้วนั่นก็ได้เนาะบ่ไปไสมาหาเสียงร้อยนี่ล่ะแต่ว่าธุรกิจที่เสียงร้อยเฮ็ดนั่นมันบ่สามารถส่งต่อได้นอกจากข้อเลล่านอกจากกาแฟคุณพ่อคุณแม่ไว้วางใจคักแล้วทางเมืองไทยเฮานี่ก็ได้เพิ่นไว้วางใจเบิดนี่ล่ะคนอีสานบ้านเฮาอุดหนุนกันคุณพ่อคุณแม่อยู่เมืองลาวก็อุดหนุนกันเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อทางสปป.ลาวเฮานั่นก็ได้อุดหนุนกันดูแลกันฮักแพงกันคุณพ่อคุณแม่เอ้ยเนาะเสียงร้อยดีใจตัวได้มาจัดรายการวิทยุให้พี่ให้น้องมาเนาะฟังถึงแม้ว่าสิเกิดใหม่ใหญ่รุ่นกะนับถืออ้ายซ้ายนับถือคุณพ่อคุณแม่คือเก่าแต่ว่าความรู้ความสามารถนี่มันบ่คือกันคุณพ่อคุณแม่เนาะเสียงร้อยนี่เกิดใหม่ไงรุ่นแต่ว่าความรู้ความสามารถนี่เอาถือว่าบ่ธรรมดาก็แล้วกันนั่นล่ะฟอจะได้เป็นนายห่างสัวจะได้ผลิตสินค้าออกมาให้ยูให้กินแบบนี้เขาเอิ้นว่าล้มลุกคุกคานเนาะมามื้อนี้แล้วได้เป็นนายห่างแล้วโอ้ยได้ส่งต่อสุขภาพให้กันได้ส่งต่ออาหารเสริมดีๆให้กันภูมิอกภูมิใจสำหรับบ่าวเสียงร้อยนั่นน่ะแม่นแท้ได้มาจัดรายการวิทยุได้ส่งต้อนให้พี่น้องมันเฮาได้อยู่ได้กินนั่นน่ะได้ฮู้จักกันนั่นน่ะมีความสุขมีความสุขคุณพ่อคุณแม่เนาะเอาจัดผลงานเพลงให้พี่น้องมันเฮาฟังตามคำแนะนำตามคำขอก็แล้วกันผลงานเพลงที่บ่าวเล่แนะนำเข้ามาตามหาสมชายว่าสั่นแต่ว่าก่อนสิตามหาสมชายนั่นให้บอกเบอร์โทรสั่งซื้อเป็นตัวแทนก่อนเด้อพี่เอมมี่เด้อผู้เพิ่นเป็นตัวแทนให้บ่าวสลอยทั้งสปป.ลาวโทรหาเพิ่นจักกันอยากอยู่อยากกินอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายแม่นแท้ NB รุทินาไปฮอดแล้วตัวนี้นั่นน่ะได้ขายแล้วเต้นั่งทั้งพังคนก็ได้ขายแล้วเจ้ซิ่วเป็นจังไหนได้ขายไปทั้งนั้นเนาะ NB รุทินารุ่นฉีกส่งดื่มคุณพ่อคุณแม่รู้บ่ว่าผลิตออกมานี่เป็นรุ่นฉีกส่งดื่มนี่ มันสิเข้าซึมซับเขาได้เส้นประสาทหูประสาทตาของเฮาเร็วที่สุดเนาะนายห่างคนอื่นนี่เพิ่นผลิตเป็นแคปซูลกืนลงไปในท้องแล้วก็ดื่มน้ําตามสัวมันสิละลายขึ้นมาเสียงร้อยคิดท่านคิดเป็นนี่ละผลิตเป็นผงเป็นน้ําชงดื่มเนี่ยชงๆๆแล้วก็ดื่มเข้าไปในปากอมไว้จักหน่อยอมไว้จักหน่อยกวกๆๆไว้จักนาทีนึงก็ได้หรือว่า30วินาทีก็ได้มันสิซึมซับเข้าเส้นประสาทตาเฮารวดเร็วทะเนให้คิดดีก่อนไผให้คิดท่านก่อนไผฟังแล้วให้ชั่งหนักเบิ่งเด้ออุดหนุนลองเบิ่งลองชิมลองเบิ่งเด้อ NB ลุทินาเอ้าสนจิตสนใจติดต่อสอบถามคุณพี่เอมมี่ของเฮาได้020 5588 7656 020 5588 7656ส่วนพี่น้องฟังไทย062 179 8555 062 179 8555รับสายนี่เราจะเปิดเพลงให้ฟังสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับแม่ตุน
2: โอ้จะหาซื้อของฮกมาสิฮ้อเขาเลี้ยงสิเฮ็ดฮ้อเขา
0: โอ้ได้ฮ้อเขาว่าติแม่ตุนเด้
2: ค่ะค่ะฮอเขาไปรับดิน
0: เดี๋ยวโอ้เป็นบุญเป็นงานฮอเขาไปรับดินน้องคุณแม่เน
2: าะค่ะค่ะฮอมันมีท่านอื่น
0: โอ้มืออื่นเพิ่นไปใหญ่เขาบอกคุณแม
2: ่ค่ะสิ้นแล้ววะ
0: บ่ยังพอได้อยู่ว่ามาโดดยังพอได้อยู่ได้อื้อพอได้อยู
2: ่เออโอ้ยสิ้นใจเป็นกันแน่โอ้ทั้งสาวทั้งฟังทั้งสาวทั้งฟังโอ้
0: จ้าจ้า
2: เนาะเขาลูกสาวเขาลูกชายข่อยเนาะสนุก
0: เออลูกชายลูกชายเขา
2: คุณแม่เนี่ย
0: ครับ
2: เอาอันนี้เด้อบัดเอาไอเพลงหวานจากร้านย่าโมน้องเฟิร์น
0: จ้าจากร้านย่าโมเนาะเพลงหวานจากร้านย่าโม
2: ค่ะเพลงหวานจากร้านย่าโม
0: ผู้ใดร้องก
2: ็ค่ะน้องเฟิร์นค่ะเพลงใหม่ของเฟิร์นล่ะส
0: ุ
2: ดหวานมวลเนี่ยสิเปิดหม้อให้เสียงร้อยสิพิเศษพิเศษ
0: จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวเสียงร้อยสิลัดชิ้วให้ได้คุณแม่เด้อ
2: ค่ะแล
0: ้วบ่อยากบ่อยาก
2: ทีมงานเฮาเบิดทุกผู้ทุกคนเด้อทุกท่านเฒ่าเด้อ
0: จ้าขอเป็นเพลงที่3ก็แล้วกันเด
2: ้อค่ะ2ฟังเล่าไทยเด้อ
0: จ้า
2: ค่ะทุกเสียงทุกสายแม่ก็ชื่อว่าได้ดอกแม่เว้าละปากให้เพิ่นเบิดโล
0: จ้า
2: จ้า
0: ได้มาเพื่อสาวตะกอนบ่ล่ะเขาสาเขาประดับดินก็ได
2: ้จ้า
0: ได้มาเพื่อสาวตะกอนบ่ได้ยินบ่
2: อันนี้ก็แม่
0: เขา
2: อันโอนบางแรงในก
0: ่อได้มาเพื่อสาวตะกอนบ่เขาสาเขาประดับดินนั่นน่ะแล้วมาหากินยามเช้าๆมันเหมือนอยู่เด้
2: ว่าจะไม่บอกบาปลูกสาวแม่เนาะ
0: กองไก่กองไก่กองได้แม่งอะไรกันน
2: ะอันนั้นตัวอันลืมบ่ได้แม่เดี๋ยวไม่เรียบร้อยแล้วอย่าบอกแห้งหลาย
0: บ่
2: อันอันเนาะคุณมากนะ
0: เออบ่
2: นั่นคงน่ะจ้าจ้าจ้าจ้า
0: เออน้ำปะนะนั่นบ่น้ำปะนะนั่นบ
2: ่บ่บ่บ่แม่นเด้
0: บ
2: ่อันนี้เฮ็ดกับเขากับน้ำบ่เท่าไหร่ก็ว่ามากินดีน้ำหกมาลูกผลิตน้ำกันดี
0: โอเค
2: ปลาล่าปลาล่าแซ่บ
0: โอ้ปลาล่าแซ่บปลาแดกนัวว่าเดินบอกคุณแม่
2: ค่ะอันกินอยู่บ่อันนั้นไม่สมไม่กินกิน
0: เออกินเป็นอยู่คุณแม่เขาต้องให้สาวตะกอนเฮ็ดให้กินกันเฮ็ดกินเองบ่เป็น
2: เออเดี๋ยวสิไปสั่งบอกให้เด้อขึ้นไป
0: จ้า
2: เฮ็ดทูลูกชายแม่กินแน่เราเฮ็ดบ่เป็น
0: ครับ
2: เอาขอบใจหลายๆเด้ออยู่ดีมีแห้งร่ำรวยร่ำรวยปังๆเด้อ
0: เช่นเดียวกันครับคุณแม่ครับ
2: จ้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
2: ใหม่ๆด้วยเด้อ
0: จ้าจ้าคุณแม่
2: จ้าเล่นใหม่ๆตัวเนี้ย
0: จ้าจ้าโอเคสวัสดีครับเนาะคุณแม่ได้จัดให้เปิดให้ครับบ่อยากจักเม็ดเดี๋ยวเบาสลัดเรียงลำดับเพลงแล้วคิดว่าท่านแท้แน่นอนก็ได้เนาะอ่ะมาฟังเพลงกันมันมวนกันแล้วกันครับตามคณะน้ำตามคำขอแล้วดอกจากเบาเล่ครับตามหาสมชายเนาะไปยุคแก่ได้เนาะสมชายเอ้ยขึ้นมาบ้านมาเฮือนซะเด้อมาอยู่อกอยู่อ้อมกอดของไอ้เบาเล่ซะเบาเลยคิดหอดแห้งนั่นก็ได้อ่ะมันเซนๆครับแม่งปอชนิชาร้องให้ฟัง

จบลงไปแบบมันม้วนมันมวนเนาะตามหาสมชายเพิ่นบอกว่าโทษจากไหนใดๆกับบทติดเด้อต้องหานี่เฮ็ดหยังอยู่ไสเนาะว่าซั่นผู้ใดล่ะโทษหาว่าซั่นอัน0621798555นี่โทษเบิดมือเบิดเว้นว่าซั่นเพิ่นว่าผู้ใดล่ะว่าว่าซั่นหนุ่มหาดค่ำนั่นแล้วหนุ่มหาดค่ำโทษหาสาวสกลอยากฟังเพลงนำว่าซั่นเพิ่นว่านั่นโทษบ่ติดว่าซั่นเอาสาวสกลสงสัยสิติดเวียกติดงานเราเลยบ่รับสายตีบ่เป็นหยังหนุ่มหาดค่ำโทรหาเบาเสียงลอยก็ได้เด้อเดี๋ยวเสียงลอยสิเปิดเพลงให้ฟังเพิ่นบอกว่าสโนว้าวขาดรักนั่นแม่เด้อเสียงลอยเด้อว่าซั่นฟังอยู่เป็นประจำฟังอยู่เป็นประจำเห็นหน้าตาแล้วยี่ห้อกาแฟอุ้ยรอคักป่านพระเอกหนังจีนนั่นก็ได้ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับเพื่อเป็นการเสียเวลาบ่เว้ายังหลายยายโดนดอกผลงานเพลงที่สาวมีในน้ำมานี่อันเพิ่นบอกว่าอันเพิ่นบอกว่ากอดเศร้ากอดแรงในเด้อว่าสั่นโอ้ยเฮ็ดจังได๋ก็หาบ่เห็นหาบ่เห็นเด้อสาวมีไอ้เสียงร้อยสิเปิดเพลงใหม่ให้ฟังหรือว่าเจ้าสิโทรมาใหม่บ่ซั่นก็เจ้าโทรมาใหม่ก็แล้วกันเอาเจ้าจะฟังเพลงหยังไอ้สิโทรให้บ่ซั่นก็เอายังก็เอากอดน้องให้แน่นๆบ่เอากอดน้องให้แน่นเอาที่เจ้ามักเอาเอาเพลงกอดน้องให้แน่นๆก็แล้วกันเพลงอันกอดเศร้ากอดแรงนี่หาจังได๋ก็บ่มีก็บ่เห็นซะเด้สิจัดเพลงอื่นให้แท่นก็สิย่านบ่มักเอากอดน้องให้แน่นๆเนาะสามีเนาะที่เจ้ามักนี่ล่ะหรือว่าเมียบ่ได้แต่งจังซี่มีเราก็มักดีแต่เก่านั่นน่ะเมียบ่ได้แต่งเราก็มักคือกันกอดน้องให้แน่นๆเราก็มักคือกันเอากอดน้องให้แน่นๆก็แล้วกันเนาะสามีเนาะแล้วสิตามด้วยผลงานเพลงสิตามด้วยผลงานเพลงคนมีเสน่ห์จากพ่อคนใช้ส่วนเพลงเพลงหวานจากหลานยาโม่สิจัดให้ฝ่ายผูกแขนตาแท่นสายแน่นนี่ก็สิจัดให้คือกันเวลาเวลาเฮาเหลือเฟือมื้อนี้หั่นน่ะเหลือเฟือบ่ต้องห่วงเด้อบ่ต้องห่วงแฟนเพลงแฟนรายการเพลงใดที่แฟนเพลงแฟนรายการแนะนํามานี่สิจัดให้เบิดสุขุสุคนนั่นล่ะกอดน้องให้แน่นๆมันไปใส่ละบาดที่นี่กอดน้องให้แน่นๆเอาเมียบ่ได้แต่งเอาสามีเอาให้เจ้าลดเมียบ่ได้แต่งนี่แนวเจ้ามักนี่เอาจัดให้เปิดให้เนาะสามีคนงามคนสวยมักหักแพงหลายนั่นเสียงลอยมักหักแพงคือการนั่นก็ได้แต่ว่าบุญพาวาสนาเฮานี่มันยังบ่ทันได้ฮอดกันเพราะว่าผู้นึงอยู่เมืองไทยแล้วอีกอย่างนึงผู้นึงอยู่เมืองลาวมันยังไปบ่ฮอดบ่ถึงกันอยู่มีเอ้ยอดสาวซะกันเด้ออดใจอดรอซะกันมาแล้วมาแล้วตามคำแนะนำตามคำขอแล้วจังใดจังใดก็อุดหนุนสินค้าเด้ออีพ่อเด้ออีแม่เด้ออุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ NB ลุทนาของบักเสียงลอยเด้อของบักหลาเสียงลอยเด้อแม่เด้อผู้ใดตาผ่าตามั่วก็ได้เนาะ

บลงไปแบบมันม้วนตามคำแนะนำตามคำขอจากสาวมีแนะนำเขามาเนาะเมียบ่ได้แต่งจัดให้เปิดให้สละเสียงลอยก็ได้แต่ว่าตอนนี้เป็นนี่ผลงานเพลงในหลายอยู่ดิว่าจะเป็นผลงานเพลงเพลงหวานจากหลานย่าโม่เนาะแล้วก็ผลงานเพลงผูกฝ้ายสายแนนเป็นนี่นี่คือกันแล้วก็คนมีเสน่ห์อันนี้ก็เป็นนี่คือกันหนุ่มหาดคำนี่ก็สโนว่าวขาดรักนี่ก็เป็นนี่เป็นสินคือกันแต่ว่ากสิโบยังไรยายโดนดอกเร่งใส่ผลงานเพลงให้พี่เอน้องมันฟังเสียงลอยกันหลายๆกันมันมวนหลดบ่ได้อยากจากเม็ดนั่นก็ได้อันนี้เป็นผลงานเพลงที่แนะนำมาจากทางแม่ทองมีเนาะสิเปิดเพลงนี่ให้ฟังสักกันฝ้ายผูกแขนนี่ล่ะผูกแขนนี่ล่ะผูกแขนนี่ล่ะจัดให้เปิดให้สักกันเนาะผูกแขนแท่นสายแน่นบ่แม่ไม่จังได๋ก็โอ้ยลูกก็จำบ่ได้แม่เอ้ยนี่ก็ได้เนาะสิดังก็ดังเด้อเพลงเด้อดังเด้อคันบ่ดังนี่เพิ่นสิเว้าให้บ่ดังแม่คือบ่ดังเพลงนี่เอ้าลองคนหาไมค์เบิ่งกันนะบ่ดังแม่คุณแม่เด้อเสียงลอยคนหาไมค์ก่อนแป๊บนึงนี่ล่ะแห่งฝ้าแห่งฝ้าก็แห่งซ่าเนาะผูกฝ้ายสายแน่นผูกฝ้ายสายแน่นนี่คันเปิดของมุ่นแค่นแก่นคุ้นกับบ่ดังเมื่อกี้นี่มาลองเป็นผู้ใหม่เบิ่งกันเนาะแม่เนาะแม่นบ่ลองเป็นผู้ใหม่สักกันสิดังบ่เป็นเพลงนี่ลองฟังมังก่อนเนี่ยเอาลองมึงดูคุณแม่ผูกฝ้ายสายแน่นนี่เป็นดีแอร์ไอบ่หรือว่าเป็นเพลงเล่ามาฟังนำกันลองเบิ่งให้ถึกอกถึกใจเพราะว่าเร่งใส่ไปลำเวลา3ผลงานเพลงนี่ตอนนี้ฮะน่ะผูกฝ้ายสายแนนนี่ลองฟังเบิ่งเด้อคันบ่ถึกใจเด้อก็อดสมอดสาฟังเด้อแม่ต้องมีเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการที่ให้เกียรติตามรับฟัง FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ตําอีกกะติใจอ่อนอุ้ยมันแค้นกะคักบาดนี่เอ้ามัน

ับจบลงไปแบบมันม้วนมันม้วนผูกฝ้ายสายแนนเนาะหาลังเพลงเสียงร้อยกะบ่ค่อยหูจักเพราะว่าพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการบ่ได้นั้นมาเขาบ่ได้ฟังนำนี่สิบางคนหาฟังเพลงเองนี่บ่ค่อยได้บ่ค่อยมีเวลานอกจากคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการแนะนำมากก็จะได้ฟังน้ำเพลินเนาะฟังแล้วก็ม้วนมวนที่แรกคิดว่ามันเป็น AI ที่สนอกเนาะฟังไปฟังมามนแค้นแก่นคุณตามคำแนะนำตามคำขออยู่ดอกแม่ท้องมีเอ้ยฟังลูกไส้แล้วฟังเสียงร้อยแล้วแม่เก็บแม่ไข่แม่ป่วยแม่บ่สบายก็ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อเนาะอันใดก็ตามแต่เป็นในร่างกายของคนเฒ่านี่คุณพ่อคุณแม่นอกจากความสุขกายสบายใจนี่โรคภัยมันก็บ่มาใกล้มาเบียดเด้เสียงร้อยเว้าจัดรายการอยู่นี่ก็เป็นเขาเอิ้นว่าเป็นมนต์เป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงสร้างความสุขขังสร้างความมวลให้พี่น้องมันเฒ่าต้านโรคต้านภัยได้คือกันนั่นก็ได้เอาขอให้มีความสุขเด้อตอนนี้สโนว้าวขาดรักนี่สโนว้าวข่าวรักมันขาดรักเนาะเตรียมตัวไว้ให้เราเด้อทั้งพี่นุ่มหาดค่ำนั่นก็ได้ได้เงินละได้เดือนละ700เราเสี่ยงร้อยเอ้ยว่าสั่นว่าเอาดีใจน้ำไอ้ไส้ผู้เพิ่นอายุหลายกว่าหมู่เอาดีใจน้ำดีใจน้ำเพลงหวานจากร้านยาโม่นี่แล้วก็สิจัดให้อีดอกเด้อคุณแม่ตุนเด้อแล้วก็คนมีเสน่ห์นี่ปีนี้เป็นชิ้นอยู่2ผลงานเพลงตอนนี้น่ะอย่าว่ากันกันเปิดได้บ่ได้เปิดให้บ่ทันเนาะพี่ขวัญชัยเนาะหรือว่าคุณพ่อขวัญชัยเอากะสิบ่เว้ายังหลายใหญ่โดนสิเปิดผลงานเพลงให้ฟังกันโลดดอกเล่งใส่เพลงเล่งใส่เวลาเวลาอยากให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขในการรับฟัง FM 103.0 MHz รายการนี้เป็นรายการคนรักสุขภาพอย่าลืมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ลูกไส้แน่คอเรราวีดกลาสแอนอันฟันฝ่าพลัดตรา NB นี่ผู้ใดมีปัญหาเรื่องลำท้องลำไส้ล่องกินล่องเบิ้งคุณพ่อคุณแม่กินหลายกับบ่แพ้บ่ผิดดอกมันเป็นพืชมันเป็นสมุนไพรแต่มือละเม็ด2เม็ด3เม็ดก็ได้เด้อกินได้กินได้เนาะแล้วก็กาแฟดีเจเบาสักร้อยน้ำแน่แล้วก็ NB ลุทินาผู้ที่มีอาการถ่าตาผ่าตามั่วอยากให้อยู่อยากให้กินนั่นก็ได้เนาะเอาจัดตอนจัดฝากเด้อไอ้ไส้เด้อผู้ที่อยู่ทางบ้านบงทั้งบ้านสีกายเฮาพุ่นล่ะเนาะสโนว้าวข่าวรักครับเอกพลมนตการร้องให้ฟัง

นี่แล้วฟังน้องสายจัดให้เล่งให้เนาะให้ได้ฟังน้ำกันถึกใจบ่คุณพี่นุ่มหาดค่ำเนาะสโนว์ว้าวสโนว์ว้าวข่าวรักจัดให้เปิดให้คันถึกใจอย่าลืมอุดหนุนผลิตภัณฑ์น้องสายในเด้ออ้ายเด้อทางนั้นก็ได้ทางบ้านบงทางบ้านสีกายเนาะจังใดจังใดก็อุดหนุนน้องสายแน่กาแฟเบาเส้นลอยสมุนไพรเศร้าก็ยังเศร้าเก่าแนวเนาะผลงานเพลงจากการแนะนำของคุณแม่ตุลเนาะเพลงหวานจากหลานยาโมใบเฟิร์นร้องให้ฟังคุณพ่อขวัญชัยเอ้ยขอโทษขออภัยหลายๆคนมีเสน่ห์สิฝากไว้ให้กับพี่เบาพี่นุ่มสังคมเด้อจัดให้เปิดให้แน่ขอแน่จากเบาสลอยขอเพลงคนมีเสน่ห์เปิดให้คุณพ่อขวัญชัยให้แน่เด้อทางนั้นก็ได้เนาะเวลาเวลามาเบิดมาไลเนาะคำบอกคำจามันรวมมาเลยขอโทษขอไพ่จังใดก็หักแพ่งกันคุณพ่อคุณแม่เอ้ยหลักกาอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญบ่อยากให้เก็บบ่อยากให้ไข่บ่อยากให้ป่วยอยากให้อยู่ดีมีแห้งจังใดจังใดก็อย่าลืมคอเลล่าน้ำเนเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อคอเลล่าพืชสีเขียวเป็นสมุนไพรสีเขียวเป็นพืชสีเขียวเนาะเมื่อนี้ไปแล้วขอให้มีรักแฟนเพลงแฟนรายการมีความสุขหลายๆบ่เก็บบ่ไข่บ่ป่วยอย่าจนพร้อมเด้อพบพ่อกันใหม่มืออื่นสำหรับมื้อนี้ผู้ข่าไปแล้วขอกล่าวกันมาสบายดีสวัสดีเจ้า

0: น้อมอภิวันวันทาพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาดุจสายทานไม่สิ้นสุดพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ล้วนส่องล่าให้พระศกนิกรร่มเย็นวันนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าชมรมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุภาพประชาชนขอถวายอาลัยอย่างสุดซึ้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อริยสงฆ์เลิศล้ำทินเกษตรกรรมยอดเยี่ยมแดนสองหลานสองเวียงสีเชียงใหม่เวียงจันทร์พี่น้องกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุลูกทุ่งสองฟังโขง FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณอาคารเลขที่58หมู่10บ้านพานเผาอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสนใจร่วมธุรกิจโทร062-287-3999
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
4: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวขั้นเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
5: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
6: มันมาอีกแล้ว
7: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
8: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
9: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสักครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
11: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
12: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
13: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้า2 นี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเข็นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีงอนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
2: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องทองสีกรอดตองไปทำไอบ
5: อยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
8: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยๆสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถั่งเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จิบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936

0: ี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์เมลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกแต่แม่ครับ
1: มันห้าขวบคนว้ายห้าขวบคนผมไม่ต้องครูมองนี่ผมไม่ต้องจับเต้ามันคือนมขวดที่ครูส่งไป
2: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นทั้งสี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชู้แล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตา You Smile Coffee ครับยายครับ
1: เป
2: ็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ตั้งกินคินบ่ได
2: ้ปกตินะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่นแต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ส่วนในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเกากี
2: ้เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสุดเศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
3: ยูสมัยคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมัยคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบังสะพุ่ง
2: บอดเลย
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222 3608942229 3606

0: ยายยายยาหาอย่างอยู่เนี่ยมันงุ้มงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหจนจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจังน้อยยายป้ายบักไงข่อยเห็นแค่ว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหาจังก็เห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจังน้อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
1: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นล่ะบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมึนขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามัวเป็นน้ำมองหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยด้วยนั่น
0: เป็นสุแนว
1: ว้าย
2: oh, no.
1: เป็นสุแนว
0: ปาดเงินเดียนคือสิสนุกรับเนาะสิเดียนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังสั่นจังสีได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนพิการมากกว่าย้อนตานี
0: ่แหละอ๋อยายเนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: เออ
0: โอ้ยายจอย
1: ฮะ
0: นี่ที่แม่ท่านหมอถามอ่ะ
1: เออ
0: เออยายจอยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่รู้
1: ห่วยหาอยู่ไส
0: หมอกับละซีเส้นไหน
1: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
0: ครับ
1: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ย่ําไปเบิ่งหมอลํา
0: ครับ
1: ย่ําหมอลําเลิกดีอยู
0: ่ครับ
1: เบิ่งสอดแจ้งแต่ย่ําเบิ่งหมอลํายังมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่ชุดสีหยังบ่เห็นจักอย่าง
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้แล้วเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงนี
1: ่
0: สีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตได้นี่
1: เตว่าย่ําสวดเช้าตื่นมาย่ํามื้อเช้าเบิ่งหมอลําบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ํากลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี่หาเงินหาเงิน10เหรียญผู้ใดตัวข้าง
0: อันนี้เขาเรียกว่าซุ้มพิตีดอกย่ายจอยครับ
1: เออ
0: เอาสิซะมียาตาข้าเจ้าขายอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
1: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่ว
0: ติ
1: สิเป็นหยังว่าจะกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ํา
0: ครับ
1: ปุ๊กละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
0: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
1: โอ้เสยเตยเว้ย
0: เอาคันนั้นสั่นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
1: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
0: แม่น
1: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของตัวบัด
3: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสบายคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
1: อันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
0: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเป็นนั่นล่ะสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
1: ขอบตาเขาจ้องใส่ตาดำนุ่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
0: วาย
3: กินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
1: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
3: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
1: ตาจื้นตาแฉะขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบั้นมาตอมตาได้บ
0: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาม
1: ากินขี้หูกันเอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งมวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
4: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222930 0894222936
5: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง

0: ือนอยู่ทั้งเฮือนกินยังแม่ข้าวได้แฮเบิ่งแล้วในมือนั่นผัดแม่นปิง
1: อ้าวๆๆแม่ปิงนี่แม่น่ะเจ้าแม่ก็กินปิงแม่ปิงเด้

0: ี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์แม่ลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกแต่แม่ครับ
1: มันห้าขวบคนว้ายห้าขวบคนมันไม่ต้องครูมองนี่มันไม่ต้องจับเต้ามันคือนมขวดที่ครูส่งไป
2: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชู้แล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้
3: กาแฟสำหรับสายตา You Smile Coffee ครับยายครับ
2: เป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ต้องกินคินบ่ได
2: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่นแต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเกากี้
2: เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสุดเศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
3: ยูสมัยคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมัยคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบ้างสะพุ่ง
2: บอดเลย
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222 3608942229 3606

0: ายายย่าหาอย่างเนี่ยมันงุ้มคักงุ้มแน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแห่จนจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลื่อยไปอันหนองหานจังน้อยยายป้ายบักไงข่อยเห็นแคบว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหายังก็เห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจักน้อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
1: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นล่ะบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมึนขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามั่วเป็นน้ำมองหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยเด้อนั่น
0: เป็นซูเนล
1: ว้าย
2: เป็นซูเนล
0: บาดเงินเดือนคือสิสนุกรับเนาะสิเดือนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังสั่นจังสีได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตาน
0: ี่อ้นยายเนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: โอ
0: ้โอ้ยายจอย
1: ฮะ
0: นี่สิแล้วถ้าหมอถามอ่ะ
1: เ
0: ออโอ้ยายจอยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่รู้
1: ห
0: ั
1: วหาอยู่ไส
0: หมอกระสิเส้นไหน
1: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
0: ครับ
1: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
0: ครับ
1: ยามหมอลำเลิกดีอยู
0: ่ครับ
1: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยังมือแรงนี่บ่ดีมันใส่สุดสียังบ่เห็นจักอย่าง
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้ล่ะเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ย
1: เตวายามสวดเศร้าตื่นมายามมือเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะยามกลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี
0: ่
1: หาเงิน10เหรียญผู้ใดตัวค่าเงิน
0: อันนี้เขาเรียกว่าซุ่มพิตีดอกย่ายจอยครับ
1: เอ
0: าซีซะมียาตาข้าเจ้าค้าอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
1: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่วสิเป็นยังว่าจะไปกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำปุกละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
0: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
1: โอ้ยเสยเตยเว้ย
0: เอาคณะสั้นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขแลกกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
1: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
0: แม่น
1: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของตัวบัด
3: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสบายคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
1: อันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
0: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเป็นนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
1: ขอบตาเขาจ้องใส่ตาดำนู่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
3: วายกินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
1: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ขาดตาได้บ่
3: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
1: ตาจื้นตาแฉขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบ้านมาตอมตาได้บ
0: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาก
1: ินแล้วกินหูก็ได้เอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งงวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
4: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229302229 3 6
5: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4 แยกไฟแดงอำเภอบันดุง

0: หมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จีบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
4: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
5: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบดเติมน้ำตาลอุ่มง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
6: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโต7ก้น
7: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: คิดออกแล้ว
7: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: พริ้วเลย
7: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
8: ไว้โซดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้โซนิไว้โซนิไว้โซนิกระเด้อเจ้า
9: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเมืองคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
10: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างหนี
11: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
12: ้าวทำไมล่ะเธอ
11: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
12: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
13: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
14: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
15: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากๆ
16: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โอโมสันชายหอมแดดลูกกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสักรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดต้องไปกับอ้ายบอไอสิ
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ทีอึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: ช่วงเวลาแห่งสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไทยบ้านเฮาสู้คู่สู่คนรับฟังรายการลูกทุ่งเก้าดีอุปถัมภ์คำสู้รายการโดยกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่พร้อมแล้วขอเชิญรับฟังสาระและบันเทิงไปพร้อมๆกันเบิร์ด

าพบมาพอกันคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อกับรายการลูกทุ่งเก่าดีกับกาแฟสมุนไพรเก่าดีตราบัวทองคอฟฟี่และกันนี้บ่พ้นละก็ต้องมาพบมาพอกับไอ้เสียงตวยคือเก่าดีเจเสียงตวยนักจัดรายการคนจนคนอีสานล้านเปอร์เซ็นต์มาฝากปากมาฝากท้องไว้กับพี่น้องมาฝากอนาคตไว้กับพี่น้องเมตตากรุณาในเด้อพี่น้องเด้ออีพ่ออีแม่เอ้ยให้เจ้าอดสาเลียงควยโซ่ไว้ถาหาในเด้อบัดหามาบ่พอยังสิได้ใส่ไถอยู่เด้ให้เจ้าอดสาแงนกินคาต่างขิงให้เจ้าอดสาแงนกินลิ่งต่างกระต่ายอดสาฟังผู้หายสามพ่อผู้รอดีเพิ่นมาเด้อเอาถึงแม่นว่าสิผู้ให้ถึงแม่นว่าสิขี้ร้ายท้ายเป้จังใดก็จริงใจอยู่ดอกมามื้อนี้ก็มีแต่ความหักความปรารถนาดีมาหาพี่หาน้องได้โดยเฉพาะแล้วได้นำผลิตภัณฑ์ดีๆนั่นก็คือกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่กาแฟที่เกิดมาจากความคิดดีของในห้างเฮ็ดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารอาหารดีๆมีส่วนผสมของสมุนไพรดีๆและที่สำคัญเว้าบอกพี่บอกน้องอยู่เป็นประจำว่าให้พี่น้องได้กินในราคาประหยัดในราคาถูกๆเป็นที่ถูกอกถูกใจของพี่น้องไทยบ้านเฮาผู้ที่ได้กินนี่คือความจริงใจที่ไอเสี่ยงตวยนำมาฝากนำมาตอนพี่น้องอยู่ในรายการและมันมีหลายกว่านี้ที่สิเว้าให้ฟังอยู่ในรายการแต่ว่าเริ่มต้นรายการกันมื้อนี้สตาร์ทกับงานเพลงแรกซะก่อนกับบทเพลงนี้กราบเท้าย่าโมสุนารีราชสีมาเป็นผู้ร้องให้พี่น้องฟังครับ

0: านเพลงดังสร้างชื่อเสียงให้กับสุนารีราชสีมาครับงานเพลงกราบเท้าย่าโมนะเพลงนี้อาจารย์เลิศศรีโชคเพิ่นเป็นผู้แต่งให้สุนารีเป็นผู้ร้องพี่น้องเป็นผู้ฟังมวนผ่านไปครับเว้าฮอดเว้าถึงอนุสาวรีย์แม่ย่าโมนี่ที่ไอ้เสียงตวยมาเห็นตอนแรกแล้วตื่นเต้นหลายนี่ในช่วงหลาย10ปีก่อนไอ้เสียงตวยมาเป็นทหารมาอยู่ที่พันร่อมทบ3นะชื่อเต็มๆก็คือกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่3นี่ล่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นมณฑลทหารบกที่21แล้วนะเว้าเพื่อนหลาย10ปีก่อนไอ้เสียงตวยฝึกทหารจบแล้วใหม่แล้วได้ทำพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ที่สนามกีฬากลางค่ายสุรนารีโคราชคุณพ่อไอ้เสียงตวยเดินทางมาจากจังหวัดอุดรมารับลูกชายที่ฝึกทหารแล้วใหม่ๆนะสองพ่อลูกเห็นกันก็ดีใจว่าสันนะพากันขี่รถผ่านจากสนามกีฬากลางค่ายสุรนารีโคราชแลนผ่านหน้าอนุสาวรีย์ยาโมนะพากันเห็นยาโมเป็นเทือแรกของชีวิตทั้งพ่อทั้งลูกทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจยกมือไหว้สอนหลอนทั้งพ่อทั้งลูกกันยังว่า ว่าประสบการณ์สู่ฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ครับ
1: มีข่าวดีมาบอก
2: จงองจงองเจ้าข้าเอ้ยมาแล้วกาแฟสมุนไพรเก้าดีสูตรเพิ่มสมุนไพรสี่ขนานมาฮอดพี่ฮอดน้องบ้านเฮาแล้วเด้อจองงองจองงองเจ้าข้าเอ้ยกาแฟสมุนไพรเก้าดีเกิดมาจากความตั้งใจดีของนายห่างอยากให้พี่น้องได้กินแต่ของดีในราคาที่บ่แพงกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ห่อสีแดง1ห่อบรรจุ20ซองอยู่ในส่วนผสมมีกาแฟพันโรบัสต้ามีครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองมีความหวานจากสารสุคราโลสมีสารอาหารเด็กโตรดแอลคานิทินแอลทาเทรตและโครเมียมพิโคลิเนตและก็มีส่วนผสมของสมุนไพรสารสกัดจากทางเช่าจากเห็ดลิ้นจือจากถั่วขาวจากมะรุมและก็จากบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีให้อีก4ขนานคือสารลูทีนจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยนั่นส่วนผสมหลายๆจังสี่นำมาขายให้พี่น้องได้กินในราคาบ่แพงแค่ห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุม4แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089422-2936แจ้งความเข้าใจกาแฟสมุนไพรเก้าดีบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค้ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่น
0: สปอร์ตแนวดีผ่านไปเพิ่งเริ่มต้นรายการยะฟ้าเว้าหลายให้พี่น้องอีกจักหนึ่งความมวลครับสายันสัญญาสิมาเป็นผู้ร้องเพลงนี้ครับขออยู่ด้วยคนว่าสั้นมวนๆน้ำกันครับ

งานเพลงมวนงานเพลงดังของสายันสัญญาครับผ่านพี่ผ่านน้องไปหนีบงานเพลงขออยู่ด้วยคนเป็นผลงานการประพันธ์ของอาจารย์สดใสรุ่งโพท่องครับเป็นผู้แต่งให้สายันสัญญาเป็นผู้ร้องเอามาให้พี่ให้น้องได้ฟังมนต์ๆอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ฝากพี่ฝากน้องเอาไว้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมสมุนไพรแบรนด์น้องใหม่ที่ในห่างเพิ่นมีความตั้งใจดีเฮ็ดของดีๆซื่อๆตรงๆให้พี่น้องได้กินจังซี่พี่น้องเลยพึ่งพอใจกันหลายพี่น้องเลยประทับใจกันหลายเดี๋ยวนี้มีขายมีจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะทางภาคอีสานนี่โอ้ยทุกจังหวัดน่ะนักจัดรายการแต่ละคลื่นก็บอกไปหาในห่างให้ในห่างสะท้อนไปหาดีเจเสียงตวยผู้บอกพี่บอกน้องแน่ว่าบอกพี่น้องกำชับไปหาพี่น้องข้อกาแฟสมุนไพรเก้าดีแน่ว่าย่ามสั่งกาแฟสมุนไพรเก้าดีไปกินแล้วอย่ารอให้กาแฟเบิดแล้วค่อยสั่งว่าสั่นเพิ่นว่าน่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้เป็นคนกินธรรมดาคันมันเหลือห่อนึงแล้วจังซี่ก็ควรสิฟ้าวสั่งได้เลยเพราะว่ากลัวกาแฟสิมาหอดต้องใช้เวลาอีก2มื้อน่ะเดี๋ยวกาแฟสิเบิดก่อนแล้วมันสิขาดตอนว่าสั่นเพิ่นว่านี่สำหรับผู้กินได้นี่น่ะสำหรับผู้ขายบัดนี่พ่อลุงแม่ป้าอาเจ้อาเฮียเจ้าของร้านค้าผู้ขายคันกาแฟเหลือ4ห่อ5ห่อนี่เฝ้าสั่งได้แล้วอย่ารอให้มันเบิดเพราะต้องใช้เวลาทรง2มือ3มือคือกันน่ะฉะนั้นแล้วในช่วงที่รอมือ2มือเกิดพี่น้องมาเอาปึ๊บปั๊บมือเดียวเบิดแล้วมันสิขาดย่ำลูกค้ามาเอามันก็สิโอ้ยบ่มีให้ก็เสียความรู้สึกบัดนี่น่ะกำชับฝากพี่ฝากน้องเด้อผู้ที่ซื้อกินก็ดีหรือผู้ที่เป็นผู้ขายก็ดีอย่ารอให้กาแฟเก้าดีเบิดน่ะพี่น้องมีประสบการณ์แล้วพี่น้องอย่ารอให้มันเบิดต้องเฝ้าสั่งมาตุนไว้มาสแปะไว้มันจังสิท่านการฝากไว้อ้าวและอีกอย่างนึงฝากพี่น้องเอาไว้สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่กินกาแฟสมุนไพรเก้าดีกาแฟสมุนไพรเก้าดีห่อนึงราคา145บาทแต่ถ้าพี่น้องอยากกินถูกล่งกว่านี้ให้พี่น้องซื้อยกโหลซื้อยกลังเมื่อพี่น้องมั่นใจว่าดีแล้วละสมุนไพรดีแล้วสารอาหารดีแล้วราคาบ่แพงแล้วให้พี่น้องตัดสินใจซื้อยกโหลซื้อยกลังพี่น้องก็สิได้ราคาถูกต่ำลงอีกจากราคา145บาทราคาก็สิถูกลงอีกเขาเอิ้นว่าเป็นราคาทรงน่ะฉะนั้นแล้วพี่น้องอยากรู้ว่าซื้อยกโหลได้ราคาลดลงเท่าใดซื้อยกลังได้ราคาลดลงถูกลงหลายปันใดว่าสั่นติดต่อสอบถามไปหาศูนย์ใหญ่ศูนย์หลักเพิ่นได้เลยผู้ฟังรายการอยู่ทางคืน 98.25 อยู่ตอนนี้ฟังอยู่ทางใดก็ตามเด้อสนใจกาแฟสมุนไพรเก้าดีอยากเอาไปกินหรืออยากเอาไปขายสนใจเฝ้าติดต่อเขามาที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบันดุงเด้อตั้งอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงตึกเขียวๆมองเห็นเด่นชัดครับร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบันดุงโทรเข้ามาสอบถามซะก่อนก็ได้กับหมายเลขนี้089-422-2936เน้นย้ำเบอร์โทร089-422-2936ครับผมแล้วจากแนวดีมีควบมวลมาให้ต่อเนื่องเย็บเสียงร้องของพุ่มพ่วงดวงจันทร์ครับงานเพลงนี้ชั่ว7ทีดี7หนได้ฟังมวลนำกันครับ

0: จังสี่นะครับชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนอาจารย์สดใสรุ่งโพท่องเป็นผู้แต่งครับนอกจากสิร้องเพลงเก่งแล้วยังแต่งเพลงดังๆหลายงานเพลงให้ศิลปินดังๆได้ร้องหลายคนครับอาจารย์สดใสรุ่งโพท่องงานเพลงนี้ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนแต่งให้พุ่มพวงดวงจันทร์เป็นผู้ร้องให้พี่น้องได้ฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี
1: ่คุณตาคะ
2: อ้าวเฟิร์สมาจังใด
1: สวัสดีครับคุณตา
2: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
1: อีแม่ให้เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
2: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอึด
1: นั่นอย่าขี้คุยหลายตา
2: บ่คุยแล้วกองท่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ำห้อนนั่น
1: แม่นอยู่
2: อือ
1: แต่อีแม่อยากให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพร
2: พวด
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเก้าดีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
2: แม่นบ่
1: อีแม่อยากให้ตากินของดี
2: อันดีกะแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
1: แน
2: ่ห่อนึงตั้ง600 700เงินเดือนตากะสิบ่พอ
1: ฟังก่อนแน
2: ่บ่เอาบ่เอาแพงโพด
1: ฟังกันแน่เว้าน่ะ
2: ฟังหยังอ่ะ
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาหลีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
2: เท่าใดนะ
1: 145บาท
3: แม่นล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันโรบัสตาครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารซูคราโลสแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเด็กตรดแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลิเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเฮ็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกข้ามฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆล่นๆจังสี่ให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089 4222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
0: อีกจักหนึ่งขั้วมวลกันแล้วกันมาฟังงานเพลงมวลๆนี่ครับโด่งดังในยุคนั้นน้ำตาชายเหนือเสียงร้องของคัมภีร์แสงทองให้พี่น้องมวล

ใช่เนื้อโด่งดังมาแล้วหลายสิบปีครับบทเพลงนี้อาจารย์คัมภีร์แสงทองเป็นผู้ร้องเอาไว้และเป็นคนแต่งเองครับอาจารย์คัมภีร์แสงทองแต่งเองร้องเองเพลงนี้ดังและก็ม่วนหลายแต่สมัยที่ไอ้ซึ่งตัวเป็นเบาน้อยนี่ฟังเพลงนี้ไถหุดหน้าไปพร้อมฟังวิทยุน้อยตั้งอยู่ข้างคันแท่หน้าไปพร้อม3โมงแรง4โมงแรงนี่ฟังย่าพอตีกองแรงย่ามือแรงไถหุดหน้าไปพร้อมกลัวสิแล้วกลัวสิได้ปลดแอกออกจากข้อคุ้ยกับพูดแล้วเกือบ6โมงแรงพุ่นนะยังบ่ทันคำปลดแอกจากข้อคุ้ยแล้วก็หาไล่ตบตะกะแตนโม่ตะกะแตนลาวเอาไปครัวกินกับเข่าย่ามือแรงโอ้ยนี่วิถีชีวิตเช่าหน้าสมัยแต่ก่อนวะเอามาเว้าสู่ฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ของดีๆที่อยู่กับพี่กับน้องมาหลายปีแล้วยังดีอยู่กับพี่กับน้องตลอดถืออกถือใจพี่น้องตลอดเพราะเป็นของดีแล้วราคาบ่แพงอันเว้าเพิ่นเว้าราคาบ่แพงนี่ก็บ่ปานใดแต่ที่พี่น้องใส่ใจคือได้กินแล้วมันดีต่อสุขภาพดีต่อจิตต่อใจดีต่ออารมณ์เหมาะแมทกันดีกับข้อกาแฟทุกคนและที่เหมาะที่แมทกันหลายก็คือคนใส่แรงงานคนเฮ็ดงานหนักคนสู่ชีวิตสู่การสู่งานนี่เหมาะกันคักกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีนะโดยเฉพาะแล้วคนเฮ็ดงานหนักๆ นะงานแบกงานหามงานขุดงานกลงานงัดงานดึงนะแล้วเมื่อพี่น้องสู่งานหนักๆนี่นะคิดเห็นตอนย่ามือสวยย่ามือเทียงแล้วเวียกแล้วงานขึ้นกินเขาเทียงนี่พ่อกินเขาอิ่มแล้วก่อนสิลงใส่เวียกใส่งานนี่ขอเวลางีบเอาเหี้ยเอาแห้งจักหน่อยนี่ผู้ลังคนเป็นจังซั่นได้แล้วพ่อได้งีบเอาแห้งซํานั่นล่ะพ่อได้หลับไปจักหน่อยเท่านั้นล่ะบัดตื่นขึ้นมาอยากลุกไปใส่เวียกใส่งานนี่โอ้ยมันเจ็บแอวมันเจ็บขามันเจ็บหลังปวดระบมไปเบิดโตมันเลยขี้คร้านลุกซั่นเด้น่ะแม่นฝืนลุกขึ้นมาได้มันก็ยังง่วงเงี้ยมันก็เป็นสงหลงเสียงเลงมันเป็นสงหลงเสียงเลงอยู่จังซั่นล่ะมันเป็นมะลงมะเร็งมันเป็นคือโสบ่เข็งพี่น้องว่าบ่นี่ละอารมณ์จังซี่ล่ะพี่น้องมาได้กาแฟสมุนไพรเก้าดีฮ้อนๆจักแก้วจวดเข้าไปเบิ่งดูพี่น้องจวดเข้าไปเบิ่งดูมันคือสิมีกระจิตกระใจลุยการลุยงานดีแท้น่ะแมนบ่ล่ะไอ้เสี่ยงตวยบอกแต่ผู้อื่นจวดบอกแต่ผู้อื่นจวดแล้วเจ้าของล่ะเป็นจังไดว่าซั่นเพิ่นว่าฮ้วยไอ้เสี่ยงตวยก็อยู่จังซี่ประจําล่ะพี่น้องคันซั่นเว้าบ่ได้ดอกนะครับนี่ก็คือจังเฮ็ดงานอยู่จังซี่ก็อยู่เคียงข้างประจํามาผู้ใดแน่จริงนักเลงจริงมาตําจอกมา

หอมเข้มข้นกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ครับอยู่ทางใดก็ตามฟังรายการอยู่ทางคลื่นนี้คลื่น 98.25 เมกะเฮิรตซ์สนใจอยากสิได้กาแฟสมุนไพรเก้าดีไปทดลองกินไปทดลองขายติดต่อเขามาได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถร้านขายยาบุญช่วยโอสถตั้งอยู่ตึกเขียวๆตั้งอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงพี่น้องบ้านเฮาหลายคนหูจักมักคุ้นกันดีอ่ะสนใจรายละเอียดหลายกว่านี้โทรมาติดต่อสอบถามหรือว่าสั่งซื้อได้เลยกับเบอร์นี้089-422-2936บอกย้ำ089-422-2936ฝากติดต่อได้เลยครับเอาพี่น้องฮู้จักกันดีแล้วฝากพี่ฝากน้องไว้แล้วเรื่องของกาแฟสมุนไพรเก้าดีบัดนี้มาฝากความมวลจากเสียงร้องของยอดรักสลักใจกับงานเพลงนี่ครับเด็กมันยั่วว่าสั่นมวลกัน

0: เป็นงานเพลงจังหวะโจ๊ะโจ๊ะสนุกสนานแน่จักหน่อยนะครับยอดรักสลักใจร้องให้พี่น้องได้ฟังกันบทเพลงนี้ผลงานการประพันธ์ของอาจารย์วิเชียรค่ำเจริญเป็นคนแต่งให้ยอดรักร้องม่วนดีฝากพี่ฝากน้องเอาไว้ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่
1: หลายคนบอกว่าของดีราคาถูกบ่มีดอกขอบอกพี่น้องว่ามีครับครับครับนี่แหละครับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่คือผลิตภัณฑ์ดีราคาถูกถูกถูกด้วยเจ้าของผลิตภัณฑ์ตั้งจิตตั้งใจดีเอากำไรจากพี่น้องบ่หลายหวังได้บุญไปพร้อมกระย่อมเพชรของดีให้พี่น้องกินในราคาถูกถูกซื้อกระจำง่ายกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ฟี่ฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อบรรจุ20ซองอัดแน่นด้วยสารอาหารและสมุนไพรหลายขนาดความหวานใส่สารสุขพระโลดครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองกาแฟใส่พันโรบัตตาเข้มข้นหอมกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ราคาห่อละ145บาทคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ฟี่ฟี่อยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่น
0: อีกจักหนึ่งควบมวลมาให้พี่น้องได้มวลกันกับงานเพลงต่อไปนี่จากเสียงร้องของไอ้หนุ่มเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณครับกับงานเพลงน้ำตาไอ้หนุ่มโจ๊ะโจ๊ะอีกจักหนึ่งงานเพลงครับ

งานเพลงโด่งดังสร้างชื่อเสียงให้กับสอนเพชรสอนสุพรรณอีกเพลงหนึ่งคักคือกันครับงานเพลงนี้อาจารย์มงคลขวัญผู้ไทยเป็นผู้แต่งให้สอนเพชรสอนสุพรรณเป็นคนร้องพี่น้องไทยบ้านเฮาเป็นคนฟังคือเก่าครับอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีมาจนฮอดจนถึงช่วงท้ายๆของรายการแล้วครับพี่น้องขอบบุญขอบคุณแฟนเพลงผู้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอยู่ร่วมกันทุกคนชั่วโมงนี้เด้อแล้วก็ลืมบ่ได้ขอบคุณไปหาในห้างกาแฟสมุนไพรเก้าดีคนใจดีมีคุณธรรมเฮ็ดของคุณภาพดีๆให้พี่ให้น้องได้กินในราคาถูกถึกอกถึกใจพี่น้องแห้งเป็นผู้สนับสนุนรายการครับก็คือที่ต้องลาจากพี่น้องแล้วล่ะชั่วโมงนี้เนาะมี2งานเพลงเอามาปิดท้ายให้พี่น้องได้ม่วนกันก่อนได้จากลาหยิบเสียงร้องของสัญญาพรนารายณ์นะครับกับงานเพลงนาคอนาถาแล้วมาปิดท้ายด้วยพงศ์ศรีวรนุชครับงานเพลงจันอ่อนเอามาปิดท้าย2งานเพลงนี้ดังขึ้นจบลงเบิดเวลาจากลากันชั่วโมงนี้เอาไว้ชั่วโมงหน้าค่อยได้กลับมาพบกันอีกชั่วโมงนี้มีแนวใดไอ้เซ็งตวยเฮ็ดหน้าที่ผิดพลาดขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆบ่ได้ตั้งใจบ่มีเจตนาบ่ดีครับอยากให้พี่อยากให้น้องได้แต่แนวมวนๆได้แต่แนวดีๆนํากันเบิดทุกคนครับงานเพลงจบลงชั่วโมงนี้เบิดเวลาจากลากันชั่วโมงหน้าพบกันใหม่อยู่ดีมีแห้งนํากันทุกๆคนไปแล้วล่ะเด้อสบายดี

0: าลำยองสิปั่นจักรยานไปไสป้า
1: อ้อป้าสิไปซื้อกาแฟเก่าดีให้เฒ่าอยู่เฮือน
0: โอ้มันเป็นจังได๋ป้าคือเห็นไทบ้านเขากินหลายแท้บ้านลุงหำก็กินบ้านป้าแป้งก็กินบ้านนาสิงห์นาดาวก็กิน
1: แม่นบ้านพ่อตู่จันบ้านพ่อตู่สายทั้งคุมวัดเพิ่นก็พากันกินเบิดคุ้มไผไผก็ว่ากินแซ่บกินดีไทบ้านตื่นโตกินกันหลายเดี๋ยวนี้
0: ฟังเว้านี่คือเป็นตะกินแท้ป้าน้อยแพงบ่
1: สิแพงหยังเนาะห่อละ145บาท
0: ห่วยบ่แพงตัวนี่คันสั้นคอยฝากซื้อจัก2ห่อแน่เด้ออ
1: ้าวบ่ฝากซื้อเป๊กติมื้อนี
0: ่บ่ล่ะป้าน้อยเปลี่ยนใจแล้วซื้อของดีๆกินของดีๆจังซี่ดีกว่าเอานี่ฝากซื้อ2ห่อเด้อป้าน้อย
1: จ้าๆรอแป๊บนึง
2: กาแฟสมุนไพรเกาดีรสชาติเข้มข้นกลมกลมหอมมีเอกลักษณ์ดีและที่สำคัญราคาบ่แพงผู้ใดก็มักฝากผู้ที่ยังบ่เคยกินฝ้าวล่องกินฝ้าวล่องพิสูจน์กาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อมี20ซองราคาห่อละ145บาทอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089 422 2936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 17:00
2: น.เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันครั้งแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิกระเด้อเจ้า
6: ซอยซอยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้สู้นิเด้อ
7: ไว้สู้นิธนาคารพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
9: ๆทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
13: ก็เจอถึงสวยสวยใช่แต่เจอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดร้านสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
14: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
15: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
16: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: ป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มาทอมแดด

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
0: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องทองสีกรอด
3: ตองไปกับไอ้บอยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
5: มาแล้วมาแล้วโซเล่ พาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าสร้อยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
6: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดคือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: พระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปาน
8: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซมบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดแซมบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ค่ะน้ำมังคุดในกล่องสีส้มช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญค่ะวันผู้ฟังท่านใดมีอาการเจ็บร้อนที่บริเวณลำไส้หรือเป็นลำไส้อักเสบบ้างไหมคะลำไส้เป็นแผลถ่ายยากเพราะว่าวันก่อนสาวล่าพาขวัญได้มีโอกาสรับสายจากท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเรานะคะมีโอกาสโทรมาปรึกษาสาวล่าพาขวัญว่ามีอาการเจ็บลำไส้เป็นลำไส้อักเสบลำไส้เป็นแผลมานานหลายปีแล้วค่ะมีอาการออกร้อนที่บริเวณลำไส้อยากจะลองทานน้ำมังคุดแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มดูค่ะว่าสามารถที่จะทานได้ไหมสาวล่าพาขวัญอยากจะบอกเลยนะคะว่าสามารถทานได้เพราะว่าน้ำมังคุดสกัดมาจากเปลือกมังคุด 100% นั้นผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปนะคะจะได้แซนโทน 100% แซนโทนจะเข้าไปช่วยปรับสมดุลลำไส้จะช่วยบรรเทาอาการออกร้อนหรือแสบบริเวณลำไส้ได้ค่ะทำให้เรารู้สึกสบายตัวทำให้ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บบริเวณลำไส้ได้ผู้ที่ดื่มเข้าไปแล้วก็จะทำให้ถ่ายง่ายด้วยจำเป็นไหมที่จะต้องมีอาการก่อนแล้วเราค่อยทานสาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำพ่อแม่ให้ดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆอย่าปล่อยให้เป็นนานสะสมหลายปีแล้วค่อยมาทานเพราะว่ายิ่งเราสะสมไว้จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยทรุดลงได้และจะต้องดื่มหรือทานน้ำมังคุดมากกว่าท่านอื่นๆนะคะดังนั้นเริ่มก่อนเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นชั่วโมงด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังนะคะ
9: ังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
10: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
11: วิญญาณที่มาร้องครวญครางจากบ้านหลังต่างๆเป็นลางบอกเหตุให้รู้ว่าที่ไม่ยอมไปเกิดคงจะเป็นเพราะความห่วงใยคนที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าห่วงใยทรัพย์สมบัติก็ทำให้ชาวบ้านที่ได้ยินพากันอกสั่นขวัญผวาคำร่ำลือของชาวบ้านพูดกันปากต่อปากทั่วละแวกคลองเก้ารังสิตใครได้ฟังได้ยินก็ต้องขนลุกขนชันมันเรื่องอะไรล่ะครับจากถนนสายรังสิตนครนายกมุ่งหน้าไปถึงคลองเก้ามีบ้านปลูกอยู่ประปรายมีบ้านหลังหนึ่งถูกปล่อยทิ้งไว้นานหลายปีแล้วมีกอหญ้าและต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นปกคลุมน่ากลัวความเงียบนี่ทำให้บรรยากาศน่าสะพรึงกลัวชวนขนลุกชาวบ้านละแวกนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อก่อนนี้เคยได้ยินเสียงร้องครวญครางดังมาจากในบ้านร้างหลังนี้ยิ่งในยามวิกาลแล้วยิ่งไม่มีใครกล้าเดินเลยด้วยซ้ำแต่เรื่องนี้ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปพิสูจน์เพราะทุกคนต่างก็กลัวจะเจออะไรที่ไม่อยากจะเจอกันเท่านั้นถ้าเป็นคนก็พอจะเอาตัวรอดได้แต่ถ้าเป็นผีนี่สิไม่รู้จะรอดออกมาหรือเปล่าตอนกลางวันเคยพากันเข้าไปดูในบ้านหลังนี้เหมือนกันไปกันหลายคนภายในบ้านหลังนี้รกร้างมากเพราะว่าไม่มีคนเข้าไปทำความสะอาดมีกลิ่นเหม็นสาบมีสัตว์เหม็นสาบเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านร้างนี่เต็มไปหมดเมื่อก่อนเคยมีเจ้าของอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้อยู่หลายปีแต่ไม่รู้เพราะอะไรถึงได้ย้ายหนีไปอยู่ที่อื่นปล่อยให้บ้านร้างน่ากลัวอย่างนี้คนที่เล่าเนี่ยเป็นชาวคลองเก้าเขาบอกว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านร้างหลังเนี่ยเคยได้ยินเสียงร้องดังแว่วมาจากบ้านร้างนี่ในยามวิกาลแรกๆก็คิดว่าเป็นเพื่อนบ้านได้รับความเจ็บปวดจากอะไรสักอย่างแต่ก็น่าแปลกที่ทำไมถึงได้มีเสียงร้องครวญครางออกมาได้ทุกค่ำคืนก็เอะใจขึ้นมาก็แปลกใจมากก็เฝ้าซุ่มฟังเสียงร้องนี่ก็ได้เบาะแสว่าเสียงดังมาจากบ้านร้างหลังนี้นี่เองเป็นเสียงผู้หญิงที่น่าเวทนามากแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปไต่ถามหรือว่าให้ความช่วยเหลืออะไรเพราะว่าไม่แน่ใจจะเป็นคนหรือเป็นผีกันแน่มีชาวบ้านอีกคนนึงเขาบอกว่าผัวแกเคยได้ยินเสียงร้องครวญครางนี้ดังแว่วมาเข้าหูเหมือนกันแต่ผัวจะขับรถไปเร่ขายของตามชุมชนวันไหนของขายดีก็จะกลับบ้านเร็ววันไหนขายไม่ดีหรือว่าไปขายที่ตลาดนัดก็จะกลับบ้านดึกหน่อยก็บอกว่าสามีเคยเล่าให้ฟังตอนแรกก็ไม่ค่อยจะให้ความสนใจแต่มาระยะหลังนี่ก็เริ่มที่จะสนใจเสียงร้องประหลาดนี่เคยจอดรถซุ่มเฝ้าฟังเสียงครวญครางที่บ้านร้างหลังนี้เหมือนกันแต่น่าแปลกใจที่เสียงนั้นหยุดคงจะรู้มีคนซุ่มคอยฟังอยู่ครั้นสามีขับรถไปได้หน่อยก็จะมีเสียงครวญครางดังแว่วตามไล่หลังรถไปสามีของแกบอกว่าจะต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างในบ้านร้างหลังนี้แน่เคยคิดที่จะเข้าไปพิสูจน์หาความจริงว่าเสียงร้องประหลาดนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่จะได้จัดการได้ถูกต้องตามคำเรียกร้องของเจ้าของเสียงเพียงแค่คิดเท่านั้นก็ได้แค่นั้นเพราะว่าไม่มีเวลาจะไปทำตามที่คิดไว้วันๆก็ต้องตระเวนออกไปขายของแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนน้าแสงเล่าว่าเสียงร้องครวญครางนี้จะปรากฏในยามวิกาลตอนดึกๆเท่าที่แกได้ยินจะร้องเฉพาะวันพระเท่านั้นคนอื่นอาจจะได้ยินทุกคืนก็ได้แต่แกรับรองว่าหูแกไม่ได้เบลอหรือว่าเฟื่อนไปแต่ประการใดบ้านร้างนี้ปลูกอยู่โดดเดี่ยวห่างจากบ้านคนอื่นก็เลยไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปยุ่งน้าแสงบอกว่าชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นได้ยินเสียงร้องเนี่ยจนชินหูกันไปแล้วนะแต่ถ้าคนต่างถิ่นมาได้ยินเข้าก็จะคิดว่าเป็นเรื่องแปลกเคยมีชาวบ้านต่างถิ่นนำเอาคนทรงเจ้ามาประทับทรงใกล้ๆบ้านร้างหลังนี้เพื่อต้องการจะพิสูจน์ว่าเป็นเสียงของวิญญาณหรือไม่ปรากฏว่าการประทับทรงวันนั้นล้มเหลวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ทำให้ทุกคนผิดหวังวันหนึ่งมีผู้ชายวัยกลางคนขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาก็ได้ยินเสียงร้องในดังมาแต่ไกลใจก็ปอดปอดอยู่เหมือนกันแกมาคนเดียวด้วยแต่ถึงจะกลัวยังไงก็ต้องขับรถต่อไปถึงบ้านบ้านก็อยู่ลึกเข้าไปหลายกิโลเมตรยิ่งขับรถมาใกล้บ้านร้างหลังนี้เท่าไหร่เ เสียงก็ยิ่งดังชัดขึ้นจนเหมือนเสียงนั้นดังกรอกอยู่ใกล้ๆรูหูนี่เองแกบอกว่าเสียงที่ร้องครวญครางมันเป็นเสียงของผู้หญิงที่ได้รับทุกขเวทนาอะไรสักอย่างแต่ก็พิสูจน์ไม่ได้ครั้นเมื่อขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านร้างไปบ้านร้างไปนี่แกก็จะท่องบทสวดมนต์ป้องกันตัวเอาไว้ก่อนทุกครั้งแล้วก็ได้ผลด้วยเพราะว่าเสียงที่ร้องครวญครางค่อยๆหายไปคนขับรถมอเตอร์ไซค์คนนี้ยืนยันว่าเสียงที่ร้องครวญครางเป็นเสียงของคนที่ตายไปแล้วแน่นอนไม่มีใครบ้าเล่นพิเรนร้องครวญครางในบ้านร้างตอนดึกๆอย่างนี้หรอกเคยมีชาวบ้านแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดูแต่ก็ไม่เจอสิ่งผิดปกติอะไรมีชาวบ้านบางคนจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางที่ใกล้ๆกับบ้านร้างเหมือนกันโดยบอกกล่าวไปว่าถ้าเสียงที่ร้องนั้นเป็นเสียงของผีหรือว่าดวงวิญญาณก็อย่าได้มาหลอกหลอนกันเลยแล้วก็ทำบุญไปให้ด้วยแต่ก็ยังไม่วายเกิดเสียงประหลาดครวญครางอยู่อย่างเดิมก็ทำเอาคนที่อยู่ในละแวกนั้นพากันอกสั่นขวัญบินไปตามๆกันทุกวันนี้แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมานานแล้วบ้านหลังนี้ก็ยังร้างอยู่ต่อไปแต่ว่าเสียงคร่ำครวญที่ร้องตอนดึกเนี่ยหายไปแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก็ยังทำให้ชาวบ้านคลองเก้าจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาได้ทุกครั้งที่ผ่านบ้านร้างหลังนี้ก็อดจะหันไปมองดูบ้านหลังนี้ที่ปกคลุมเต็มไปด้วยกอหญ้าต้นไม้ใหญ่น้อยและดูแล้วน่าสะพรึงกลัวชวนให้ขนลุกครับเรื่องของความลี้ลับของดวงวิญญาณยังไม่มีผู้ใดสามารถที่จะพิสูจน์ความจริงได้ยังปล่อยให้อึมครึมเป็นเรื่องเล่าชาวบ้านกันต่อไปครับ
8: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่กินน้ำมังคุดตราแซนบุรีมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่ามีประสบการณ์จากการทานน้ำมังคุดแล้วดีขึ้นอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงนี้ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ
12: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนักบวชก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าค่ะขวัญนะคะอยู่ที่วัด
2: วัดสุคันธวาสบ้านโนนหอม
1: บ้านโนนหอมนะคะ
2: ตำบลร่มกออำเภอบันดุงจังหวัดอุดร
1: ค่ะสาวล่าอยู่กับหลวงปู
2: ่สมัยยะโสธโร
1: ค่ะหลวงปู่คะก่อนที่จะมาทานน้ำมงคลหลวงปู่มีอาการเป็นยังไง
2: เป็นพิษดวงทวาร
1: ค่ะ
2: แล้วก็ไขมัน
1: ค่ะ
2: เป็นมัน
1: ค่ะพอทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลวงปู
2: ่ท่านขวดแรกนี่มีนิ้วลงคันเอ๊ะขวดแรกโอ้มันได้ถือจะคลองแล้ววะยาเนี่ยว่าท่าน
1: จ
2: ้ะแม่นแล้วว่าก็ได้ต่อไปอีกยุบลงได้ใครยังไงนี่ที่ไปโดนทวารนี่ว่าสิผ่าตัดเนาะ
1: โอ้จะถึงผ่าตัดแล้วเหรอคะ
2: ไม่ว่าสิผ่าตัดว่าจะบอกร้านขับรถไปผ่าไปผ่าตัด
1: อะไ
2: รได้ยินนี่ว่าผู้ใดอยู่ไซวันนี่ผู้ไซวันนี
1: ่
2: ว่ากินแล้วยุบลงใครเนี่ยแล้วโทรไปอีกกันเลยว่าโทรเนี่ยว่าไปเรียบร้อยนี่อัพรถบอกร้านไปซื้อผ่าไปซื้ออยู่ว่าทงฝน
1: โอ้
2: โหมีบาทนี่
1: โอ้จ้ะ
2: สีว่าหันบ่มีกลับขึ้นมายังว่าโทรหาจริงว่าท่านล่ะ
1: จ้ะ
2: เพราะว่าอยู่บ้านดูกันบ่อื่นดาวันบันดึงบ่ไปว่าวันถูกฝนมันใกล้กว่ากันนะ
1: ค่ะ
2: ยังกินกวนแรกนี่ต้องเลยเด้อยู่คันบาทนี่โอ้ยกวน2คันหมดโ
1: อ้โหคันทั้งตัวเลย
2: คันแมนคันเป็นคันเลยคันฮอดทวานเนาะ
1: ค่ะ
2: คันหม่อมไทยนี่คันนิดๆเก่า
1: ค่ะ
2: มันยุบลงดีตัวนี่วะเอาอีกก็น่าโทรมาอีกเหมือนพอดีตัวเดียวกันนะมันได้ถือร่องจะฟังแล้วนี่วะ
1: ตอนนี้ทานแล้วเป็นยังไงคะ
2: เดี๋ยวนี้บ่ปวดได้แต่กี่ปวดเดี๋ยวนี้ยุดปวดบ่ปวดยุบลงอีกเดี๋ยวนี้มันเหลือนิดนึงเดี๋ยวนี้ยังว่าท่านมันเศร้ากันหน้ามันเป็นยังไงกันเด
1: ้ค่ะแล้ว
2: แต่หน้าปะ
1: ค่ะ
2: แต่เลยคันมันเศร้ากันว่าแจ้งร่องสั่งมาให้ย่ายอีกว่าย่ายมันแจ้วเสียงเฟ้าเฟ้าเสียงบดี
1: โอ้ค่ะ
2: ปะ
1: ค่ะ
2: พ่อสั่งให้ยายอีก
1: ค่ะ
2: พ่อยายอายุแกได้90
1: โอ้
2: 92แม่ดิแม่ยังอยู
1: ่ค่ะหลวงปู่
2: อย่าได้เอ่ยชื่อแม
1: ่แสดงว่าหลวงปู่ฉันน้ำครูแซงบุรีแล้วมันถูกกับร่างกายของหลวงปู่เนาะ
2: แม่น
1: หลวงปู่มีอาการเป็นไข้หรือว่าเป็นอะไรแบบนี้ไหมคะ
2: บ่บ่เป็นไข
1: ้แค่คันอย่างเดียวเนาะ
2: คันเป็นไข้เพราะยากันไข้กินกวดน้อยๆหันที่แถมมัน
1: อ๋อค่ะ
2: อาจจะเป็นวัดเป็นไข่เป็นไอ้กินกวนนั่นรถเศร้าบ่มีบ่มีขึ้น
1: ค่ะ
2: แสดงว่าบ่ย่าสิเป็นไข่จังไห้บ่กล้าบ่กินได้หั่นก่อนหน่อยเอาไว้ในตัวเย็นด้วยหั่น
1: โอ้ค่ะหลวงป
2: ู่เวลามันสิเป็นไข่เป็นวัดสิฉันเลยเศร้ามันออกฮ้อนตัววาบๆๆๆเดี๋ยวก็เศร้า
1: อือค่ะหลวงปู่
2: บ่ดีก็จะบ่ห่วย
1: ค่ะ
2: ถ้าท่านกล้าสั่งมา
1: โอ้ค่ะค่ะวันนี้หลวงปู่ก็เป็นตัวแทนของบริษัทน้ำมะขูดเห็นหลวงปู่ทานแล้วทีมงานก็เลยส่งเรื่องมาว่าหลวงปู่ทานแล้วเห็นผลก็เลยเอาน้ำมังคุดมาให้หลวงปู่ด้วยค่ะ
2: แต่ว่าเห็นผลแล้วก็ชื่นนั่นก็ได้ดื่มเห็นผลได้กันไม่เห็นผลเลยเศร้าเลย
1: ค่ะหลวงปู
2: ่ไอ้ที่อาตมาเคยเห็นฉันก็บอกว่าเป็นยังหันก็ได
1: ้ค่ะแต่ว่ามาเห็นผลตัวสีส้มเน
2: า
1: ะ
2: ตัวนี้นี
1: ่ค่ะหลวงปู่ค่ะ
2: เอาชูแนวได้ผู้ผ่านฉันแม่ผู้ใดก็อันนี้ฉันเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าบุคคลตัวนี้นี่ตัดก็ไม่ควรแยกต้องเลยนะ
1: ค่ะ
2: ถึงหยุดทันทีได
1: ้
2: ถึงหยุด
1: ก็หลวงปู่ก็ทานต่อเนื่องนะคะมัน
2: แจกไว้ยังไงก็ทานต่อเนื่องเป็นการที่ท่านต่อไปเรื่อย
1: ๆเอ้ยค่ะค่ะหลวงปู่วันนี้ขอบคุณหลวงปู่นะคะ
2: เจริญพันเจริญเด้อ
1: สาธุ
2: ด้วย
1: สาธุค่ะหลวงปู่สาธุค่ะ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดง อยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
4: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยน้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127ห้าแปดเก้า
5: ที่เมืองเหนือนี่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่องค์หนึ่งครับว่ากันว่าทุกวันเพ็ญเดือน12พระพุทธรูปองค์นี้จะเปล่งรัศมีสว่างสวยไปทั่วพระวิหารเป็นอัศจรรย์นะครับพระพุทธรูปองค์นี้ชื่อพระเจ้าพลาลักแข่งอยู่แม่ห้องสอนครับแม่ห้องสอนนี่ในสายตาของคนทั่วไปมองได้หลายมุมบางคนก็คิดว่ามันเป็นดินแดนที่ไกลเกินฝันการเดินทางก็แสนที่จะยากลำบากต้องผ่านภูเขาเป็นร้อยลูกรถยนต์ต้องเลี้ยวโค้งไปโค้งมาไม่ต่ำกว่าพันครั้งกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่ตัวเมืองทำเอาผู้ไม่คุ้นกับการเดินทางไกลต้องกล่าวปฏิญาณกับตัวเองว่าขอมาเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเถอะแต่กับคนที่ชอบท่องเที่ยวแม่ห้องสอนเป็นเส้นทางที่สนุกและก็ท้าทายการผจญภัยครับเพราะว่าระยะทางประมาณ300กิโลเมตรเศษจากเชียงใหม่นี่ต้องใช้เวลารถวิ่งเท่ากับวิ่งกลับเข้ามากรุงเทพอีกทั้งยังมีการผ่านป่าเขาลำนาวไพรสองข้างทางเต็มไปด้วยทัศนียภาพสวยงามชักชวนให้คนที่ผ่านไปมาสัมผัสอยู่เสมอตัวเมืองแม่ฮ่องสอนไม่ใหญ่โตนักแม้ว่าจะความเจริญจะแผ่เข้ามาถึงตึกรามบ้านช่องทยอยกันผุดขึ้นมาแข่งขันกันแต่ว่ามันก็ไม่อาจจะทำลายภาพพจน์เดิมลงได้ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีภูเขาล้อมอยู่รอบด้านประกอบกับเป็นเมืองชายแดนติดต่อกับพม่าชาวบ้านจึงสามารถอยู่กันอย่างสันโดษแล้วก็มีจำนวนประชากรไม่มากนักชนดั้งเดิมของเมืองนี้นิยมเรียกตัวเองว่าไทยใหญ่ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าหนึ่งเคยอาศัยอยู่ในประเทศพม่ามาก่อนอากาศของเมืองแม่ฮ่องสอนดีมากครับตลอดทั้งปีมีหมอกปกคลุมอยู่เสมอจนได้รับการขนานนามว่าเมืองในหมอกหรือว่าเมืองสามหมอกคือหมอกแดดหมอกฝนแล้วก็หมอกน้ำค้างทำให้มีป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์กว่าจังหวัดอื่น ประวัติความเป็นมาของแม่ฮ่องสอนไม่ยาวนานนักเพิ่งปรากฏอย่างชัดเจนในสมัยรัชกาลที่5ขณะที่ประเทศอังกฤษแผ่อิทธิพลมาถึงประเทศพม่าก็ทำให้ต้องตกเป็นเมืองขึ้นชนเผ่าต่างๆที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศพม่าต่างก็พากันอพยพหลบลี้ไปหาความสงบยังประเทศข้างเคียงเมื่ออังกฤษได้รับสัมปทานป่าไม้ทางภาคเหนือของไทยชาวไทยใหญ่กลุ่มหนึ่งก็เดินทางเข้ามารับจ้างตัดไม้เพื่อจะส่งต่อไปยังประเทศอินเดียซึ่งเป็นเครือจักรภพของอังกฤษในสมัยนั้นไทยใหญ่เนี่ยถึงจะเป็นชาวต่างชาติแต่ก็นับถือพระพุทธศาสนาร่วมกับคนไทยทำให้สามารถอยู่รวมกันได้อย่างสงบสุขมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้วยกันดังนั้นวัดวาอารามในจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เลยมีอยู่ทั่วไปก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งวัดหัวเวียงนี่เป็นพระอารามหลวงที่สำคัญแห่งหนึ่งของแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่กลางเมืองย่านชุมชนมีประวัติเก่าแก่ควบคู่มากับการสร้างเมืองนี้นอกจากนี้ภายในพระวิหารของวัดยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งซึ่งชาวแม่ฮ่องสอนยกย่องให้เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและขนานนามว่าพระเจ้าพลาละแข่งชาวแม่ฮ่องสอนเล่าว่าพระเจ้าพลาละแข่งเพิ่งจะสร้างขึ้นเมื่อ100ปีเสร็จโดยพ่อค้าคนหนึ่งชื่อจองโพยามีอาชีพค้าบัวต่างม้าต่างแล้วก็นำสิ่งของบรรทุกไปขายอย่างต่างเมืองเพราะสมัยก่อนไม่มีเส้นทางรถยนต์การเดินทางจำเป็นต้องใช้สัตว์เป็นพาหนะอยู่มาวันหนึ่งลุงจองโพยาเนี่ยได้ออกจากบ้านไปค้าขายอย่างต่างเมืองพร้อมด้วยสมัครพรรคพวกขณะที่รอนแรมอยู่กลางป่าก็ค้างพักแรมแล้วก็กินข้าวปลาอาหารเย็นที่ป่าแห่งหนึ่งหลังจากอิ่มท้องลุงจองโพยาก็เอาหมากมาเคี้ยวกินตามความนิยมของคนสมัยก่อนพอตกดึกลุงจองโพยาก็เริ่มง่วงก็เข้านอนโดยลืมเก็บเชี่ยนหมากที่เปิดฝาทิ้งไว้พอรุ่งเช้าภายหลังจากทำธุรกิจส่วนตัวเรียบร้อยเกิดนึกอยากกินหมากตามความเคยชินเมื่อเดินมาที่วางเชี่ยนหมากปรากฏว่ามีพระบรมธาตุหนึ่งองค์อยู่ในเชี่ยนหมากขนาดเท่าเมล็ดข้าวโพดทำให้ทราบว่าเป็นพระบรมธาตุแน่นอนก็เลยได้บอกกับพรรคพวกที่เป็นพ่อค้าด้วยกันทราบเพื่อนร่วมอาชีพแนะนำให้เข้าไปในเมืองหาทำผอบทองคำมาใส่พระบรมธาตุนี้ภายหลังที่นำผอบบรรจุพระบรมธาตุแล้วลุงจองโพยาก็ได้อัญเชิญไปไว้ที่บ้านปางหมูก่อนบ้านปางหมูนี่เป็นเมืองเก่าอยู่ห่างจากตัวเมือง8กิโลเมตรเพื่อจะได้ประกาศให้ชาวเมืองแม่ฮ่องสอนที่มีจิตศรัทธาทราบคณะศรัทธาจึงได้นำคล้องกลองไปแห่พระบรมธาตุเข้าเมืองแม่ฮ่องสอนแล้วก็นำไปไว้ที่บ้านลุงจองโพยามีการถวายอาหารบิณฑบาตในตอนเช้าพร้อมกับบอกกล่าวเพื่อนบ้านมาอนุโมทนาเป็นการใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นลุงจองโพยาก็ได้ไปประกอบการค้าดังเดิมโดยรอนแรมอยู่ในป่าเป็นแรมเดือนเหมือนเช่นแต่ก่อนแต่คราวนี้รู้สึกว่าการค้าคล่องตัวเป็นพิเศษสินค้าจำหน่ายหมดเร็วแล้วก็มีกำไรมากตัวก็เลยหยุดทำการซื้อขายไว้ชั่วคราวอยู่มาวันหนึ่งลุงจองโพยาก็ได้ปรึกษากับเพื่อนพ่อค้าว่าพระบรมธาตุที่ได้มานี่ควรจะนำไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์พระธาตุดอยกองมูเพื่อให้ชาวเมืองทั้งหลายได้กราบไหว้จะดีกว่าแต่ในกลุ่มพ่อค้ามีผู้ค้านว่าการที่จะนำพระบรมธาตุไปบรรจุในพระธาตุดอยกองมูเป็นเรื่องยุ่งยากด้วยเป็นพระเจดีย์ที่เก่าแก่สู้ไปจำลองพระมหามุนีหรือว่าพระเจ้าพลาละแข่งมาไว้ที่แม่ฮ่องสอนพระมหามุนีนี่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ประดิษฐานอยู่ที่เมืองมันดะเลชาวไทยใหญ่นับถือมากแล้วค่อยนำบรรจุไว้ในพระเศียรของพระพุทธรูปองค์นี้ไม่ดีกว่าหรือทั้งหมดในที่ประชุมก็เห็นด้วยพร้อมกับลงมติให้ลุงจองโพยากับลุงจองบุญสองคนเดินทางไปเมืองมันดะเลใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ไม่อาจจะคำนวณได้แต่มีเรื่องเล่าว่าก่อนที่บุคคลทั้งสองออกเดินทางมีคณะศรัทธาในเมืองกึ๋งม้าส่งช่างไปที่เมืองมันดะเลเพื่อที่จะจำลองพระมหามุนีมาไว้นะเมื่อช่างเมืองกึ๋งม้าจำลองเสร็จเรียบร้อยจึงได้แจ้งข่าวไปยังคณะศรัทธาเมืองกึ๋งม้าพอได้เดินทางมาดูก็ไม่ถูกใจติพระพักพระพุทธรูปองค์นี้เสี้ยมไปนิดนึงก็เลยไม่เอาตรงกับเวลาที่พ่อลุงจองโพยาแล้วก็ลุงจองบุญมาพบและเห็นพระพักของพระเจ้าพลาละแข่งเหมือนกับพระพุทธรูปของไทยก็เลยตัดสินใจรับพระพุทธรูปองค์นี้ไว้ แล้วนับว่าเป็นวาสนาของชาวแม่ฮ่องสอนที่ได้เป็นเจ้าของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้กรรมวิธีการขนย้ายพระเจ้าพลาลักแข่งจากพม่าสู่แม่ฮ่องสอนใช้ถอดส่วนประกอบต่างๆขององค์พระออกเป็น9ชิ้นนำลงเรือบรรทุกซึ่งสมัยก่อนเป็นเรือต่อจำนวน9ลำไม่มีเรือยนต์ใช้เช่นทุกวันนี้น้ำหนักพระพุทธรูปแต่ละชิ้นหนัก111กิโลกรัมรวมทั้งน้ำหนักทั้งหมดเนี่ย999กิโลกรัมครั้งนั้นทางวัดหัวเวียงสร้างพระวิหารแล้วชาวเมืองจึงได้อัญเชิญพระเจ้าพลาลักแข่งมาไว้ที่วัดนี้ระหว่างที่อัญเชิญพระพุทธรูปนั้นปรากฏว่ามีฝูงผึ้งจำนวนมากบินมาส่งพร้อมกับขบวนแห่พระพุทธรูปโดยบินขยายเป็นตาข่ายเหนือพระเศียรของพระเจ้าพลาลักแข่งอีกทั้งบินไปบินมาระหว่างฝูงชนที่เข้าร่วมพิธีในขบวนแห่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือไม่มีผึ้งตัวใดทำร้ายผู้คนแม้สักตัวเดียว

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าหน้าบ่าวอาอาแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือนามังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกะเปากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นต่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที่22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าววันนี้ผมมาเยี่ยมผู้ดื่มน้ำคุดครับประสบการณ์จริงจากผู้ดื่มครับวันนี้ผมอยู่กับนายบุญมาน้ำสกุลครับอายุเท่าไหร่แม่ครับชื่อบ้านหมู่บ้าน
3: บ้านทุ่งสว่าง
2: ทุ่งสว่างเนาะตำบล
4: วังชมพู
2: ่ครับชัยภูมิเนาะครับอยากจะถามแม่ว่าก่อนที่มาดื่มน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพใดๆครับ
3: เป็นเบาหวาน
2: เบาหวานน้ำ
3: เป็นความดัน
2: ครับ
3: ไขมัน
2: ครับ
4: ร่วม
3: เป็นร่วมลูก
2: ครับสายตาเดี๋ยว
3: สายตาบ่ค่อยดี
2: ครับ
3: บ่ค่อยงง
2: ครับ
3: ว่าเป็นปวดนี่คือว่าแค
2: ่นี้กินน้ำมังคุดนี่เนาะแม่เน
3: า
2: ะ
3: กล้าน้ำนี่ละ
2: ครับได้เมื่อคืนเริ่มดีขึ้น
3: เริ่มดีขึ้นก็เริ่มปวดท้องเมื่อวานนี่แหละ
2: อ๋อครับอาการเดินก็เดินได้บ่แม่
3: ได้มาไปเที่ยวไปมา
2: บ่เมื่อยคือแต่เก่า
3: บ่
2: ครับเดินแม้ว่าสาวเดียวได
3: ้สาวเดียวบ่หอดบ่เซาทางไหนมานิ่วๆเลยล่ะ
4: มื้อนี้2งบแล้วมื้อนี้2งบ
2: อ๋อเดินไปเดินมาออกกําลังกายได
3: ้
2: ครับทรงมีแห้งขึ้น
3: มีแห้งขึ้น
2: ครับแนวสายตาแล้วแม่เป็นไง
3: เป็นไข้แน่เป็นว่างขึ้นอยู่เด
2: ้ครับ
3: แต่กี่มองบ่เห็นมันเป็นเลียนลางเป็นเงาเป็นหยังว่าเป็นไปทั่วละ
2: ครับสายตาก็ดีขึ้นนะแม่
3: ดีขึ้นอย
2: ู่ครับเริ่มขึ้นกดที่2แล้ว
3: กดที่2
2: ครับแล้วผู้ใดแนะนําให้มากินน้ําคุณแม่มี
3: ตัวอยู่ปะ
2: ฟังฟังนี่เป็นอยู่เห็นตัวอย่างเพิ่น
3: ฟัง
2: น
3: ี่อยู่
2: ครับครับแนวนี้มากินครับ
3: ก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามนั้นแหละเนาะ
2: ครับ
3: เอาไว้ย้อมเราบดีอยู
2: ่ครับครับครับคิดว่าไอ้360บาทแม่ว่าคุ้มค่าบ่แม
3: ่คุ้มค่าอยู่
2: คุ้มค่าอยู่เนาะแม่ก็สงสัยร้องมาหลายอย่างกันแล้วแม่เนาะครับครับหลายอย่างหลายแนวแล้วครับ
3: กินหลายอย่างแล้วกินจน
2: หากมีคนสนใจอยากแวะมาหาแม่มาถามเบิ่งว่ามีอีหลีบ่นี่ได้เนาะแม่เนาะมาสอบถามเบิ่งได
3: ้
2: ครับมันมีนี่เลยเป็นความจริงบ่ใช่นะครับครับที่เว้ามากอ่ะเป็นความจริงว่าแม่เนาะบ่ได้ว่ามาให้เตรียมมานี่มาฮอดก็ถามเลย
3: บ่ได้ว่าดอกมันก็อีหลีเนาะ
2: ครับเพราะว่าสุขภาพดีขึ้น
3: ดีขึ้น
2: ครับกราบขอบคุณคุณแม่คุณพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ในเราฟังครับรักษาเทวดาคุ้มครองครับครับผมขอบคุณครับครับ
1: น้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหาน ตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพ็ญ
5: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
1: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
6: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
7: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
8: เมื่อขบวนแห่มาถึงวัดหัวเวียงทั้งหมดก็อัญเชิญพระเจ้าพลาลักแข่งขึ้นสู่ที่ประทับครั้นเสร็จเรียบร้อยฝูงผึ้งก็บินไปทำรังอยู่บนเพดานพระวิหารเป็นเวลานานถึง7วันถึงได้บินจากไปชาวแม่ฮ่องสอนมักจะเล่าถึงสิ่งอัศจรรย์ที่มักจะพบเห็นอยู่เสมอก็คือสมัยก่อนเมืองแม่ฮ่องสอนนี่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ทุกวันเพ็ญเดือน12พระเจ้าพลาลักแข่งจะเปล่งรัศมีสว่างสวัยไปทั่วพระวิหารสิ่งที่อดจะนำมากล่าวในที่นี้ไม่ได้ก็คือตำนานการสร้างพระเจ้าพลาลักแข่งฉบับที่วัดหัวเวียงได้เรียบเรียงขึ้นว่าก่อนพุทธกาลมีเด็กชาย2คนคบเป็นเพื่อนกันคนหนึ่งเป็นเด็กเลี้ยงควายอาศัยอยู่ในเมืองละแข่งส่วนเด็กอีกคนเป็นบุตรของพราหมณ์มาจากต่างถิ่นเด็กทั้งสองได้พบปะพูดคุยกันถูกคอทุกครั้งที่เด็กเลี้ยงควายได้อาหารจากแม่เขาก็จะแบ่งส่วนหนึ่งให้เพื่อนกินเสมอทุกวันเด็กทั้งสองจะออกไปพร้อมกันทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองนี่แน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆอยู่มาวันหนึ่งเด็กต่างแดนเกิดคิดถึงแม่ของตนที่ห่างเหินกันมานานหลายวันจึงได้บอกลาเด็กเลี้ยงควายผู้สหายเพราะว่าเกรงของว่าแม่ของตัวเองจะเป็นห่วงเมื่อเด็กเลี้ยงควายได้ฟังอย่างนั้นก็เอ่ยถามขึ้นว่าแล้วเมื่อแกจากข้าไปแล้วข้าจะหาเพื่อนอย่างแกได้ที่ไหนมาพูดคุยด้วยล่ะเพื่อนที่ชอบพอนั้นมีแต่เจ้าเพียงคนเดียวเด็กต่างถิ่นก็คิดอยู่สักครู่ก็บอกแกเด็กเลี้ยงควายผู้เพื่อนบอกว่าถ้าอย่างนั้นแกจงไปเอาดินเหนียวมาปั้นให้เป็นรูปข้าไว้สิจากนั้นก็เอารูปปั้นนี้ไปเทินไว้บนจอมปลวกนั้นเวลาแกเลี้ยงควายก็มาพูดคุยกับรูปปั้นของเราเด็กเลี้ยงควายได้ปฏิบัติตามที่เด็กต่างแดนแนะนำทุกประการหลังจากเด็กต่างแดนได้กลับไปหาแม่ของตนเด็กเลี้ยงควายก็จะมาพูดคุยกับรูปปั้นแทนเสมือนหนึ่งว่าเด็กต่างถิ่นคนนั้นยังอยู่ที่นั่นตลอดเวลาด้วยความผูกพันของเด็กทั้งสองในอดีตชาติทำให้ชาติต่อมาได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งโดยเด็กเลี้ยงควายนั้นมาเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งเมืองลักแข่งส่วนเด็กต่างถิ่นก็ได้ประสูติและตรัสรู้เป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าดังมีเรื่องเล่าไว้ในตำนานไว้ว่าขณะที่พระบรมศาสดาได้เสด็จประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถี ซึ่งเป็นสมัยที่เมืองลักแข่งได้มีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งทรงพระนามว่ามุนีราชาปกครองอยู่พระเจ้ามุนีราชาได้สดับมาว่าทางชมพูทวีปนั้นมีพระศาสดาองค์หนึ่งจึงมีความปรารถนาจะเข้ากราบนมัสการแทบพระบาทครั้นคิดจะไปอาราธนาก็เป็นไปไม่ได้เนื่องจากเมืองลักแข่งอยู่ไกลกับเมืองสาวัตถีมากทำให้พระองค์เกิดความทุกข์ใจถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่เสมอพระองค์จึงมีรับสั่งให้อำมาตย์นำเอาพานดอกไม้ธูปเทียนมาให้แล้วก็ตรงไปที่พระราชวังของพระองค์พร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้พระองค์ได้พบพระพุทธเจ้าในชาตินี้ถ้ามีโอกาสได้พบเห็นแล้วขอให้พระพุทธองค์เสด็จเข้ามาในเมืองของเราสักครั้งเถอะพอตั้งจิตอธิษฐานแล้วพระเจ้ามุนีราชาก็เอาพานดอกไม้ธูปเทียนวางไว้ที่บนแท่นหน้าพระราชวังวางไว้แล้วก็เสด็จกลับเข้าที่ประทับดังเดิมครั้นรุ่งเช้าปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาที่เมืองลักแข่งพอพระเจ้ามุนีราชาทราบข่าวพระองค์ก็รีบออกไปอาราธนาพระพุทธเจ้ากราบทูลให้เสด็จเข้าไปประทับในพระราชวังของพระองค์พร้อมทั้งจัดภัตตาหารถวายแล้วก็ทูลขอให้แสดงธรรมแก่พระองค์รวมทั้งข้าราชบริพารทั้งปวงพระพุทธองค์ได้ประทับตามที่พระเจ้าลักแข่งขอไว้แล้วก็มาประทับอยู่นานถึง7วันพอครบกำหนดแล้วพระองค์ก็จะเสด็จสู่ที่อื่นเพื่อออกโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายต่อไปแต่ว่าพระเจ้ามุนีราชแห่งเมืองลักแข่งก็ขออาราธนาให้ประทับอยู่ที่เมืองนี้ต่อจนกว่าพระชนมายุพระองค์จะสิ้นสุดลงพระพุทธองค์ได้ฟังดังนั้นก็ตรัสแก่พระเจ้ามุนีราชาว่ามหาบพิตรเรานี่จะอยู่ที่เดียวตลอดไปไม่ได้เพราะว่าจะต้องออกไปโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายในโลกตามบ้านเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยพระเจ้าลักแข่งได้ยินอย่างนั้นก็ทรงมีพระดำรัสกับพระพุทธองค์ว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปต่างเมืองแล้วข้าพระองค์จะทำอย่างไรเล่าในเมื่อพระพุทธองค์มีพระมหากรุณาต่อเวไนยสัตว์ทั้งปวงแล้วเหตุอันใดจึงไม่โปรดข้าพระองค์ที่จิตใจกำลังจะขาดด้วยอาลัยในการจากไปของพระองค์ด้วยเล่าถ้าพระพุทธองค์เสด็จไปจากเมืองนี้ข้าพระองค์ก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้บูชากราบไหว้นมัสการอีกแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีพุทธวจนะว่าถ้าอย่างนั้นท่านจำลองเอารูปของเราไว้เถอะครั้นพระมุนีราชาได้สดับอย่างนั้นก็สั่งให้เสนาข้าราชบริพารที่เป็นช่างทั้งหลายให้ปั้นรูปพระพุทธเจ้าขึ้นมาทำเป็นเบ้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วรวบรวมเพชรนิลจินดาเงินทองทุกอย่างเพื่อจะหล่อเป็นพระรูปจำลองของพระบรมศาสดาครั้งที่หนึ่งปรากฏว่าหล่อไม่สำเร็จครั้งที่สองก็หล่อไม่สำเร็จโดยเฉพาะส่วนเศียรหล่อไปได้เลยแค่ส่วนล่างเท่านั้นบรรดาช่างก็ไปใช้ความพยายามอยู่นานถึง8ครั้งก็ไร้ผลเมื่อเป็นอย่างนี้พวกช่างทั้งหลายก็ไม่รู้จะทำยังไงที่จะจำลองรูปพระพุทธเจ้าได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่ในโลกเมื่อทำอย่างไรก็ไม่สำเร็จพวกช่างทั้งหมดก็กราบทูลพระเจ้ามุนีราชาว่าข้าพระบาททั้งหลายได้กระทำการหล่อไปแล้วถึง8ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จพระเจ้ามุนีราชาฟังอย่างนั้นก็เกรงว่าจะไม่ได้พระรูปตามพระราชประสงค์เป็นแน่แท้ก็ฆ่าโทษแก่พวกช่างทั้งหมดว่าถ้าครั้งที่9นี้หากไม่สำเร็จอีกพวกเจ้าทุกคนจะต้องหัวหลุดออกจากบ่ากล่าวจบก็ไล่บรรดาช่างไปทำการหล่อใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก่อนที่นายช่างจะจำลองพระพุทธรูปนั้นทั้งหมดได้ไปกราบนมัสการพระพุทธเจ้าแล้วเล่าความจริงโดยละเอียดพระพุทธองค์ได้ฟังอย่างนั้นก็ตรัสแก่นายช่างทั้งหลายว่าครั้งนี้พวกเจ้าไปเตรียมการเอาไว้ทุกอย่างให้พร้อมเถอะพอถึงเวลาเราจะเสด็จไปพวกช่างทั้งหลายก็รีบมาจัดเตรียมการทุกอย่างครั้นเวลารุ่งอรุณใกล้สว่างพระพุทธเจ้าทรงทราบโดยญาณว่าพวกช่างทั้งหลายจะทำการหล่อจึงได้เสด็จมาถึงที่ตรงนั้นจากนั้นพระองค์ก็กอบเอาไออุ่นที่พระอุระของพระองค์ใส่ลงไปในเบ้าที่หล่อพระพุทธรูปพวกช่างก็ทำพิธีเททองหล่อจนเสร็จเรียบร้อยพอสว่างก็พากันถอดเบ้าออกมาดูปรากฏว่าเป็นพระพุทธรูปเหมือนพระพุทธองค์อย่างไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่สักนิดเดียวเหมือนกับมีพระพุทธเจ้าองค์ที่สองเกิดขึ้นแล้วและชาวพุทธก็เลยถือเอาครั้งนั้นมีพระพุทธรูปเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกการจำลองพระพุทธเจ้าครั้งที่9นี้อย่าว่าแต่พระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยแม้เศษเงินเศษทองที่ล้นออกมานอกเบ้านั้นก็กลายเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กองค์น้อยไปหมดเมื่อหล่อสำเร็จเรียบร้อยปรากฏว่ามีฉับพันรังสีหรือรัศมี6ประการประกอบด้วย1นิลเขียวเหมือนดอกอัญชัน2ปีตะเหลืองเหมือนกับหรดานทอง3โลหิตะแดงเหมือนตะวันอ่อน สี่โอทาตะขาวเหมือนแผ่นเงินห้ามัญญเชษสีหงสบัดเหมือนดอกเส้งหรืองอนไก่หกประพัสสอนเลื่อมพลายเหมือนแก้วผลึกประเลงออกมาจากองค์พระพุทธรูปครั้นเวลาต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงที่แล้วก็เข้าไปประทับนั่งเคียงคู่กับพระพุทธรูปที่จำลองไว้ทุกสิ่งทุกอย่างคล้ายกันหมดราวกับมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกถึงสองพระองค์การที่ว่ามีพระพุทธเจ้าสองพระองค์นั้นก็เพราะว่าพระพุทธรูปที่จำลองขึ้นมาเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรพระพุทธรูปองค์ที่จำลองก็ตรัสอย่างนั้นด้วยเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระพุทธรูปที่จำลองก็แสดงธรรมด้วยแต่ในโลกนี้จะมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวพระศาสดาจึงอนุญาตพระพุทธรูปเทศนาธรรมโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายได้เพียง7วันเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นแล้วห้ามตรัสห้ามเทศนาอีกต่อไปพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าถ้าปล่อยเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ตลอดไปต่อไปข้างหน้าผู้คนจะหูสั้นตาสั้นด้วยมีอะไรสงสัยก็จะถามเพียงให้ชาวโลกทั้งหลายได้เคารพกราบไหว้บูชาสักการะแค่นั้นก็พอพระพุทธเจ้าที่หล่อขึ้นในครั้งนั้นจึงมีพระนามว่าพระเจ้าพลาลักแข่งหรือว่าพระมหามุนีตามพระนามของพระเจ้าแผ่นดินแห่งเมืองลักแข่งที่เป็นผู้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังคะช่วงนี้สาวล่าพาขวัญก็อยากจะมาแนะนำโปรโมชั่นดีๆน้ำมังคุดตราแซมบุรี1ขวดราคาเพียง360บาทแต่โปรโมชั่นวันนี้พ่อแม่ซื้อ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรียาหม่อง3กระปุกนะคะสามารถซื้อได้ที่ตามจุดขายที่สาวล่าพาขวัญประกาศหรือพ่อแม่ท่านใดที่ไม่สะดวกไปซื้อโทรหาสาวล่าพาขวัญได้เลยสาวล่าพาขวัญจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางพ่อแม่ไม่ต้องออกไปซื้อเองก็ได้ค่ะรอรับสินค้าที่หน้าบ้านได้เลยช่วงนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่กับรายการดีๆรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดตราแซมบุรีและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะ
9: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซมบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMPและผ่านการพัสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซมบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
10: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: คฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล
2: ้
1: ว
2: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ียวค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
1: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
2: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประธานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479

0: 0818939394ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดกองไปกับไอบองไอสิ
5: ถ้าสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะพิมพ์ใจกินประจำนะคะรู้สึกว่าสิบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ามือเศร้าก็กินลังมือพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยๆเพี้ยๆมากพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
6: ช่วงหน้าที่ทองหน้าที่ทูโทรตอนนี้เลยครับ0430098888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทษตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่อง1,300บาททอนนั่นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทษ0430098888 0430098กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
7: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
8: ๆมันเป็นเรื่องงั้น
7: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0919

รียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: าล
1: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วในช่วงสุขภาพดีไปกับแซนบุรีวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะวันนี้สาวล่าพาขวัญก็จะมาพูดเรื่องสารแซนโทนสารแซนโทนได้มาจากเปลือกมังคุดค่ะในน้ำมังคุดตราแซนบุรีของเรานะคะก็จะสกัดจากมังคุด 100% ไม่มีสารใดผสมเลยเท่ากับว่าพ่อแม่ๆที่ได้ซื้อน้ำมังคุดแซนบุรีไปจะได้สารแซนโทน 100% ค่ะสารแซนโทนช่วยอะไรสารแซนโทนเป็นสารที่มาจากเปลือกมังคุดเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติช่วยในการต่อต้านยับยั้งการอักเสบต่างๆในสมัยก่อนนะคะก็จะใช้รักษาอาการติดเชื้อหรือรักษาอาการท้องเสียได้ปัจจุบันก็มีวิวัฒนาการนำเปลือกมังคุดมาทำเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆประโยชน์หลักๆของสารแซนโทนเลยก็จะช่วยยับยั้งการอักเสบลดอาการบวมหรือเจ็บปวดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อการที่เราปวดขาทำงานหนักหรือเดินแล้วรู้สึกเจ็บที่ข้อขาไม่สบายตัวสารแซนโทนก็จะช่วยไปบรรเทาอาการเจ็บหรืออาการปวดกล้ามเนื้อของเราได้นะคะที่สำคัญก็จะเพิ่มความดันในเลือดด้วยไปขยายหลอดเลือดทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดทำงานได้ดีก็จะส่งผลต่อร่างกายที่มีสุขภาพที่ดีค่ะเพราะว่าเลือดในร่างกายได้ทำงานอย่างถูกต้องได้ไหลเวียนก็จะช่วยลดอาการมือเท้าชาได้ด้วยเพราะว่าอาการนี้ส่งผลมาจากการที่เลือดไหลเวียนไม่ดีแต่ถ้าเราทานน้ำมังคุดแซนบุรีมีสารแซนโทนด้านในก็จะช่วยไปขยายหลอดเลือดเพิ่มความดันในเลือดทำให้การไหลเวียนเลือดของเราเป็นปกติค่ะพูดถึงสารแซนโทนเราจะต้องสกัดจากเปลือกมังคุดหลายลูกเลยนะคะเราถึงจะได้ปริมาณที่มากพอหรือเพียงพอกับเราดังนั้นสารแซนโทนจึงมีราคาค่อนข้างที่จะสูงในท้องตลาดแต่ว่าวันนี้สาวร่าพาขวัญมีผลิตภัณฑ์ที่มันแนะนำก็คือน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% แปลว่าพ่อแม่จะได้สารแซนโทน 100% เลยค่ะเพราะว่าน้ำมังคุดแซนบุรีไม่ผสมสารใดเลยไม่ใส่น้ำตาลและก็ไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะคะน้ำมังคุดแซนบุรีของเราเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกค่ะสกัดจากธรรมชาติพ่อแม่ท่านใดที่มีอาการถ่ายไม่ดีหรือเจ็บตามกล้ามเนื้อปวดแข้งปวดขาน้ำมังคุดแซนบุรีก็จะช่วยได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นแซนโทนเขาจะช่วยยับยั้งช่วยบรรเทาอาการอักเสบด้านในของเราได้ค่ะอยากให้พ่อแม่ลองเปิดใจลองทานดูนะคะลองมาเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติจะได้ปลอดภัยกับสุขภาพของเราค่ะ พื่อสุขภาพที่ดีของเราทานวันละ1แก้วหรือ30ซีซีทานทุกวันทานแล้วอย่าลืมทานน้ำตามด้วยนะคะที่สำคัญเปิดขวดแล้วอย่าลืมแช่ตู้เย็นสาวลาภพาขวัญย้ำอีกครั้งเลยน้ำมังคุดแซนบุรีไม่มีสารกันบูดนะคะน้ำมังคุดแซนบุรีนะคะราคาเพียง1ขวด360บาทแต่ว่าวันนี้สาวล่าพาขวัญมีโปรโมชั่นมาให้พ่อๆแม่ๆซื้อ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรียาหม่อง3กระปุกนะคะอยากจะให้พ่อๆแม่ๆทานเป็นชุดทานต่อเนื่อง3ขวดเพื่อการเห็นผลที่ชัดเจนค่ะลองดูค่ะพ่อๆแม่ๆสำหรับช่วงนี้เรามาเริ่มต้นชั่วโมงด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญพ่อๆแม่ๆรับฟังได้เลยค่ะ
0: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928172589
3: จากปากคำบอกเล่าของประชาชนชาวบ้านทั้งหลายในเขตอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าของร้านขายเครื่องหนังกระเป๋ารองเท้าต่างๆแล้วก็เป็นศิษย์ของพระอาจารย์จำเนียนศรีละเศรษฐูได้กรุณาเล่าให้ฟังบอกว่าสำหรับพ่อท่านคล้ายนั้นเตี่ยผมเคยเล่าให้ผมฟังอีกต่อนึงครับบอกว่าพ่อท่านคริ้งน่ะมีความอัศจรรย์มากเก่งเหมือนเซียนท่านมักจะรู้อะไรล่วงหน้าแล้วก็บอกให้ทราบเสมอเตี่ยของผมเป็นคนจีนไม่เคยขออะไรจากพ่อท่านคริ้งเกินกว่าคำให้พรและเตี่ยของผมก็เชื่อว่าท่านเป็นเซียนมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ถ้าพ่อท่านคริ้งพูดอะไรก็จะเป็นมงคลแก่เตี่ยผมทุกครั้งคำพูดของท่านก็คือคำที่เป็นสิริมงคลใครได้รับพรจากท่านก็ล้วนจะสมปรารถนาทีเดียวสมัยสงครามญี่ปุ่นบุกไทยเตี่ยผมลำบากมากยากจนแทบจะไม่มีผ้าจะนุ่งห่มเตี่ยผมทำงานเก่งแต่ถ้าไม่เก่งก็ไม่มีจะกินแม่ผมเป็นคนพื้นที่นี้มีลูกคนหนึ่งเวลานั้นก็คือพี่ชายผมสงครามก็เกิดขึ้นจะหาคนที่สุขสนุกสบายคงไม่มีหรอกช่วงสงครามบ้านนอกอย่างนี้เตี่ยผมขึ้นไปบนเขาหาของมาให้กินได้หัวเผือกหัวมันก็เอามากินกันหลายครั้งเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งให้เสือกินในป่าเตี่ยขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็บอกกล่าวให้เทวดาเซียนต่างๆพ่อท่านคริ้งวัดถลุงทองช่วยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นได้พบกับพ่อท่านคริ้งซึ่งท่านยังแข็งแรงนะเวลานั้นได้เข้ากราบแล้วก็ทำบุญกับท่านด้วยเตี่ยเล่าให้ผมฟังว่าท่านมองหน้าอ้วครู่หนึ่งแล้วท่านก็พูดขึ้นว่าสงครามเลิกหรือจะร่ำรวยวะเตี่ยของผมคิดไม่ออกว่าจะร่ำรวยได้ยังไงกันขนาดข้าวสารยังไม่มีจะกินเลยต้มเผือกต้มมันป่ากินกันเป็นว่าเล่นจะร่ำรวยได้ยังไงกันก็วันที่จะมีโชคจริงๆอย่างท่านว่าล่ะเตี่ยเล่าให้ฟังวันนั้นท่านออกไปหาอาหารป่าพวกหน่อไม้ลูกไม้เพื่อจะนำมาปรุงอาหารแลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่นๆบ้างกอไผ่ที่เตี่ยผมกำลังขุดเพื่อจะเอาหน่อไม้อยู่ระหว่างข้างทางรถไฟในช่วงนั้นรถไฟไทยยังใช้หัวรถจักรไอ้น้ำอยู่ก็มีเสียงดังควันขโมงเดียวขณะที่ตั้งหน้าตั้งตาขุดหน่อไม้พอรถไฟแล่นมาก็หยุดขุดเลี่ยงหลบในพงไม้กำบังสายตาพวกทหารญี่ปุ่นด้วยซึ่งอาจจะควบคุมกระบวนรถไฟมาด้วยพวกนี้พูดยากเออะมันยิงท่าเดียวสายตาจ้องมองไว้ที่รถไฟทันทีนั้นก็เห็นคนที่อยู่บนรถไฟใช้เท้าถีบลังไม้ไม่โตนักก็ขนาดปี๊บใส่น้ำตาลมะพร้าวแหละลังแรกก็ตกกลิ้งลงมาระหว่างพุ่มไม้อีกลังนึงตกลงไปในแอ่งน้ำซึ่งไม่ลึกนักน้ำแตกกระจายเตี่ยผมก็ก้มตัวลงแนบกับพื้นดินก็ไม่ปรากฏว่าจะมีอะไรตกลงมาอีกพอฟันไฟรถจางไปก็ค่อยๆเดินไปยังจุดที่มีวัตถุเป็นลังตกลงมาด้วยแรงเท้าถีบแรกๆเตี่ยก็ไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปใกล้เพราะเกรงว่ามันจะเป็นอันตรายอาจจะเป็นระเบิดเป็นวัตถุระเบิดของทหารญี่ปุ่น ก็เลยตัดไม้ไผ่ทั้งลำริดก้านกิ่งออกแล้วก็ค่อยๆเขี่ยลังไม้นั้นไปมาจนแน่ใจว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ข้างในนั้นไม่ใช่ระเบิดแน่นอนเตี่ยถึงได้เดินเข้าไปลากออกมาจากพงไม้แล้วก็เอามีดโต้งัดออกแต่สิ่งที่ทำให้เห็นนั้นต้องทำให้ตกตะลึงเมื่อพบว่าเป็นทองคำที่มีลักษณะเป็นเส้นเป็นลูกกลมๆเป็นท่อนๆก็มีซ้ำยังมีสิ่งอื่นๆอีกพอสมควรของทั้งหมดนั้นถูกบรรจุผูกมัดไว้ด้วยฟางข้าวแห้งเห็นอย่างนั้นเตี่ยก็วิ่งไปยกเอาลังในแอ่งน้ำอีกลังหนึ่งเตี่ยกว่าจะกลับไปบ้านก็ต้องหลบสายตาผู้คนจนดึกดื่นภายในครอบครัวก็ตื่นเต้นกับทองคำแล้วก็เครื่องประดับต่างๆเตี่ยมาระลึกนึกถึงคำพูดของพ่อท่านคริ้งว่าจะร่ำรวยเมื่อสงครามสงบเหตุนี้เตี่ยก็เลยมีความเชื่อว่าท่านเป็นผู้วิเศษเป็นคำพูดยกย่องว่าท่านเป็นเซียนเพราะท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่อมาภายหลังพวกเราได้ศึกษาธรรมะได้นั่งสมาธิภาวนาก็เกิดความเข้าใจว่าจิตใจของพ่อท่านคริ้งจันทสิริในมีความสงบสุขมากญาณรู้ญาณเห็นก็ปรากฏได้ภายในจิตใจซึ่งเราเรียกว่าอนาคตังสยานคือกำหนดรู้วาระว่าอนาคตจะเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ยังไงก็ตามครอบครัวของผมทั้งหมดก็ลืมตาอ้าปากได้จริงๆหลังสงครามเลิกแล้วก็ได้นำเอาทองคำนั้นไปขายได้เงินได้ของมาแล้วก็ลงทุนทำงานด้วยพอท่านคริ้งเคยพูดกับเตี่ยผมบอกว่าเออนั่นแหละก็บอกลือแล้วว่าจะร่ำรวยทองน่ะเป็นของลือก็เอาไปทำประโยชน์ให้ดีนะอย่าเอาไปประกอบกรรมทำชั่วนะคำพูดนี้เป็นคำเตือนใจลูกๆทุกคนหลานๆทุกคนด้วยแม้ให้ทำความผิดแม้เรื่องการพนันต่างๆก็ไม่ละเมิดโดยเด็ดขาดทุกวันนี้ครอบครัวของผมทุกคนจะไปกราบท่านด้วยดีตลอดมาถ้าทำไม่ดีก็คงจะถูกตำหนิติเตียนจากท่านนะไม่ดีเลยสิ่งที่พวกเราชอบก็คือคำอวยพรของท่านแม้เพียงประโยคเดียวก็จะเป็นสุขตลอดชีวิตเลยทีเดียวทำไมหลวงปู่คริ้งจันทสิริจึงให้พรแต่บุคคลผู้ร่วมวาสนาบารมีแล้วก็มักจะเป็นไปดังวาจาของท่านก็เพราะว่าหนึ่งท่านรู้ด้วยอดีตังสยานคือความรู้แต่อดีตแล้วกำหนดย้อนมาถึงปัจจุบันได้อย่างน่าอัศจรรย์สองกำหนดรู้ด้วยอนาคตังสยานคือท่านรู้ว่าในอนาคตนี้จะเกิดผลดีอย่างเช่นเรื่องที่ได้ฟังเนี่ยอันเกิดจากญาณวิเศษของหลวงปู่คริ้งเป็นต้นสามกำหนดรู้ด้วยปัจจุบันนังสยานคือสามารถรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะมาปรากฏในขณะปัจจุบันอันนี้เป็นคุณวิเศษที่เกิดจากการบำเพ็ญเพียรภาวนา
1: พักสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ทานน้ำมังกุตราแซมบุรีที่จะมาเล่าสู่ให้ทุกท่านได้ฟังว่าประสบการณ์ที่ได้เริ่มทานเนี่ยเป็นยังไงในช่วงนี้ค่ะช่วงเยี่ยมยามถามข่าวเชิญรับฟังค่ะ
4: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าพขวานเป็นตัวแทนน้ำคุตราไซบุรีนะคะวันนี้อยู่กับ
2: อันแม่ประเสริฐค่ะ
3: อ๋อแม่ประเสริฐนะคะ
2: แม่ประเสริฐมอนสีหาค่ะ
3: ค่ะแม่ประเสริฐอยู่บ้านไหนคะ
2: อยู่บ้านโคกสว่างค่ะ
3: ค่ะ
2: ตำบลโคกสูงอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นค่ะ
3: ค่ะพอดีหนูอยากสอบถามนะคะว่าก่อนมาทานน้ำมังคุดเนี่ยค่ะมีอาการเป็นยังไงคะถึงได้มาทานน้ำมังคุด
2: มีอาการแก้บ่สบายทึ่งเป็นวัณโรคทึ่งล่ำไส้เป็นแผลทึ่งตับเป็นสามอย่างไปหาหมอบัดนี้ก็ไปรักษาอยู่น้ำหมอเป็นเดือนแล้วบัดนี้แม่ก็เลยกินน้ำมังคุดบัดนี้ก็เลี้ยวให้กินขวดหนึ่ง
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ให้กินขวดหนึ่งก็เลี้ยวว่าอยากกินอีกเลี้ยวให้อีก3ขวด
3: โอ้ค่ะ
2: อันเป็น4สูตรเด้ค่ะตาซื้อมาน่ะตาว่าให้แก้กินนี่ประมาณ7ขวด
3: อ๋อ7ขวดเลย
2: ค่ะค่ะยังอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะแก้เป็นเหลี่ยมเป็นไสขึ้นว่าแม่น้ำมังคุดผมหมดแล้วเด้ก็เลยได้สั่งให้แก้อยากไหมบัดนี้เฮาซ่อมเบิ่งน่ะผิวพรรณแก้เนี่ยดีขึ้น
3: จ้า
2: เป็นดีขึ้นอยู่กินอยู่แล้วนี่กินข้าอยู่กวดอันสวดที่สองเนี่ย
3: จ้า
2: เป็นเกล็ดขวดนั่นค่ะ
3: ค่ะแล้วตอนทานน้ำมังคุดช่วงแรกนะคะมีอาการเป็นไข้หรือว่าปวดตัวอะไรแบบนี้มีอาการ
2: บ่ค
3: ่
2: ะบ่มีอาการ
3: ไม่มีอาการ
2: กินกินค่ะกินไปเลยกินว่าเอาลาเอานี่ไปกินเบิ้งกินแล้ววันนี้ก็เลยซื้อสั่งมาให้อีกสูตรนึงก็เลยให้กินเบิ้งว่าแก้เป็นผิวพรรณเป็นคลื่นขึ้นไหมคะ
3: ค่ะ
2: เป็นบ่เสาบ่หมองเป็นเหลี่ยมเป็นไซส์เดี๋ยวนี้เป็นมีเนี่ยมีหนังมีผิวพรรณดีไหมคะ
3: อ๋อค่ะ
2: ค่ะ
3: ตั้งแต่หลังจากทานน้ำมังคุดเนาะ
2: ค่ะ
3: ค่ะตอนที่จะมาก่อนที่จะมาทานน้ำมังคุดนะคะได้มีคนแนะนำไหมคะหรือว่าฟังในรายการวิทยุอ๋อมีคนแนะนำ
2: ฟ
3: ัง
2: มีสายอยู่ค่ะฟังมีสายอยู่ค่ะเพราะว่าน้ำมันพวกพ่อคอนี่แหละค่ะ
3: อ๋ออ
2: ยู่สถานีอัน 94.75
3: จ้า
2: อำเภอหนองพ้องค่ะ
3: ค่ะ
2: ค่ะเพราะว่าเป็นแฟนเพ่งเป็นยูนิคกับฟังเพิ่นซื้อมือซื้อมือเลยสั่งมากินคนสั่งหลายอยู่ค่ะ
3: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะหนูรบกวนเท่านี้
2: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ค่ะค่ะค่ะ
3: ค่ะ
2: ค่ะหมด4ชุดแล้วค่ะ
3: โอ้ยค่ะขอบคุณนะคะค่ะสว
2: ัสดีค่ะ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุม4แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่4แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่4แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้4แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้4แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ ่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาท
3: แถมฟรีขวดเล็ก3ขวด
1: จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9
3: หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี
1: ้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
4: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยน้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928172589
5: หลวงปู่คลิ้งแห่งวัดถลุงทองท่านมีอายุพรรษาที่ยาวนานแล้วก็ยังเป็นพระภิกษุผู้สงบระงับจากกิเลสตัณหาอย่างสิ้นเชิงจนเป็นที่เล่าลือไปในหมู่ชนทั้งปวงดังนั้นในวันที่8กันยายน2520หลวงปู่คลิ้งได้รับโอกาสอันน่ายินดีว่าหลวงปู่คลิ้งท่านเดินทางไปจังหวัดพัทลุงเพื่อไปทำบุญงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่นำแห่งวัดดอนสลาในงานดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จโดยการส่วนพระองค์ด้วยในโอกาสดังกล่าวนี้เองหลวงปู่คลิ้งจันทสิริแห่งวัดถลุงทองก็มีโอกาสเข้าเฝ้าปฏิสันถารเป็นเวลานานถึง2ชั่วโมงเสร็จอย่างไรก็ตามจากการได้สนทนาแบบปกติธรรมดาแห่งพระองค์ท่านจึงมีโอกาสรับรู้สิ่งต่างๆจากพระผู้เป็นปูชนียบุคคลแห่งเมืองใต้ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงพระศรัทธาเลื่อมใสหลวงปู่คลิ้งแห่งวัดถลุงทองเป็นอันมากในโอกาสนั้นพระองค์ได้ทรงถวายปัจจัยทายทานแด่หลวงปู่คลิ้ง 20,000 บาทด้วยในฐานะพระผู้มีอายุมากเป็นนักบวชผู้อาวุโสหลวงปู่คลิ้งจึงได้รับการยกย่องและสักการะบูชาจากพระเถระที่สำคัญหลายองค์ซึ่งก็หมายถึงคุณธรรมประจำจิตใจของหลวงปู่คลิ้งด้วยในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่นำแห่งวัดดอนสลานั้นหลวงปู่คลิ้งได้ถวายน้ำพระพุทธมนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์หลวงปู่คลิ้งจันทสิริแห่งวัดถลุงทองอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเป็นพระเถระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระศรัทธาและเลื่อมใสยิ่งองค์หนึ่งหลวงปู่มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อคราวงานยกช่อฟ้าณวัดโคกสมณคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างไรก็ตามคุณงามความดีของท่านย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนทั้งปวงมาด้วยดีโดยตลอดดังนั้นเมื่อวันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2521อันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสมณศักดิ์ถวายหลวงปู่คลิ้งจันทสิริแห่งวัดถลุงทองเป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูภาวนาพิรมในปีพ.ศ. 2521ที่หลวงปู่คลิ้งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์นั้นตรงกับอายุของท่าน93ปีพรรษาที่73ทำไมเราจึงเชื่อว่าหลวงปู่คลิ้งหรือว่าพ่อท่านคลิ้งหรือพระครูภาวนาพิรมท่านเป็นปูชนียบุคคลแห่งชาวภาคใต้ครับ ตอบได้ว่าหลวงปู่คลิ้งท่านคือพระผู้มีจริยวัตรการปฏิบัติธรรมที่งดงามมีความเข้าใจถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าหลักปฏิบัติที่แท้จริงคือจิตจิตจะบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ก็ด้วยศีลสมาธิและปัญญาหลวงปู่คลิ้งท่านถือเพศบรรพชิตมาตั้งแต่อายุได้8ขวบแล้วท่านก็ได้รับการฝึกฝนอบรมจิตใจตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาย่อมแสดงว่าจิตใจของท่านทรงไว้ด้วยความเมตตาปราณีจิตใจที่สะอาดนุ่มนวล นี้ย่อมหมายถึงคุณธรรมอันวิเศษที่ท่านได้ศึกษามาแล้วเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่คลิ้งเป็นพระเถระที่มีอายุยืนยาวนานที่สุดในภาคใต้และมีประสบการณ์ชีวิตที่ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่คลิ้งเป็นพระที่รักความสงบจิตเป็นสมถะธรรมไม่สะสมสิ่งของให้รกหัวใจไม่แต่ต้องปัจจัยเงินทองท่านเห็นสิ่งของเหล่านี้ไร้คุณค่าไม่น่านิยมเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่จะผูกมัดให้ท่านอยู่กับที่ดังนี้แม้แต่รองเท้าก็จะไม่ให้ติดตัวท่านเลยแต่เดิมหลวงปู่คลิ้งท่านมีกุฏิหลังเก่าที่จะนั่งสมาธิภาวนาพักจำพรรษาต่อมาคณะศิษย์ก็พร้อมใจกันสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้บรรยากาศกว้างขวางสว่างไม่ทึมทึบเพื่อสุขภาพของท่านแล้วก็ได้เป็นสถานที่ต้อนรับญาติโยมวัดถลุงทองนี่เป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งในเขตอำเภอร่อนพิบูลที่วัดถลุงทองมีอะไรคนถึงได้เดินทางไปที่นั่นเพราะว่าเป็นพระเครื่องมงคลอันได้แก่พระเครื่องเหรียญรูปเหมือนต่างๆของหลวงปู่คลิ้งจันทสิริจากสาเหตุนี้เองคนทั้งหลายโดยทั่วไปจึงเข้าใจว่าหลวงปู่คลิ้งท่านมีพระเครื่องให้เช่าและถ้าจะเอ่ยถึงหลวงปู่คลิ้งทุกคนก็จะนึกถึงพระเครื่องรางของขลังนี่เป็นเหตุที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากทีเดียวแท้จริงความดีของหลวงปู่คลิ้งไม่ได้อยู่ที่พระเครื่องรางของขลังนั้นหลวงปู่คลิ้งก็เคยพูดให้ฟังครั้งนั้นว่าอะไรอะไรก็สู้ความดีมีศีลมีธรรมไม่ได้พระพุทธเจ้ามีดีจึงทำให้พวกนักบวชไม่อดไม่อยากท่านเลี้ยงสงฆ์ได้หมดประเทศก็เพราะความดีของท่านตรงกับคำพูดของหลวงปู่หมุนยโสโรจังหวัดพัทลุงท่านก็พูดไว้ว่าคนส่วนมากนะมาหาก็ล้วนอยากจะได้ของภายนอกหาของวิเศษหาพระหาเหรียญไม่เคยมาหาธรรมะไม่เคยได้ยินว่าขอฟังเทศน์ฟังธรรมคนเรามันชอบฝืนกฎแห่งพระไตรลักษณ์กันหลวงปู่คลิ้งจันทสิริท่านก็ยืนยันว่าความดีนั้นสามารถเลี้ยงสงฆ์ให้อยู่ได้แม้มีบาทใบเดียวและความดีนั่นเองที่จะนำมาซึ่งศีลสมาธิและปัญญาถ้าเราไม่ไขว่คว้าในวันนี้เราจะเอาดีเมื่อไหร่ได้ในช่วงหลังๆในชีวิตของหลวงปู่คลิ้งจันทสิริตอนที่ท่านอยู่ในวัยชรามากและเวลาของท่านก็คือการพักผ่อนทำจิตใจให้เกิดความสงบสุขหลวงปู่ชี้ให้เห็นความจริงว่าพระสัทธรรมเป็นอย่างนี้ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ถ้าไม่เกิดไม่ตายอะไรจะดีกว่ากันเวลานี้เราชาวพุทธถ้ายังเห็นว่าธรรมปฏิบัติของพระพุทธเจ้ายังควรค่าก็จงรีบทำความเพียรกันเถอะใครๆก็รู้ว่าศีลสมาธิปัญญามีคุณค่ามหาศาลแต่ก็ยังขาดผู้ทำจริงในเวลานี้หลวงปู่คลิ้งท่านมีปฏิปทาที่น่าจะเอาเป็นตัวอย่างเพื่อดำเนินจิตให้เข้าสู่ความสงบอย่างแท้จริงอีกประการหนึ่งขอย้ำว่าอย่ามองหลวงปู่คลิ้งไปในเรื่องพระเครื่องพระเหรียญแต่ท่านเป็นพระที่แท้ที่มีดวงจิตสว่างบริสุทธิ์สมบูรณ์ในความเป็นพระมากท่านที่ตั้งใจจะเดินทางไปวัดถลุงทองเพื่อกราบนมัสการหรือว่าทำบุญให้หลวงปู่ก็ให้ตั้งใจว่านับเป็นวาสนาที่ได้มากราบพระผู้บริสุทธิ์และมีอายุยืนยาวนานถึง5รัชกาลซึ่งก็นับว่าน้อยจริงๆที่จะมีอายุยืนนานอย่างท่านก็ขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานให้ได้พบกับความสุขความเจริญแม้จะครองคารวาสก็ให้พบสุขแม้ได้บวชเป็นบรรพชิตก็ขอให้จำเริญในพระพุทธศาสนายาวนานนะเหมือนกับอายุของหลวงปู่ด้วยเถิดสาธุ

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าหน้าบ่าวอาอาแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกะเปากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดมาเยี่ยมผู้ดื่มน้ำมังคุดวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อนไหนพ่อ
3: เพื่อนบ้านข่าวครับ
2: บ้านข้าวเนาะ
3: ครับ
2: ครับคุณพ่อชื่อไหนพ่อ
3: ชื่อสุขครับ
2: พ่อสุขน้ำสกุล
3: รวงศรีครับ
2: คุณพ่อนี่อยู่บ้านเลขที่ไหนพ่ออ
3: ้าวเลขที่8คร
2: ับ บ้านเลขที่8ครับนี่บ้าน
3: มันนายแตงครับ
2: นายแตงตำบล
3: ภูเรนคาครับ
2: ภูเรนคาเนาะครับอำเภอบ้านเข้าครับ
3: ครับ
2: อยากถามคุณพ่อก่อนที่มาดื่มน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างเนี้ยครับ
3: ง่ายผมป่วย
2: ครับ
3: เป็นเดือน2เดือนพุ่นแล้วครับ
2: เป็นป่วยแบบไหนครับพ่อ
3: ป่วยมันนี่ไอนะครับ
2: เป็น
3: โรคไอนะครับ
2: ครับ
3: บัดนี้ว่าเป็นวันละโรคนะ
2: ครับครับ
3: บัดนี้ผมลุกบ่ได้เลย
2: มื้อนั้นนอนนอนซมเลยติพ่อ
3: ครับเที่ยงมื้อนี้เลยหลานบอกว่าไปเอาวัน
2: น้ำมัง
3: คุดเนี่ย
2: น้ำเป็ดมังคุดนี่เนาะ
3: พอติไปจักนั่นน่ะ
2: ครับ
3: ขึ้นครับปีนขึ้นเที่ยงเลย
2: อ๋อครับซื้อมาที่แรกจะกวดพ่อที่ว่า
3: ซื้อมาที่แรกกวดนึงครับ
2: อ๋อมาร้องซื้อมาร้องเบิ่งก่อน
3: ครับ
2: ครับ
3: หลานบอกหลานนี่ไปเอามากินมื้อนั้น
2: ครับ
3: พอกินไปเป็นจอกนะครับ
2: ครับ
3: พื้นทันทีเลยครับ
2: อ๋อกินรู้สึกว่าแบบมันลุกได
3: ้ครับ
2: ครับ
3: ปีนขึ้นเตียงเลยดังนี่นั่งบะไรเด็กคนนั้น
2: ครับ
3: พวาย
2: ครับ
3: ดังเหินแล้วผม
2: นอนแบบว่าสมค่าเตียงเลย
3: ครับ
2: มานี่กินประจักษ์พ่อพี่ว่ามัน
3: พวกปนีบผมก็มืดกวดต่อไปเลยครับ
2: อ๋อเดี๋ยวนี้กินมาหอดตะกวดแล้ว
3: เดี๋ยวนี้ไว้2 3โลแล้วครับ
2: อ๋อกินมาเรื่อยๆเดี๋ยวพอเนาะ
3: ครับผมหัวก็มาเซาวัง 2-3 มือเนี่ย
2: อ๋อที่ว่า
3: อยากห่างเนี่ยครับ
2: อ๋อเพราะว่าร้องเบิงว่าห่างเบิง
3: ครับห่างเนี่ย
2: การเงินเนี่ย
3: การเงินนี่แหละครับ
2: ครับอ๋อกับว่าร่างกายกับว่ามันมันใจเตือนแล้วพอเนาะ
3: ครับ
2: มันใจครับยังเงินมีปัญหาสุขภาพยังเงินมีบ่พ่อความดันเบาหวานมีบ
3: ่บ่มีความหวานความดันบ่มีนะครับ
2: แต่ว่าหนักๆคือวัณโรคนี่เนาะ
3: ครับวัณโรค
2: ครับไปหาหมอมั้งไหมล่ะติพ
3: ่
2: อ
3: ไปว่าบ่มีครับ
2: เนาะครับหมอจนว่าให้มันอยู่บ้านน่ะติพ่อเนาะ
3: ครับ
2: อาการแบบว่าหนัก
3: ได้ออกมายาทั่วปู่มื้อนี่ก็ได้กินครับ
2: อ๋อครับ
3: เป็น10กว่าเม็ดพุ่นแล้ว
2: กินแค่ละคาบอ่ะ
3: ครับ
2: อืมครับ
3: ห่อทอหยังนี่ได้กิน
2: ครับก
3: ็ย้อยเนาะ
2: ครับเป็นบุญพ่อดีใจน้ำพ่อครับติว่า
3: เคิ่นบ่ถึกมื้อนี่ตายตัวพ
2: ่อเออมา
3: เ
2: ออยินดีขึ้นกับน้ำมังคุดนี่เนาะ
3: ครับ
2: ครับท่านนี้นี่ไฮไลท์ภายในพ่อน้ำมังคุดเน
3: ี่
2: ย
3: โ
2: อ้ว่าดี
3: ไฮไฮไลท์อยู่ครับ
2: จากเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้จากเปอร์เซ็นต์ครับ
3: เป็นร้อยกว่าพุ่นแล้วครับ
2: โอ้โหมั่นใจไลท์เนาะพ่อเนาะครับโอ้ท่านพ่อจนมั่นใจนะพ่อเนาะเห็นว่านอนนอนสม
3: เฮ้ยไปบ่ได้แล้วครับนั่งบ่ได้มีกระดูกอยู่นะ
2: ครับมีแต่กระดูก
3: งวยแล้วครับ
2: นั่งครับ
3: ตะมูกินมาแล้วผมเก็บไปฝามันไว้อยู่โดเนี่ย
2: อ๋อครับ
3: บ่หน่อยฝา
2: สะสมนับไว้ปฏิพ่อ
3: ครับ
2: ครับครับครับสิมาฝากครับ
3: ครับโอ้ย
2: ครับ
3: ดีแล้ว
2: ครับครับโง่ดีใจกับพ่อ อันกินเขานอนหลับดีอยู่วะเนาะ
3: นอนหลับดีอยู่ครับ
2: ครับกินเขาได้แล้วเนาะครับซีนาสูงสุดใสขึ้นมีน้ำมีนวลขึ้นเนี่ย
3: ครับโอ้แต่ก่อนวาย
2: อ๋อแต่ก่อนนี
3: ่หนังบ่ได้ครับ
2: ครับครับเป็นครับว่าเป็นต้องมีเนื้อมีหนังคน
3: คนเห็นนี่ไว้ไปแท้ละ
2: ครับ
3: หมอย่างหนกนะ
2: ครับ
3: แปดสิบกลัวแล้วครับ
2: โอ้แปด
3: สิบสี่แปดสิบห้าคนแล้ว
2: ครับแปดสิบสี่ปีแล้ว
3: ครับ
2: พี่บอกมาเป็นความจริงนะพ่อเนาะ
3: ครับ
2: บ่ได้มาจ้าง
3: ว่าบ่ได้จ้างเว้าแล้ว
2: ครับ
3: เป็นความจริงเลย
2: ครับมาผู้ใดอยู่เขตนี้ก็แม่มาถามพ่อได้เนาะมาหาได
3: ้อยู่ถามได้
2: บ้านนาอินแดงพอสุกเนาะ
3: ครับ
2: พอสุกแม่มาเบิ่งมีตนอยู
3: ่ครับ
2: ครับมาถามเบิ่งได้ว่าป่วยแช่บ่อีหลีบ่เป็นวัณโรคอาการดีขึ้น
3: ครับ
2: ครับเป็นว่ามั่นใจเนาะพ่อเนาะ
3: ครับมั่นใจนะผม
2: ครับโอ้มื้อนี้ผมก็กราบขอบคุณคุณพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให
3: ้
2: พี่น้องทั้งบ้านได้รับชมรับฟังครับเป
3: ็
2: นบุญบอก
3: ติดตัวนะพ่อครับดีครับ
2: ครับผมครับขอบคุณครับ
4: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
5: น้ำมังคุดตราซานบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราซานบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราซานบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
6: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
7: ในพระสูตรของพระพุทธศาสนามหายานเล่าว่า สมัยหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปเทศนาโปรดบรรดาเหล่าพญานาคทั้งหลายพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสธรรมกถาวิสัชนาแสดงแก่พญานาคราชมีความว่าบุคคลใดหยุดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและงดเว้นเสียจากการเสพเลือดเนื้อสัตว์อีกทั้งยังชี้นำส่งเสริมให้หมู่ชนทั้งหลายหยุดฆ่าหยุดเสพชีวิตเลือดเนื้อผู้อื่นบุคคลผู้นั้นย่อมห่างไกลจากอกุศลมูลทั้งปวงและบริบูรณ์พร้อมด้วยอานิสงส์ทั้ง10ประการอันได้แก่1เป็นที่รักใคร่ของบรรดาเทพพรหมตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย2จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น3สามารถตัดขาดความอาฆาตดับอารมณ์เหี้ยมโหดเคียดแค้นในใจลงได้4ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย5มีอายุมั่นขวัญยืน6ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากวัชรเทพทั้ง8 7ยามหลับนิมิตเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคล8ย่อมระงับการจองเวรสลายความอาฆาตแค้น9สามารถดำรงอยู่ในกระแสแห่งนิพพานไม่พลัดหลงตกลงสู่อบายภูมิ10ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้จิตวิญญาณจะมุ่งสู่คติภพมีเรื่องของบาปที่ติดตามสนองแก่ผู้กระทำแบบกรรมทันตาอย่างเช่นเจ๊กังนักเชือดคอไก่เชือดคอตัวเองครับชายชาวจีนคนหนึ่งชื่อเจ๊กังมีอาชีพผลาญชีวิตไก่ด้วยมีดคมเขาทำอยู่อย่างนี้เป็นประจำไม่ได้คิดว่าชีวิตใครใครก็รักทั้งที่ฆ่าไก่แล้วหากผ่านหน้าวัดมาทุกวันธรรมะไม่เคยเข้าไปสถิตในหัวใจของเขาได้เลยแม้แต่น้อยชะรอยเวรกรรมที่เขาสร้างสมไว้คงจะค่อยๆแก่กล้าด้วยนิสัยที่เขาชอบกินเหล้าเป็นประจำก็ทำให้เผลอตัวเอามีดเชือดคอตัวเองดูบ้างจนคอเป็นแผลยังดีที่มีคนช่วยไว้ได้ทันรอดตายหวุดหวิดแต่ต่อมาไม่นานก็ได้ข่าวว่าเจ๊กังเชือดคอตัวเองตายในลักษณะเดียวกับที่เชือดคอไก่นั่นเองเออหนีไม่พ้นมีนักฆ่าหมูคนหนึ่งถูกฆ่าเหมือนหมูครับผู้ชายคนหนึ่งใจอมหิตมากชอบแทงหัวใจหมูคือทุบหมูแล้วใช้มีดคมปลายแหลมแทงตรงหัวใจหมูให้ตายทันทีเขาทำอย่างนี้มาเป็นประจำวันหนึ่งเขาถือมีดคู่มือไปนั่งที่ร้านค้าคนจีนคนหนึ่งพูดจากันยังไงไม่รู้เกิดผิดใจกันอย่างรุนแรงกับคนที่คุยด้วยคนที่ไม่พอใจเขาก็ฉวยมีดปลายแหลมเล่มนั้นจ้วงแทงหัวใจนักฆ่าหมูตายในลักษณะเดียวกับที่เขาเคยฆ่าหมูนั่นเองนะครับนักชนไก่คนหนึ่งตีมือตัวเองจนเน่าครับที่ตลาดโรงหมูอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนายอิ่มนี่เป็นนักชนไก่แล้วก็เล่นโขนเก่งก็มีชื่อต่อท้ายว่าอิ่มพระรามด้วยความที่ชอบชนไก่เป็นชีวิตจิตใจเวลาล้มเจ็บจวนตายแกเอามือทั้งสองของแกตีกันเองจนสุดแรงกระแทกเข้าหากันแล้วก็ร้องเป๊กพ่อเป๊กพ่อจนมือเป็นแผลเน่าในที่สุดก็ขาดใจตายด้วยอาการอันน่าสังเวชผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกชายคนเดียวปฏิบัติแม่ทุกเช้าทุกค่ำแม่ก็คิดสงสารจะหาภรรยาให้ช่วยแบ่งเบาลูกชายก็บอกว่าอย่าเลยแม่ทำเองจะดีกว่าหลายคนก็หลายใจไม่ถูกใจก็จะทะเลาะวิวาทกันแม่ก็ไม่เชื่อไปหาผู้หญิงคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาอยู่ด้วยกันมาหลายปีก็ไม่มีลูกก็เลยไปหาหญิงอีกคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาน้อยเมื่อภรรยาคนใหม่ตั้งท้องภรรยาหลวงก็คิดว่าถ้าหากว่าเขามีลูกขึ้นมาก็จะเป็นใหญ่กว่าตัวนางก็เกิดความอิจฉาก็คิดหาวิธีกำจัดก็เอายาแทงลูกใส่ในอาหารโดยที่ภรรยาน้อยไม่รู้ลูกในท้องก็เลยแทงออกมาถึง2ครั้งครั้งที่3ถึงได้รู้ว่าเป็นแผนการของภรรยาหลวงแต่แล้วก็ไม่พ้นถูกวางยาให้ตายไปพร้อมกับลูกก็เลยผูกเวรกันว่าชาติหน้าขอให้กูได้เกิดมาฆ่าลูกมึงถึง2ครั้งครั้งที่3กูขอฆ่ามึงให้ตายไปกับลูกด้วยภรรยาน้อยพอตายแล้วก็ไปเกิดเป็นแมวภรรยาหลวงตายก็ไปเกิดเป็นไก่ไก่ออกไข่มา2ครั้งแมวก็เอาไปกินเสียครั้งที่3แมวนั้นก็ฆ่าแม่ไก่ไปกินพร้อมทั้งไข่เลยทีนี้พอแมวตายก็ไปเกิดเป็นเสือส่วนไก่ตายก็ไปเกิดเป็นกวาง พอกวางออกลูกมาเสือก็ไปเอามากินถึง2ครั้งครั้งที่3กวางก็ถูกเสือกินทั้งแม่ทั้งลูกกวางตายไปเกิดเป็นนางกุลธิดาเสือตายกลายไปเกิดเป็นนางยักษินีนางกุลธิดาคลอดลูกมาก็ถูกยักษินีมาลวงเอาลูกของตนไปกินถึง2ครั้งพอคลอดลูกครั้งที่3ก็กลัวนางยักษินีจะมาลวงเอาไปกินอีกก็เลยชวนสามีหอบลูกหนีจากบ้านไปในทางที่พระพุทธเจ้ากำลังเทศนาอยู่เมื่อนางยักษินีตามหานางกุลธิดาไม่เห็นได้ทราบข่าวว่านางหนีไปแล้วก็วิ่งตามไปพอดีไปเจอนางอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าพระองค์จึงแสดงธรรมเทศนาให้คู่เวรทั้งสองฟังจึงได้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์จึงให้ทั้งสองอโหสิกรรมแก่กันให้เป็นมิตรสหายกันก็เป็นอันจบเวรกันเท่านั้นนับว่าทั้งสองยังโชคดีที่ได้มาพบกับพระพุทธองค์โปรดให้เห็นแจ้งถึงกรรมปานาติบาตมิฉะนั้นแล้วก็ยังจองเวรกันต่อไปโดยไม่สิ้นสุดทีเดียวโทษแห่งปานาติบาตครับพราหมณ์ผู้หนึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในเมืองพาราณสีมีลูกศิษย์เป็นจำนวนมากพราหมณ์ท่านนี้ถือลัทธิฆ่าสัตว์บูชายันสัตว์ที่ว่านี้คือแพะถูกนำมาตัดคอแล้วก็เอาไปสังเวยต่อเทพเจ้าด้วยการตรึงหรือว่าแขวนไว้กับเสาหลัก
8: ข่าวดีมือดีมีของดีๆมาแนะนำน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ดีอารมณ์ดีไทยกะคล่องท้องกระเบาบรรเทาความเมื่อยล้าร่างกายสดชื่นต้องน้ำมังคุดแซนบุรีกล่องสีสมทนแน่นโปรโมชั่นมือนี้ซื้อ3ขวดราคาเพียง 1,000 บาทน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
4: ค่ะก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะมีลูกค้าโทรมาถามสาวล่าพาขวัญเยอะมากๆเลยว่าน้ำมังคุดตราแซมบุรีมีโปรโมชั่นอะไรบ้างมีของแถมไหมตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรสาวล่าพาขวัญก็จะมาแจ้งพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกท่านเลยนะคะซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มซื้อ3ขวดแถมฟรียาหม่อง3กระปุกนะคะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนอยากได้น้ำกระชายขวดเล็กเหมือนเดิมก็สามารถแจ้งสาวล่าพาขวัญได้เลยนะคะและโปรโมชั่นซื้อน้ำมังคุด6ขวดนะคะน้ำกระชายขวดเล็ก6ขวดยังไม่พอนะคะได้เสื้อเพิ่มไปอีก1ตัวโปรโมชั่นนี้คุ้มมากๆเลยค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าและยังไม่หมดนะคะพิเศษสุดๆเลยใครที่โทรมาสั่งซื้อกับสาวล่าพาขวัญสะสมครบ12ขวดจะได้น้ำมังคุดฟรี1ขวดนะคะสาวล่าพาขวัญเตรียมของแถมไว้รอพ่อจ๋าแม่จ๋าเยอะมากๆเลยท่านใดที่ฟังมาถึงตรงนี้อยากจะหาตัวช่วยดีๆเพื่อที่จะดูแลสุขภาพนะคะอย่าลืมนึกถึงน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100%เป็นทางเลือกใหม่จากธรรมชาตินะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าเพื่อสุขภาพที่ดีหรือจะโทรมาสอบถามว่าสามารถทานได้ไหมยังกังวลอยู่ก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0928127589 0928127589สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
9: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซนบุรีกล่องสีส้ม สกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากส่วนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการ
6: ขณะนี้เวลา 19:00 น.ได้เวลาติดตามรับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าสิงคโปร์เปิดเผยว่าอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักเคยยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศท่ามกลางความกังวลต่อภัยก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี
2: ้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2วันสุดท้ายส.ส.อภิปรายหลายมาตราเน้นความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะงบตำรวจงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและงบองค์กรอิสระรวมถึงกกต.ก่อนลงมติวาระ3
3: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้เป็นการพิจารณาต่อเนื่องวันที่4และวันสุดท้ายเริ่มที่มาตรา27งบประมาณส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงโดยส.ส.ต่างอภิปรายงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆพร้อมเสนอปรับลดงบและขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจนส่วนมาตรา28งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบจัดกิจกรรมและอีเวนต์พร้อมเสนอให้ประเมินความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจขณะที่มาตรา32งบประมาณองค์กรอิสระและองค์กรอัยการวงเงินกว่า 7,800 ล้านบาทมีการอภิปรายถึงความเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของงบกกต.รวมถึงความเป็นกลางในการทำหน้าที่ที่ส่งผลต่อวิกฤตศรัทธาของประชาชนขณะที่ปปช.ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความโปร่งใสชอบธรรมในการทำหน้าที่ปราศจากการถูกแทรกแซงด้านนายบุญจงวงไตรลักษณ์กรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมากชี้แจงว่าได้กั้นกรองและปรับลดงบประมาณตามความจำเป็นโดยยึดหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยยืนยันว่ากรรมาธิการไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำหน้าที่หรือให้ความเห็นในเรื่องของคดีความ
4: ผมขอยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่กรรมาธิการงบประมาณนั้นอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกันว่าสำนวน26แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะกรรมาธิการ ไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวนสองสำนวน

0: ไม่สามารถตอบได้องค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกทุกคนวันนี้ได้ถ่ายทอดทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เราเก็บว่าการสอบสวนก็ดีชอบหรือไม่ชอบเราไม่สามารถก้าวล่วงได้หรอกครับเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ที่อำนาจของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ถ้าทำไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เราจะเดินต่อไปขอยืนยันตามมติเสียงข้างมากครับ
1: ทั้งนี้ที่ประชุมเร่งพิจารณาร่างงบประมาณให้ครบทุกมาตราจากทั้งหมด41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าน
3: างเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจการค้าที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าและลดค่าครองชีพแก่ประชาชนกระทรวงการคลังจึงยกระดับการช่วยเหลือด้วยการนำ AI นกกระซิบซึ่งอยู่ในแอปถุงเงินและเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการขายของได้เก่งและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบ AI นกกระซิบจะทำหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมการขายเช่นการระบุวันขายดีและสินค้าที่ขายดีเพื่อให้ร้านค้าวางแผนบริหารจัดการต้นทุนและเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้รวมถึงการช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงร่วมกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อยหรือบสย.ต่อยอดเป็นโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะบสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการรายย่อยขาดสภาพคล่องและลดการพึ่งพากู้นอกระบบที่ต้องแบกรับดอกเบี้ยแพงโดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสิน
4: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
3: ส่วนจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่แน่นอนขึ้นกับปัจจัยสถานการณ์ตะวันออกกลางผลกระทบราคาน้ำมันและค่าครองชีพประชาชนขอรวบรวมข้อมูลและหารือนายกรัฐมนตรีก่อนคาดว่าจะได้ความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นันทิกาจิตตาโลรายงาน
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกกำลัง11องค์กรการเงินประกาศเจตนารมณ์ยกระดับกรอบความร่วม

0: สัปดาห์นันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกกำลัง11องค์กรการเงินประกาศเจตนารมณ์ยกระดับกรอบความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้น
2: การบังคับรายงานธุรกรรมซื้อขายทองคำและการจำกัดธุรกรรมเงินตราต่างประเทศซึ่งการยกระดับการทำงานครั้งนี้ทุกฝ่ายมีคำมั่นสัญญาที่จะขับเคลื่อนภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การให้ผู้นำช่วยผลักดันนโยบายการสร้างมาตรฐานปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมการพัฒนาเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีการรวมพลังทั้งระบบเพื่อแบ่งปันข้อมูลและการรักษาสมดุลในการป้องกันโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการรับชำระเงินและหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างอุปสรรคและตัดวงจรทางการเงินของมิจฉาชีพอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบนิเวศทางการเงินไทยปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: กรมศุลกากรเปิดเผยตัวเลขนำเข้าทองคำ11เดือนสูงขึ้นถึงร้อยละ53มูลค่าประมาณ9แสนล้านบาทพร้อมระบุข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทั้งหมดได้ส่งให้คณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินแล้ว
3: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าตัวเลขการนำเข้าทองคำแท่งในช่วง11เดือนแรกของปี2569มีอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีสูงถึงร้อยละ53คิดเป็นมูลค่าราว9แสนล้านบาทโดยทองคำนั้นถือเป็นสินค้านำเข้าเสรีแบบถูกกฎหมายไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้ข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทองคำทั้งหมดกรมศุลกากรได้ส่งมอบให้กับคณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินหรือ Connect the Dot ที่มีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และกำหนดมาตรการเชิงนโยบายต่อไปเนื่องจากเห็นว่าการนำเข้าทองคำในปริมาณมหาศาลเช่นนี้ทำให้ประเทศสูญเสียเงินโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจต่อประชาชนส่วนใหญ่กฤตรวิวรรณรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงได้แล้วขณะที่การตรวจวัดไอระเหยมีค่าต่ำมากไม่เป็นอันตราย
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุไม่ทราบแน่ชัดวิศวกรอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาสำหรับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ได้มีการวัดค่าไอระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำไม่ก่อให้เกิดอันตราย
5: เป็นท่อที่ส่งน้ำมันไปที่ดอนเมืองแล้วก็ปลายทางไปถึงอยุธยาที่บางปะอินนะครับซึ่งในส่วนนั้นเมื่อพบจุดที่หนึ่งนะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่สองที่มีการดำเนินการเนี้ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่หนึ่งพบรอยรั่วแน่
4: ทางนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการค้นหาจุดรอยรั่วท่อน้ำมันที่ปนเปื้อนในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยพร้อมตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาพร้อมกล่าวว่าทีมงานได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วของท่อน้ำมันเบื้องต้นพบน้ำมันปนเปื้อนอยู่ในน้ำภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและเจือจางลงมากแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้โดยจะขยายผลการค้นหาต่อเนื่องเพื่อระบุจุดต้นเหตุให้ได้โดยเร็วโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องควบคุมและเฝ้าระวังการขุดค้นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความปลอดภัย ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมขณะที่บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดพร้อมแก้ไขปัญหาเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างเต็มที
6: ่บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดชี้แจงกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3โดยยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทก็พร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้สำหรับพื้นที่จุดเกิดเหตุดังกล่าวแม้ว่าบริษัทบัฟจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบท่อขนส่งน้ำมันแต่ได้ให้สิทธิการใช้และบริหารจัดการทรัพย์สินแก่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดเป็นผู้ดูแลมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2565โดยปัจจุบันบริษัทบัฟดำเนินการส่งน้ำมันเฉพาะเส้นทางภาคเหนือจากคลังบางปะอินไปยังจังหวัดพิจิตรและลำปางเท่านั้นอย่างไรก็ตามบริษัทยืนยันว่าระบบท่อส่งน้ำมันได้รับการออกแบบและดูแลตามมาตรฐานสากลมีทั้งระบบป้องกันสนิมระบบตรวจสอบท่อด้วยเทคโนโลยีพิกและระบบตรวจสอบการรั่วไหลหรือสกาด้าเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดของระบบขนส่งน้ำมันทางท่อนพศรแก้วขำรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมในตำบลบ้านฉางจังหวัดระยองพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center ประมาณ20ตันพร้อมประสานให้เร่งขนย้ายไปกำจัดภายใน7วัน
7: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center เช่นเศษอิฐหินปูนพลาสติกและใยแก้วมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่ประเมินเบื้องต้นมีขยะที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันทั้งนี้ได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประสานเทศบาลตำบลบ้านช้างจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้าง Data Center ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาอย่างเป็นทางการว่าโครงการดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA หรือไม่เพื่อให้การดำเนินโครงการและการจัดการของเสียเป็นไปตามกฎหมายและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่พลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านช้างเร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านช้างจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ความคืบหน้ากรณีตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกุมหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์คดีฟอกเงินล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม จากกรณีที่ชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาพัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบประกอบกับมีคลิปและพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในกุฏิล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปขณะเดียวกันตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปราม
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนในจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากในจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
12: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานความมั่นคงภายในของสิงคโปร์หรือ ISD เปิดเผยว่านายมูฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอันซาดีอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเคยยื่นขอวีซ่าเข้าสิงคโปร์3ครั้งช่วงระหว่างปี2566ถึง2567แต่ไม่ได้เดินทางเข้าสิงคโปร์ในท้ายที่สุดโดยนายอันซาดีถูกกล่าวหาว่าวางแผนโจมตีเป้าหมายชาวยิวในยุโรปแคนาดาและสหรัฐซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีในสหรัฐ ISD ระบุว่าหากนายอันซาดีพยายามเดินทางเข้าสิงคโปร์ทางการสิงคโปร์จะปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศพร้อมเตือนว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจเพิ่มความเสี่ยงของการก่อการร้ายในสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอิสราเอลและชุมชนชาวยิวในสิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าจะมอบเงินปันผลทรัมป์คนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ชาวอเมริกันทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหากพรรครีพับลิกันสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสหรัฐในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยข้อเสนอดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่ขณะที่สหรัฐมีประชากรอายุ18ปีขึ้นไปราว270ล้านคนทำให้มาตรการนี้อาจใช้งบประมาณมากกว่า1ล้าน3แสนล้านดอลลาร์สหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของพรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสท่ามกลางความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการระดมเสียงสนับสนุนให้พรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่8 ในวันที่10กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
13: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
14: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
13: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียว ลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
15: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับควบคุมเสียงขออภัยนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับวรรณกรสิมิทักษ์อัครเดชคัมภีระและเดชธรไทยโสดานะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเจอกันวันนี้นะครับก็เป็นวันพฤหัสบดีนะครับนะก็เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งนะวันนี้เนี่ยอ๋อใครที่รอรุ้นเรื่องของมวยนะมวยวันนะครับวันนี้ชั่งน้ำหนักนะวันสำคัญเพราะต้องชั่งน้ำหนักเราจะรู้ผลว่าวันนะที่ชกกันในวันพรุ่งนี้จะได้ชกกันหรือไม่นะแล้วใครค่าน้ำผ่านค่าน้ำไม่ผ่านน้ำหนักผ่านค่าน้ำไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเสียแชมป์บนตาช่างนะครับเดี๋ยวจะได้คุยกันนะว่าใครเสียแชมป์บนตาช่างนะครับก็พรุ่งนี้ก็ต่อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีคู่หลายๆคู่นะครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยนะก็คือวันนี้วันสำคัญก็คือเรื่องของอีกรายการนึงก็คือวอลเลย์บอลนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์แห่งเอเชียรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราบอกผมบอกไปแล้วนะครับในรายการว่าเราเจอกับออสเตรเลียในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผู้ชนะจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับส่วนผู้แพ้ตกรอบครับเรนกิ้งของเรากับออสเตรเลียเนี่ยนะออสเตรเลียเหนือกว่าเรานิดหน่อยนะครับแล้วก็เราก็คาดหวังว่าจะชนะเขาให้ได้นะครับรังแรงกิ้งของเราเนี่ย48นะส่วนออสเตรเลีย42ก่อนเกมการแข่งขันนะครับโค้ชปาร์คีวอนนะครับก็ใช้ชุดต้องบอกว่าชุดที่ชุดใหญ่ของเรานะนะครับที่ชนะมาตั้งรอบแรกตั้ง3นัดนะครับที่ได้แชมป์ในสาย C นะที่เราชนะมานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของที่เราชนะกาตาร์เกาหลีชนะไทเปมามีทั้งบุญยฤทธิ์วงธรมือเซตนภาเดชพิริดีนะครับซึ่งนัดที่ชนะไทเปเนี่ยชนะทำแต้มได้28คะแนนนะครับมีทางด้านของชัยวัฒน์ถุงคำนะนัดที่แล้วก็ทำไป26คะแนนนะครับธนัทบำรุงดีอนุชิตภักดีแก้วทูประดิษฐ์พระพุทธนะนักขริอินทนูตัวรับอิสระนะครับก็เจอกับออสเตรเลียออสเตรเลียก็ชุดใหญ่เหมือนกันนะเขาแข็งแกร่งนะครับเขามีลินคอนอเล็กซานเดอร์นะลินคอนอเล็กซานเดอร์วิลเลียมนะบิลแกรแฮมนะลอเรนโซโปเป้นะครับแล้วก็วิลเลียมเดอเอลชิมิลนะครับแล้วก็ทางด้านของเนเธอร์มามอลนะครับแล้วก็ทางด้านของอัสเดฟโดซาจิสนะครับซึ่งเป็นนักกีฬาของออสเตรเลียที่เจอกับไทยนะครับก็ผลปรากฏว่าเราสู้กับทางด้านของออสเตรเลียอย่างสนุกนะฮะอย่างสนุกแล้วแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ22-25โดยเฉพาะในเซตที่2เนี่ยเราแพ้ไป24-26ครับต้องดิวเราแพ้ไปน่าเสียดายนะครับแล้วก็พอเซตที่3เนี่ยนะความหนักของออสเตรเลียนะสูงกว่าหนักกว่าเขาชนะเรานะ25-19ก็ทำให้ทางของออสเตรเลียเข้ารอบไปนะครับเราก็ตกรอบนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับคู่นี้ได้ดูนะครับก็เราแพ้ไปนะครับก็เราจบการแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบก่อรองชนะเลิศนะครับก็ไม่สามารถไปเข้าสู่ท็อป4รอบรองชนะเลิศนะฮะตั้งแต่มีการแข่งขันมาตั้งแต่ปี1975นะฮะเราก็ผลงานดีที่สุดที่สุพรรณบุรีก็คือที่อันดับที่5นะที่2005ที่สุพรรณบุรีนะครับแล้วคะแนนสะสมของเราอยู่ที่52ของโลกจากการพ่ายแพ้ในนัดนี้นะครับไทยก็ต้องเตรียมตัวนะหลังจากจบการแข่งขันนัดนี้ก็ไปเตรียมต่อในการแข่งขันเอเชียนเกมนะที่ญี่ปุ่นนะครับสัปดาห์หน้าซึ่งทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายกับอิหร่านนี่ของแข็งอิหร่านของแข็งเลยในเอเชียนะอิหร่านญี่ปุ่นของแข็งนะเราอยู่ในสายเดียวกับอิหร่านก็ถือว่าของแข็งนะครับเบอร์2ของโลกแล้วอิหร่านตอนนี้เบอร์2ของเอเชียแล้วพอเบอร์1ตอนนี้ญี่ปุ่นแซงไปแล้วนะอยู่กับอิหร่านและคู่ปรับใน4เกมที่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะเจอกันหลายครั้งนะครับก็คืออินโดนีเซียเจอกับอยู่ร่วมสายกับเรานะครับแล้วก็คีร์กีสถานนะครับสรุปนะนักกีฬาของเรานะครับที่ผ่านมาชนะกาตาร์นะครับ3-0เซตชนะเกาหลีใต้3-2เซตชนะชนิดไทเป3-0เซตแล้วก็รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแพ้ออสเตรเลีย0-3เซตนะครับออสเตรเลียผ่านเข้าสู่รอบรองนะครับจะเจอกับผู้ชนะระหว่างอิหร่านนะครับและชนิดไทเปต่อไปนะครับ ส่วนอีกรายการนึงนะครับต้องบอกว่าวันสำคัญนะก็คือเรื่องของการประกาศนะโปรแกรมการแข่งขันนะครับคือฟุตบอลสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟานะครับประกาศจากการแข่งขันฟุตบอลฟีฟาอาเซียนครับ2026นะครับแบ่งเป็น2ดิวิชั่นก็คือพรีเมียร์ดิวิชั่นนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ชาเลนจ์ดิวิชั่นที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนของไทยอยู่กลุ่ม B นะอยู่ในพรีเมียร์ดิวิชั่นนะอยู่ร่วมสายกับเวียดนามฟิลิปปินส์ปากีสถานนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของเรานะเจอกับปากีสถาน26กันยายนนะ29กันยายนเจอเวียดนามและ2ตุลาคมเจอฟิลิปปินส์นะครับฟีฟ่านะครับก็จัดการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มนะฮะแบบพบกันหมดทีมได้แชมป์และทีมได้แชมป์นะจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะส่วนอันดับที่2ของกลุ่มจะเข้าไปชิงอันดับที่3กับอีกสายหนึ่งนะครับนะซึ่งการแข่งขันเนี่ยรอบชิงก็ไปที่อินโดนีเซียนะครับ5ตุลาคมที่บอกว่าสำคัญวันนี้ก็คือว่าตอนนี้ยังไม่มีช่องทีวีช่องไหนซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับทางด้านของฟีฟ่าตั้งราคาไว้สูงเลยนะฮะ1ล้านนะถ้า1ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดค่อนข้างเยอะสูงมากนะสูงมากจนแหมฟรีทีวีช่องไหนที่ในช่วงนี้ในการถ่ายทอดสดก็ลำบากเลยแหละนะครับก็จะหาสปอนเซอร์นะฟุตบอลก็แหมแต่ละทีมก็เหมือนทีมในฮุนไดเอเชียนคัพนั่นแหละนะฮะมีไทยเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็เชิญปากีสถานมาอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต่างกันเลยแต่ว่าชุดใหญ่นะก็จะคือถ้าถามว่าจะดูฟุตบอลชุดใหญ่อยากจะดูไม่อยากดูแต่ว่าความน่าสนใจของฟุตบอลรายการนี้นะก็ถือว่าสัก 60-70% นะครับเพราะที่ผ่านมาอาเซียนครับจบไปแล้วนะก็เพิ่งแข่งจบไปนะครับก็เป็นรายการนึงนะครับที่ FIFA เพียงไปสร้างเกมการแข่งขันฟุตบอลขึ้นมานะ FIFA อาเซียนครับ2026นะครับรอดูนะครับว่าการแข่งขันที่อินโดนีเซียจาการ์ตานะครับที่เราจะร่วมสายกับปากีสถานเวียดนามและฟิลิปปินส์เนี่ยเราจะมีผลงานได้ดีแค่ไหนแล้วก็จะมีข่าวดีในการถ่ายทอดสดให้ชมหรือไม่แล้วก็ทางขององค์กรไหนจะซื้อมาถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับที่ผมบอกว่าอีกข่าวนึงนะฮะตกตาช่างนะครับก็คือเรื่องของมวยวันครับต่อยกันวันพรุ่งนี้นะ The Inner Circle นะ30นะที่ลุมพินีนะครับ The One นะในรอบช่วงรายการที่เป็น The Inner Circle 30เนี่ยก็จะชกในช่วงเวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.นะครับก็ไม่ใช่วันลุมพินีทางช่อง7นะครับที่จะชกกันปกติใน 3:00 ถึง 5:30 น.ประมาณนั่นก็คือช่วงที่เราเขาถ่ายทอดสดแล้วเขาไม่ได้ถ่ายทอดสดแต่ว่าเป็นการ Pay-per-view จ่ายตังค์แล้วได้ชมคู่เอกก็คือเป็น Rambo เล็กนะชออจรบุญนะครับแชมป์โลกวันเนี่ย135ถึง145ปอนด์เป็นตัมเวทนะครับมีคิวป้องกันแชมป์โลกกับยอด IQ อพิมลศรีนะซ้อมที่ค่าย PK แสนชัยนะครับปรากฏว่าวันนี้ทำน้ำหนักนะฮะค่าน้ำผ่านแต่ค่าน้ำหนักเนี่ยเดิมเนี่ยต้องไม่เกิน145นะครับทางด้านของแรมโบ้เล็กทำไว้ 145.6 ให้เวลา2ชั่วโมงในการลดน้ำหนักครับมาชั่งครั้งที่2ก็ค่าน้ำผ่านแต่น้ำหนักลดไม่ลงครับ 0.6 ปอนด์ตีว่าประมาณสัก2ขีดครึ่งโดยประมาณไม่ผ่านนะเสียเข็มขัดนะหล่นบนตาช่างนะโอ้ก็ทำให้คิวต่อไปของแรมโบ้เล็กนะจะขึ้นชกตามเดิมก็อยู่ที่ว่าการจ่ายค่าน้ำหนักให้กับยอด IQ ส่วนหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์ 10% ใน 20% นี่แหละนะครับถ้ายอด IQ ชนะแรมโบ้เล็กจะคว้าแชมป์โลกรุ่นนี้นะแต่ถ้าแรมโบ้เล็กนะชนะเข็มขัดก็จะว่างลงนี่แจ้งให้ทราบนะครับส่วนอีกคนหนึ่งปตท.อภิชาติฟาร์มนะบาดเจ็บกระทันหันในการถอนตัวนะครับในการขึ้นชกนะครับเพราะว่ามีการป่วยกระทันหันเดิมทีทางด้านของปตท.จะขึ้นชกฮัมซ่าราชิกนะครับพรุ่งนี้ในกติกามวยไทย135ถึง145ปอนด์นะครับก็มีการป่วยนะฮะก็นำคู่ของก้องชัยฉนัยดอนเมืองนะฮะขึ้นชกกับอเล็กสิงห์มาวินเดิมเนี่ยคู่นี้ขึ้นชกในวันลุมพินี170ตอน3:00ถึง5:30ครึ่งนะขยับจากช่วงนั้นนะฮะช่วงถ่ายทอดสดทางช่อง7นะครับมาชกในช่วงของการจ่ายเงินเพเปอร์วิวนะครับของทางวันเขานะครับส่วนคู่เอกที่อยากจะให้ขึ้นชกทางช่อง7นะถ่ายทอดสดให้ชมกันทั่วประเทศก็คือแมตช์อำลาของเสกสรรอขวัญเมืองคนไม่ยอมคนนะกับเมืองชัย PK แสนชัยซึ่งชกกันมา5ครั้งแล้วนะเสกสรรชนะ4เมืองชัยชนะล่าสุดในวันเนี่ยนะครับก็ยังต่อยใน The Inner Inner Circle 30เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ขยับนะใครอยากจะดูแมตช์กำลังใจกับเสกสรรก็ไปดูที่เวทีแล้วก็ดูผ่านการจ่ายเงินเพื่อชมนะครับอันนี้คือวันนะที่ขึ้นชกกันในวันพรุ่งนี้นะครับ ส่วนเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยนะครับนักกีฬาโอลิมปิกขออภัยนักกีฬาเอเชียนเกมของเรานะไม่ใช่โอลิมปิกนะครับก็เดินทางเข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับซึ่งให้โอวาทนะครับเรื่องของทางด้านของนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะเจ้าหน้าที่นักกีฬากกท.ด้วยนะครับก่อนที่จะไปเดินทางเข้าแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับเมื่อเช้านี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับเดิมทีเนี่ยครับท่านนายกนะครับจะให้โอวาทกับทางด้านของนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับแล้วก็ตัวแทนเจ้าที่นักกีฬาต่างๆแต่เดิมท่านนายกมีภารกิจนะครับก็ให้ท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์นะครับแทนนะครับก็ท่านรัฐมนตรีก็อวยพรนะครับนะสำหรับนักกีฬาที่ไปแข่งขันนะครับไปในนามประเทศไทยไปประชาสัมพันธ์ประเทศไทยนะครับสร้างประเทศไทยให้ทุกแต่เอเชียได้รู้จักนะครับแล้วก็คว้าชัยชนะนะครับแล้วก็ตั้งเป้าว่านะฮะโอกาสนี้นะก็ตั้งเป้าในการแข่งขันครั้งนี้นะก็ตั้งเป้าว่า14เหรียญนะครับแล้วก็โอกาสนี้นาท่านรัฐมนตรีนายสุรศักดิ์ปัญจเรืองวรกุลนะครับก็ร่วมถ่ายภาพนะที่ระลึกหน้าตึกไทยคู่ฟ้านะครับนะกับทางด้านของนักกีฬาด้วยนะครับก็ท่านรัฐมนตรีอย่างที่บอกนะครับนอกจากให้โอวาทแล้วนะให้กำลังใจนักกีฬาแล้วก็ขอว่าขอแรงเชียร์นะให้กำลังใจนักกีฬาขอแรงเชียร์จากกองเชียร์ชาวไทยร่วมกันเชียร์นะครับเพื่อให้นักกีฬาของเรานะทำเป้าหมายได้สำเร็จนะฮะคือตั้งไว้14เหรียญทองนะฮะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่จะมีขึ้น19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับที่นาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนะฮะเป็นกำลังใจให้นักกีฬานะครับการถ่ายทอดสดนะครับทุกช่องทาง AISP นะครับไทยรัฐทีวีนะเขาจองฟุตบอลไทยด้วยนะไทยรัฐทีวีนะ NBT นี่พิธีเปิดนะครับนะที่เห็นนะแล้วก็มีพิธีปิดด้วยแล้วก็ PPTV 36ก็ได้ร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับเรื่องของนักกีฬาในเอเชียนเกมส์นะฮะเมรัชนกอินทนนท์นะครับก็นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันหญิงคนเดียวของโลกแหละไม่ใช่คนเดียวสินักแบดมินตันเดี่ยวคนแรกของโลกครับนะตอนนี้นะว่าได้รับชัยชนะครบ600แมตช์หลอดในการแข่งขันอาชีพนะครับโดยทางด้านของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมแสดงความยินดียกย่องในความมุ่งมั่นทุ่มเทและมีวินัยของเมรัชนกอินทนนท์นะครับตลอด17ปีในฐานะนักกีฬาอาชีพผู้สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยมาโดยตลอดนะครับโดยโอกาสคว้าชัยชนะครบ600แมตช์นะครับ600นัดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงคนนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวนะคนแรกของโลกที่ทะลุนะสถิตินี้นะครับผลงานของเธอคว้าแชมป์เยาวชนโลก3สมัยนะครับตอนอายุไม่ถึง15ปีก็คว้าแชมป์โลกเมื่อปี2013ปี2016เธอขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกนะฮะและก็ล่าสุดก็คือชนะ600ครั้งในหญิงเดี่ยวเป็นคนแรกของโลกด้วยนะครับและเมรัชนกและก็พี่เมย์ของเรานี่แหละครับจะเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมแบดมินตันไทยนะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์คราวนี้นะครับก็เชียร์พี่เมย์นะครับส่วนทีมว่ายน้ำของเรานะครับเงือกเนยนะตอนนี้ฟิตเต็มที่ฮะกมลชนกขวัญเมืองหลังจากที่ซ้อมนะซ้อมอยู่ที่ธัญบุรีที่ภูเก็ตนะซ้อมเต็มที่เลยมีโค้ชซาเวียดูแลการฝึกซ้อมการฟิตซ้อมอย่างเต็มที่นะเพื่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับปี69ต้นในช่วงของเดือนที่แล้วนะครับทางด้านของเงือกเนยมีการผ่าตัดด้วยนะมีการผ่าตัดแล้วก็ได้ซ้อมเต็มที่แล้วหลังจากที่มีการหายขาดแล้วนะครับก็ตอนนี้นะก็อาการปวดท้องนะที่ปีกมดลูกนะครับก็หายขาดแล้วนะตอนนี้ก็รักษาแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างปกติอย่างเต็มที่นะครับนะแล้วก็ไม่มีอุปสรรคในการซ้อมแล้วก็การแข่งขันเอเชียนเกมส์นะครับก็เงือกเนยกมลชนกนะครับจะลงแข่งขัน6รายการนะครับรอเชียร์น้องเงือกเนยนะครับกมลชนกเดี่ยวประเภทผีเสื้อ200เมตรนะครับเดี่ยวผสม200เมตรเดี่ยวผสม400เมตรฟรีสไตล์400เมตรนะครับฟรีสไตล์800เมตรแล้วก็ผลัดฟรีสไตล์นะครับ 4x200 เมตรนะครับตั้งเป้าหมายนะที่ทำผลงานคาดหวังไว้สำหรับเงือกเนยกมลชนกนะครับก็คือนะฮะผีเสื้อ200เมตรนะครับแล้วเชื่อว่าสะสี่เหลี่ยมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะถ้าหากลงแข่งขันด้วยความมุ่งมั่นและทำผลงานได้อย่างตามศักยภาพของตนเองนะครับฝากกำลังใจชี้ด้วยนะให้กับเงือกเนยกมลชนกนะครับเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วที่ประเทศจีนที่กวางโจวขออภัยที่หางโจวประเทศจีนนะครับอันดับที่5ในผีเสื้อ200เมตรนะครับแล้วก็เดี่ยวผสม400เมตรนะครับส่วน4เกมเธอก็ได้มาถึง3เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับนะสำหรับเงือกเนยนะครับ
2: ส่วนคีรินตันติเวชนะครับก็ออกมานะฮะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ก็เรียกว่าอะไรนะไม่ได้เป็นตัวแทนในการเป็นนักกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้นะครับบอกว่าเสียใจที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้เสียใจนะครับแต่ว่าความเป้าหมายหมุดหมายของเขาก็คือควอลิฟายมาราธอนนะซึ่งเป็นการฝึกซ้อมมาราธอนที่เป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะและได้ปรึกษาโค้ชปรึกษาสมาคมกีฬาแล้วนะครับบอกว่าจะมุ่งสู่มาราธอนเพื่อจะควอลิฟายไปโอลิมปิกเกม2028นะครับแล้วก็ถ้าไปออกกำลังกายนะออกเส้นทางวัดเรื่องของมาราธอนก็ทำให้การฝึกซ้อมนาฬิกาต่างๆนะไม่สามารถแข่งขันได้ในช่วงของเอเชียนเกมนะครับเป้าหมายก็คือการวิ่งมาราธอนนะฮะแล้วก็สถิตินะครับจะทำลายสถิติตัวเองสถิติซีเกมแล้วก็สถิติประเทศไทยในมาราธอนด้วยนะครับเนี่ยคีรินตันติเวชนะครับก็คีรินคว้า3เหรียญทองในซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียในระยะ10,000เมตรคราวนี้ก็บอกว่านะครับเสียใจที่ไม่ได้เป็นตัวแทนนะครับแต่หมุดหมายก็คือมาราธอนในลอสแองเจลิส2028นะครับจะเป็นหมุดหมายสำคัญนะตอนนี้จะทำลายสถิติให้ดีที่สุดนะครับแล้วจะคว้าโควต้าไปให้ได้นะครับแล้วก็ส่งบังกันใจเชียร์นะครับให้กับนักกีฬาทุกๆคนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะเจ้าตัวบอกว่านอกจากจะซ้อมมาราธอนแล้วก็ส่งกำลังใจเชียร์ให้กับทีมกีฬาด้วยนะครับส่วนทีมเทนนิสนะด้านของคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าความพร้อมของเราในเทนนิสคราวนี้นะครับก็เรามีนักกีฬาหญิงที่โชว์ฟอร์มได้ดีไม่ว่าจะเป็นรวงข้าวรันนาธาราฤดีไหมมนัชยาสว่างแก้วนะครับมือท็อปของโลก2คนที่สร้างชื่อเสียงผ่านเข้าสู่รอบ2ในการแข่งขันทั้งวิมเบิลดันแล้วก็ US Open นะครับเข้าไปสู่รอบเมนรอในการใหญ่แกรนด์สแลมนะฮะรวมถึงชายเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นบูมกฤษฎิ์สำเร็จนะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรายการอาชีพ ATPพี Challenger 75เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้รองแชมป์ชายเดี่ยวรายการ International Challenger จางเกียร์กังที่จีนนะครับเมื่อ6กันยายนที่ผ่านมาอีกคนคือนัทปัชญาอิสโรนะชายคู่ก็ได้รองแชมป์และแชมป์คู่ในรายการอาชีพหลายรายการนะครับก็ถือว่าเป็นหมุนหมายที่ดีที่นักกีฬาของเราทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ในเอเชียนเกมนะครับก็มีคู่แข่งหลายคนนะซึ่งหลายชาติด้วยแหละนะที่จะเป็นคู่แข่งสำคัญนะยอมรับว่าเป็นงานยากที่เราลุ้นเหรียญรางวัลแต่จะทำให้ดีที่สุดนะครับเอเชียนเกมที่ผ่านมาที่หางโจวประเทศจีนได้มา1เหรียญทองแดงจากชายคู่นะครับปรัชญาอิสโรจับคู่กับแม็กซิมัสพนรอนแม็กซิมัสพนพลโจนนะครับนะที่ได้เหรียญทองแดงนะครับคราวนี้นะเราก็พยายามทำให้เต็มที่นะครับมีโค้ชเอกพัชพลคำสมานโค้ชเบิ้มดร.ธนากรศรีชาพันธ์นะครับมีท่าของคุณวิเชษฐ์ที่ประกากรนะอุปนายกสมาคมเป็นผู้จัดการทีมนะครับรอเชียร์กันนะครับพูดถึงไทยรัฐเมื่อสักครู่ในเอเชียนเกมนะครับรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยดูได้จากไทยรัฐก็สะดวกนะผู้บรรยายก็เก่งนะก็วันที่16กันยายนไทยเจอคีร์กีสถานก่อนนะ14นาฬิกานะครับแล้วก็นัดที่2 20กันยายนนะครับไทยรัฐเขาถ่ายทอดไทยเจอกับฮ่องกง14นาฬิกาแล้วก็นัดที่3 23กันยายนนะ17นาฬิกา30นาทีเจอกับญี่ปุ่นนะครับสถิติเขาถ่ายทอดสดนะครับสะดวกก็กดดูนะนะครับส่วนท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะที่นาโกย่านะที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับก็บอกว่าที่ผ่านมาเจอฝนถล่มฝนตกหนักนะในรอบ136ปีน้ำท่วมหนักนะครับแต่ปรากฏว่านะนักกีฬาไม่ต้องห่วงนะครับระบบการจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นเอาอยู่ครับไม่กระทบในช่วงของการแข่งขันเอเชียนเกมช่วง19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับบอกว่าเตือนนักกีฬาไทยนะครับบอกว่าห้ามนะเรื่องของโดบเรื่องของโควิดเรื่องของไข้หวัดและอุบัติเหตุระวังเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยจะส่งพี่เลี้ยงไปดูแลนะฮะส่งทีมแพทย์ดูแลนะให้คำแนะนำเรื่องอาหารการกินนะฮะเรื่องโดบเรื่องโควิดเรื่องไข้หวัดต่างๆนะมีทีมแพทย์ด้วยนะครับที่ผ่านมานะวันที่8กันยายนที่ผ่านมานาโกย่าเจอเรื่องของฝนนะโอ้หนักมากนะฮะ104.5 มิลลิเมตรนะภายใน1ชั่วโมงนะครับก็มากที่สุดใน136ปีนะก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันแต่ว่าดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีก็นะสอบถามนะแล้วก็ดูแลเรื่องของการจัดการของเจ้าภาพนะก็บอกว่าทางเจ้าภาพเนี่ยนะก็จัดการได้อย่างเรียบร้อยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ประสบภัยพิบัติบ่อยนะแล้วก็รุนแรงที่สุดในโลกด้วยนะครับก็ถือว่าการจัดการแก้เรื่องของป้องกันแก้ไขเรื่องของภัยพิบัติญี่ปุ่นเขาทำได้ยอดเยี่ยมนะครับมีวิธีรับมือแล้วก็บริหารจัดการเรื่องนี้นะก็เชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันนะครับ จากญี่ปุ่นครับมากันที่สมุทรสาครนะครับโอ้โหโค้งสุดท้ายของ Toyota WGP1 Water นะ Water Jet Pro Tour Thailand 2026นะครับสนามชิงชนะเลิศนะครับ 10-13 กันยายนนี้นะครับชาวสมุทรสาครไปเชียร์กันครับที่บึง CSC Water Sport จังหวัดสมุทรสาครนะครับสนามเจ็ตสกีขนาดใหญ่นะใกล้กับวัดสารพันท้ายนรสิงห์เพียงแค่1กิโลเมตรนะครับชวนเพื่อนชวนกองเชียร์คนที่ชอบความเร็วความสะใจนะความร้อนแรงไร้ขีดจำกัดบนสายน้ำกับ Water Jet Ski นะครับรอคุณอยู่นะซึ่งรายการนี้ Toyota นะครับ Amazing Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสยาม Watercraft Freedom Racing นะจังหวัดสมุทรสาครนะครับสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเทศบาลเมืองพันท้ายนรสิงห์ครับร่วมจัด WGP1 Water Jet World Grand Prix นะครับแล้วก็สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับไปร่วมไปติดตามไปเชียร์กันมีกันหลายรุ่นนะครับนะท่านนายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชานะครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครนะครับคุณศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลนะรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของสมุทรสาครร่วมกันแถลงข่าวนะวันนี้นะในการแถลงข่าวกันไปร่วมเชียร์กันนะครับ GP of สมุทรสาคร2026ครับ 10-13 กันยายนมีกันหลายรุ่นนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่นะทางด้านของสลาลมยูนิเวอร์ซิตี้นี่นะระดับมหาวิทยาลัยนะครับนะรุ่นทางด้านของรุ่นสแตนดาร์ดก็มีนะนักกีฬานะจากวิทยาเขตมหาวิทยาลัยบูรพาเขาเก่งนะแล้วก็มีทีมหญิงด้วยนะครับแล้วก็การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยของรายการปิดฤดูกาลของเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับไปชมไปเชียร์กันนะครับให้กำลังใจนักกีฬาที่แข่งขันกันนะครับนะฮะเรื่องของฟุตบอล 19:55 ไปเรื่องของฟุตบอลนะครับฟอรันตอเรสครับยิง3ประตูนะครับแล้วก็อุสมานเดเมเล่อีก2ประตูนะครับก็ให้ทีมปารีสแซงต์แมงนะครับเอาชนะสโลวานบาติสตาว่า6ประตูต่อ1นะครับเปิดหัวก็ยิงไปถึง6ประตูต่อ1นะครับแล้วก็มีฟาเบียนรุยนะยิงอีกลูกหนึ่งนะครับนะก็ชนะขาดลอยเลยนะครับทางด้านของปาริสแซงต์แมงนะครับหลังจากที่เปิดฤดูกาลในลีกเนี่ยมันยังไม่ชนะใครนะเสมอ2แพ้1นะมาคว้าชัยชนะนะฉลองการต่อสัญญาของลุยเอ็นริเก้นะแล้วก็ฟอรันตอเรสครับยิงไป3ประตูก็ได้ Player of the Match ด้วยนะครับไม่มีใครคัดค้านละยิงแฮตทริกขนาดนี้นะเจ้าตัวลุยเอ็นริเก้ได้ยิ้มแก้มเปรย์เลยมีความสุขกับชัยชนะนะครับอีกคู่หนึ่งลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านเจอกับแอตเลติโกมาดริดนะครับลิเวอร์พูลนะเจอทางด้านของแอตเลติโกมาดริดยิงนำไปก่อนครับมาโยเลนเต้ครับกองหน้าตัวเก่าเลยนะฮะชอบยิงลิเวอร์พูลคนนี้แต่ว่าลิเวอร์พูลนะครับช่วยกันเล่นนะครับก็ตีเสมอนะในท้ายครึ่งหลังจากโดมินิกโซโบสไลนะครับนะแล้วก็ประตูชัยจากอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ครับประตูชัยให้ลิเวอร์พูลชนะ2ประตูต่อ1ประตูชัยนี่เหมือนจะบอกว่าลิเวอร์พูลช่วยยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับฉันสักทีนะเพราะฉันยิงประตูให้แล้วนะตอนนี้สัญญาจะหมดปีหน้านะสำหรับแม็กอาริสเตอร์นะลิเวอร์พูลยังไม่ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้นะนะครับก็ลิเวอร์พูลก็ชนะไปนะนัดหน้าของลิเวอร์พูลบุกไปเยือน อยู่บุกไปเยือน LASK Linz นะครับ14ตุลาคมส่วนแอตเลติโกมาดริดนะครับเปิดบ้านเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาร์เซนอลนะครับเอาชนะนาโปลีบุกไปชนะนาโปลี 1-0 นะครับคนที่ยิงประตูก็คือมาร์ตินโอเดกาดครับลูกเดียวก็เพียงพอนะที่ทำให้อาร์เซนอลคว้าชัยชนะและได้3แต้มนะครับก็นัดต่อไปอาร์เซนอลนะเจอกับลิวในบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็นาโปลีบุกไปเยือนวิยาเรอัลนะครับในวันที่13ตุลาคมนะครับบาร์เซโลนาก็ไม่น้อยหน้าทางด้านของปารีสแซงต์แชร์กนะครับเปิดบ้านเอาชนะเฟเยนูด5ประตูต่อ1นะครับราฟินญาลูกแรกนะครับกาเรมอเดเยบีลูก2นะครับราฟินญาลูกที่2นะให้กับตัวเองและทีมนํา 3-0 ลามินยามานอีกลูกนึงนะครับ 4-0 นะครับถึงแม้ว่าเฟยนูจะไล่มา 1-4 นะครับแต่ว่ากาเบตเอซุสนะครับก็ยิงประตูฝังเลยครับ5ประตูต่อ1นะครับกาเบตเอซุสเนี่ยเพิ่งย้ายไปจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะไปอยู่ทางด้านของบาร์เซโลนานะครับก็สมราคาเต็งหนึ่งนะสำหรับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะชนะนะครับแล้วก็ราฟินญาเนี่ยแหมต้องบอกว่าฟอร์มดีนะช่วงนี้นะยิงไป2นัดเลยนะครับนะครับตอนนี้ยิงอีก2นัดนะครับ ส่วนนัดต่อไปของบาร์เซโลนาก็จะไปเยือนกาลาตาซารายนะครับแล้วก็เฟย์นูร์ดเจอกับโคโมนะครับในช่วงวันที่13-14ตุลาคมนะครับแล้วก็มีคาราบาวคัพด้วยนะคาราบาวคัพมีคู่หนึ่งเมื่อวานนี้มาเล่าให้ฟังก็เป็นคู่ของเชลซีนะครับเจอกับลีดยูไนเต็ดก็เป็นเชลซีนะครับในคาราบาวคัพชนะลีดยูไนเต็ด6-3นะครับโคพาเมอร์ที่ว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยิงไป2ประตูนะเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีแดนนี่เวเบกนะอีก2ประตูนะครับแล้วก็เปโดเนโตลูกหนึ่งวาเลนตินบาโก้ลูกหนึ่งนะครับก็เชลซีชนะนะ6-3นะที่ผมเอ่ยชื่อก็คือคนยิงประตูให้กับเชลซีนะนะครับชนะ6-3นะครับนี่ฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับนะฮะส่วนเรื่องของไทยลีกมาดามแป้งจ่ายเงินวดแรกไปแล้วนะครับให้กับทีมไทยลีก1นะครับ16ทีมทีมละ3,750,000บาทนะครับแล้วก็ไทยลีก2 18ทีมงวดแรกนะครับ1ล้านบาทแล้วก็ไทยลีก3อีก69ทีมนะทีมละ 312,000 บาทโดยประมาณนะครับให้กับทีมเรียบร้อยแล้วนะครับวันวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

พระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568ณวังสะปทุมกองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิมทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ออสเตรเลีย 0-3 เซตยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารบุรณิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568เวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้ 1. นายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา2. นางสาวกมลรัตน์เลขยานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอลเลจจอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัญญาวรรณเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 8:44 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับ4หน่วยงานณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนพานธุรดีโลกสาทกธรรมวิจิตตรีปีดกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 19:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจัสปานซิงอูเบอรอยประธานบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคันเจอรัลโปรโมชั่นจำกัด
ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานา

0: ชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนางสาวราซีนาอูเบรอยกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคาเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงบัลเล่ห์เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่ห์จำนวน3องค์ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวความรักความขัดแย้งและบทสรุปอันตราตรึงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนนักแสดงและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงเสด็จออกจากหอประชุมใหญ่ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแสดงบัลเล่ห์เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตเป็นหนึ่งในการแสดงชุดสำคัญในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา20:08 น.
3: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปถ้าจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งวันพารวยดำเนินรายการโดยดีเกหนุ่มสำราญขอเชิญรับฟังได้แล้วครับ

สวัสดีครับวิลักแฟนเพลงเวลาการพี่น้องปองปายคุณพ่อคุณแม่เกษตรกรที่รักและเคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยได้เวลาพบจกกับเวลาหมายพังพายพังพายโง่คงตามากขึ้นตังนางโตนำออกข้อมูลคำเสริญฝากพี่ต่อน้องที่สถานีแห่งนี้เวลานี้พอๆกันคือเก่าสนับสนุนโดยทั้งบริษัทเกษตรพารวยกับนายห่างนันทวีนายห่างใหญ่ใจสปอร์ตนายห่างที่มีความจริงใจกับเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮามอบหน้าที่ตรงนี้มอบหมายให้กับดีเจสลั่นครับลูกในบ้านหวานในสวนมาบอกมาจากสู่อีพอยอีเมลได้สลับเราฟังบอกเรา90ให้ครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาที่เฮ็ดในเฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนในการทำให้ทำหน้าผู้ลางคนก็มองหาสิ่งที่เขามาซอยเหลือแล้วนะครับปีนี้เฮ็ดจังได๋ล่ะเฮาอายาอยู่หน้ามันคือหลายแท้เฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาสิแก้ปัญหาแนวใดใส่ผลิตภัณฑ์แนวใดคิดฮอดสิถึงดีเกน้ําสลานคิดฮอดเกษตรพารวยหาขอผู้หลายๆได้อีบ่อีแม่เด้อโทรมาถามหาลูกหาเต่าโง่คงตามาคือเก่าเหมือนเดิมกลับขึ้นมาด้วยความมั่นอกมั่นใจกลับขึ้นมาด้วยประสิทธิภาพตอบโจทย์แท้แน่นอนเกษตรกรเฮาพึงพอใจรับรองว่าบ่เฮ็ดให้เกษตรกรพี่น้องผิดหวังสมกับความคิดฮอดสิถึงกับดีเกน้ําสลานกับนายห่างนันทวีของบริษัทเกษตรพารวยเฮาขอผู้หลายๆก็แล้วกันได้พี่น้องเด้อผู้ที่รอคอยเรื่องราวของการกับจัดวัชพืชในหน้าเขาวันพารวยฟ้าแดงปีนี้รับรองว่าบ่ผิดหวังแท้แน่นอนคือจังดีเกษตรสัญญากับพี่กับน้องนะครับทางบริษัทเกษตรพารวยเฮาบ่อยู่นิ่งจะปรับปรุงบำรุงสิ่งใดที่มันดีแล้วก็เฮ็ดให้ดีเพิ่มๆขึ้นไปบ่แม่นว่าดีแล้วหยุดซั่นนี่เด้นะครับเพราะว่าเรื่องราวของหญ้าเรื่องราวของพืชเรื่องราวของอากาศสิ่งแวดล้อมมันจะพัฒนาไปนําเลยครับพี่น้องเฮาจะมาหยุดนิ่งอยู่คือเก่าบ่ได้เด้เฮาต้องพัฒนาไปตามโลกตามสมัยของหญ้าตามสมัยของการเฮ็ดทําการเกษตรนะครับเอามาเสริมมาเติมมาแต่งเข้ามาบำรุงน้ําพร้อมเพราะฉะนั้นแล้วเกษตรพารวยมื้อนี้ก็เลยมาเว้ามาจากซุยอีปอยอีแม่ได้สลับเราฟังนี่ล่ะนะครับกับดีเกษตรเนาะช่วงหน้าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าครับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาบางพื้นที่ก็ว่านแล้วล่ะบางพื้นที่ก็ยังบ่ทันได้ลงมืออยู่ก็มีแต่ละพื้นที่จะบ่คือกันนะครับบางพื้นที่เพิ่นก็เฮ็ดแต่หลังสงกรานต์แล้วก็มีปัญหาที่เกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาพบพ้ออยู่ในขณะนี้ณเวลานี้ในทางการเกษตรคงจะบ่แตกต่างกันว่าสิเป็นภาคใดๆก็แล้วแต่ปัญหาที่เกิดมาปัญหาที่เฮาแก้ยากอยู่ในขณะนี้ก็คือปัญหาเรื่องหญ้าบ้านอีพ่ออีแม่เป็นยังไงมีบ่เป็นคือกันบ่นะครับหญ้าทุกมื้อนี้บ่แม่นธรรมดาเจ้าว่าหญ้าอีหยังแน่ต่อหญ้าอีหยังแน่เข้ามาอยู่ในแปลงไร่นาของพี่ของน้องทำให้เกษตรกรมีความกังวลใจทำให้เกษตรกรหาทางออกลำบากแต่ปานนั้นเฮาก็หาทางสิมาแก้การที่กำจัดวัชพืชเนี่ยนะครับกับรายการของลูกของเต่าจะเน้นในการกำจัดหญ้าบ่สิเป็นทางหน้าเขาก็ดีบ่ว่าสิเป็นทางพืชสวนพืชไร่ก็ดีเพราะวันพารวยมื้อนี้ดีเกนุสลานเสียมาแนะนำก็คือวันพารวยฝาแดงกับฝาเขียวฝาแดงใส่จังไดฝาเขียวใส่จังไดอีพ่ออีแม่ติดตามฟังรายการไปคุณพ่อคุณแม่สิเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่ลูกเต่ามาแนะนำมาเติมเต็มให้คุณพ่อคุณแม่เกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาเรื่องเล่าของการทำการเกษตรนะครับก็คือเรื่องเล่าของหญ้าเฮ็ดจังไดเฮาจังสิกำจัดได้เฮ็ดจังไดเฮาสิให้หญ้าลดน้อยถอยลงเฮ็ดจังไดเฮาจังสิให้ต้นข้าวเฮาอุดมสมบูรณ์เฮ็ดจังไดปูปลาหน้าน้ําจังสิอยู่คือเก่าเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาวันพารวยฝาแดงเด้อครับเด้อวันพารวยฝาแดงจําไว้ให้ดีนะครับวันพารวยวันพารวย3คํานะครับแต่วันพารวยมีอยู่2ชนิดชนิดฝาแดงใส่กับหน้าข้าวใส่ง่ายปลอดภัยวันพารวยเป็นสารสกัดจากสาหร่ายใส่กับวัชพืชในหน้าเขาบ่เป็นอันตรายต่อผู้ใส่สิ่งแวดล้อมและสิ่งที่มีชีวิตในหน้าเขาเช่นกุ้งหอยปูปลาวันพารวยสามารถใส่ได้กับต้นเขาที่มีอายุ30มื้อขึ้นไปเด้อครับเด้อใส่ได้กับต้นเขาที่มีอายุ30มื้อขึ้นไปกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเขานกผักปอดหน้ากกหน้าผักแว่นหญ้าปากควายหญ้านกสีชมพูกกขนากกกไส้หญ้าหนวดปลาดุกและหญ้าพุ่มพ่วงอีกหลายอย่างหลายแนวที่วันพารวยของเฮากำจัดได้และเอาอยู่เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของบริษัทเกษตรพารวยเฮ็ดมาเพื่อเกษตรกรของเฮายืนยันได้เลยว่าวันพารวยฝาแดงของเฮาใส่กำจัดวัชพืชในหน้าเขาได้ผลแท้แน่นอนใส่ถูกวิธีใส่ถูกที่ถูกเวลารับรองว่าเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮามีรอยยิ้มในการกำจัดวัชพืชบ่ต้องไปคิดยากบ่ต้องไปนักอกนักใจตัวนี้ทำมาเพื่อเกษตรกรโดยตรงทางบริษัทของเฮาพัฒนาในการค้นหาเรื่องเล่าของหญ้าแต่ละชนิดมันจะเป็นแบบใดเกษตรกรได้ผลแท้แน่นอนและกระทั่งวันพารวยของเฮาจะเน้นโบชั่วได้ครับเด้อเกษตรกรพี่น้องเฮาออกไปอ่านแล้วก็ไปทำความเข้าใจว่าใส่แบบใด
วิธีการใส่ใส่จังไดถ้าพี่น้องไปซื้อแล้วทางร้านหรือว่าทางสถานีวิทยุที่พี่น้องกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพิ่นจะแกกบัวช่วยกับพี่กับน้องให้ไปอ่านทำความเข้าใจว่าการกำจัดวัชพืชนี่มันเป็นแบบใดผู้ลางคนซื้อไปแล้วบ่ทำความเข้าใจก็เฮ็ดไปตามอำเภอใจเจ้าของบาดนี้บ่ได้ผลนะครับสินค้าของวันพารวยของเฮานี่เราจะเน้นเลยเด้ครับเด้อเน้นวิธีการใส่นี่ล่ะนะครับพาพี่น้องใส่ถูกวิธีแล้วจะเห็นผลเด้อเพราะฉะนั้นพี่น้องตัดสินใจได้เลยนะครับไม่ต้องลังเลคือตัดสินใจได้เลยวันพารวยของเราเป็นนวัตกรรมที่มากำจัดวัชพืชโดยตรงนะครับบริษัทยืนยันได้เลยถ้าพี่น้องใส่วันพารวยปัญหาเลี้ยงหญ้าอยู่ในหน้าเขาจะหมดไปนะครับหรือว่าพี่น้องอ่านแล้วข้างค่าใจถามดีเกษันกันนะได้บ่นอได้เด้ครับเด้อนะครับโทรมาหาดีเกษันผู้ดำเนินรายการนี่ล่ะโทรมาได้ที่เบอร์0644805169เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์อดีไลน์นํานะครับพี่น้องเนาะเอาฝากไว้นําครับเอาช่วงนี้มาฟังเพลงกันก่อนที่พ่อแม่เนาะฟังเพลงฟังล่ําสนุกสนานม่วนซื่นโฮเซลกันซะก่อนยังบ่ออกมาจากกันต่อกับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยครับ

วันผ้ารวยวันผ้ารวยสารกำจัดวัชพืชในหน้าเขาใส่ง่ายปลอดภัยบ่ทำลายสิ่งมีชีวิตบ่มีสารผิดตกค้างกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเขานกหญ้านกสีชมพูหญ้าดอกขาววัชพืชต้นเขาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยฝาแดงใส่แล้วหญ้าตายเขางามคนปลอดภัยต้องใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยสนใจติดต่อได้ที่ดีเกนุ่มสำราญ0644805169

หลังจากฟังเพลงสุกายสบายใจกันไปแล้วเนาะนะครับคือเบิ่งแล้วห้วยเฒ่าเฮ็ดจังได๋ล่ะคือลูกคือเต่าว่าแต่คือดิกีน้ําซ่านว่าแต่ที่ไปซื้ออยู่ไสบ้านนี่ซื้ออยู่สถานีวิทยุที่อีพ่ออีแม่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ล่ะกับรายการลูกทุ่งวันพารวยนี่ล่ะเนาะซื้อน้ําเพิ่นแล้วก็ซื้อแล้วลูกเต่าขอเน้นนะครับเด้อเน้นให้เอาโบชั่วน้ําแน่นะครับโบชั่วเพื่อว่าไปอ่านวันพารวยของเฮานี่ถ้าเฮ็ดถูกวิธีดีทุกไล่เด้นะครับผู้ลางคนนี่ไปเฮ็ดแหกวิธีคือหยังคือแบบที่ว่าเอ๊ะบ่แม่นดอกอยากลองมึงกันนะดีเกซ่าคือว่าใส่น้ํามันพืชลองเอาสารจับใบมาใส่เบิ่งกันน่ะบ่ออกผลเด้บ่ออกฤทธิ์ออกผลเลยพี่น้องเด้อเพราะว่าของเฮานี่ใส่กับเคมีบ่ได้นะครับบ่ได้รวมกันกับเคมีเลยถ้ามีเคมีแม้แต่น้อยเดียวจะออกฤทธิ์บ่ได้เต็มที่ฝากกับอีพ่อแม่ตรงนี้นําเพราะว่าของเฮาสกัดมาจากสารธรรมชาติเด้อนะครับฝากไว้นําแล้วบัดนี้นะครับวันพารวยนี่กําจัดหญ้าหยังแน่ๆคือผมบอกซื้อฟังล่ะครับใบแจ๊บใบกว้างเป็นกกเป็นเฟิ่นนะครับหลังจากที่เฮาวานเข้าไปแล้วได้ประมาณเดือนหนึ่งจัดการเลยยะสลายใจยะสิคิดว่าบ่มีปัญหาใหญ่ที่สุดมากมายกายกองนะครับก็คือปัญหาเลี้ยงน้ํากับเลี้ยงหญ้านี่ล่ะอยู่น้ํากันมันมาน้ํากันเนาะถ้าบ่มีน้ําเฮาก็เฮ็ดนาบ่ได้เด้ถ้าบ่มีหญ้าก็คงจะบ่มีข้าวมันของคู่กันหญ้าน้ําข้าวจังซี่เพราะฉะนั้นได้เวลาฮอดเดือนนึงแล้วจัดการเลยนะครับข้าวได้เดือนนึงนี่คงจะมีน้ําแน่อจเอจะสิบ่ใครอีบ่ฝนปีนี้เอาจังได๋ก็ภาวนาให้ฟ้าฝนตกตามฤดูกาลก็แล้วกันวิธีฉีดพ่นเฮ็ดจังได๋สำรานบาดนี้นะครับวิธีฉีดพ่นนะครับวิธีใส่เฮาเนาะ1ถังสะอาด2น้ําอย่าไปใส่น้ําประปาใส่น้ําโซลาเซลล์อยู่หาอยู่หน้าเฮาก็ได้น้ําอยู่สาก็ได้เช่นเดียวกันเอาใส่เลยนะครับ3ก็คือวันพารวยฝาแดงใส่กับหน้าเขาแล้วก็น้ํามันพืชนะครับผสมกันใส่กับวันพารวยได้ก็คือน้ํามันพืชอย่างเดียวเด้อน้ํามันพืชที่เฮาเอาไปทอดไข่นี่ล่ะแต่ว่าคันทอดแล้วพันไฟพันความร้อนแล้วบ่ได้เด้อพ่อนะครับอย่าไปว่าโอ้หรือน้ํามันเฮาคือเหลือหลายแถมเฮาทอดอีหยังอยู่บ้านนี่เอามาผสมรถเปียงบ่แม่นนะครับใส่บ่ได้เด้อให้ใส่น้ํามันที่บ่ทันได้ทอดนะครับน้ํามันที่เฮาซื้อมาใหม่ๆก็ตื่นยามมื้อเช้ามาก็ไปเลยจะไปแต่ดึกจะไปแต่เช้าเพราะว่าหญ้านี่นะครับเราจะกินอาหารตอนที่มีแสงแดดบ่คือต้นข้าวเด้บ่คือพืชต้นข้าวเด้ข้าวนี่จะกินอาหารตอนที่พ่อพุ่มพูเนี่ยเขาจะเปิดปากกินอาหารแต่ว่าหญ้านี่จะสังเคราะห์ด้วยแสงแต่มีแสงแดดมากเพิ่นจะปรุงแต่งอาหารกินเองเวลาเขาไปฉีดปุ๊บผลิตภัณฑ์ของวันพารวยของเขาจะสอดแทรกเข้าไปเลยนะครับสอดแทรกเข้าไปได้ตอนเพิ่นกินอยู่แล้วเพิ่นหารู้ไหมว่าเพิ่นกินยังเข้าไปบาดนี้จะสิคอยยุบคอยแห้งลงเด้บ่แม่นว่าสิกึกซึกลงเสียเดียวเด้คือซึกตรงนี้คือหมายความว่าจังได๋ก็ว่าแดงน้ําก้นน่ะนะครับของเฮาบ่เป็นทั้งซั่นของเฮาสิจะคอยไปทําลายตรงที่เป็นรากเฮ็ดให้รากเน่าหลังจากรากหญ้าเน่าแล้วดินจะร่วนชุ่ยนะครับหัวหญ้านี่จะกลายเป็นปุ๋ยเขาเฮาสิงามเขาบ่เหลียงบ่แดงได้อีพ่อแม่หญ้านี่สิคอยยุบลงยุบลงลงแห้งตายอย่าไปใจฮ้อนนะครับใจเย็นๆเด้อบ่แม่นว่าสิฉีดมื้อนี้ไปเบิ่งมื้ออื่นว้ายวันพารวยบ่เป็นบ่แต่เอาดอกบ่เป็นเต่าดอกไปฉีดแล้วบ่เป็นหยังเลยบ่มีหยังเหี่ยวก็บ่เหี่ยวยุบก็บ่ยุบนะครับอย่าฟ้าไปว่าพี่น้องถ้าซ่อมเบิ่งซะก่อนนะครับคอยเป็นคอยไปเพราะว่าของเฮาที่ไปทําลายตรงที่เป็นรากบ่ได้ทําลายตรงที่เป็นใบหลังจากรากตายแล้วบ่มีแนวส่งอาหารขึ้นมาหาใบใบก็ต้องแห้งเหี่ยวร่วงตายนะครับต้นเขาเฮาก็งามนี่แหละครับคือวิธีสังเกตของวันพารวยของเฮาบ่แม่นว่าฉีดปุ๊บนะครับย่างเขาในบ้านย่างมื้อเช้าขี่มอเตอร์ไซค์แตดๆออกมาเอ้าซื่นพ่อว่าอยู่ปฏิวาอีกแล้วเนาะนะครับเฮาต้องสังเกตไปเรื่อยๆเพราะว่าวันพารวยของเฮาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งก็เป็นอันตรายใส่ง่ายปลอดภัยต้องใส่เวลาเนี่ยจักหน่อยนะครับอย่าใจฮ้อนได้พ่อแม่เด้อได้ของดีไปใส่แล้วใจเย็นๆถ้าเฮ็ดถูกวิธีนะครับรับรองว่าดีทุกไล่การฉีดพ่นก็ฉีดพ่นไปเลยใส่ต้นเขาไปน้ำกันนั่นล่ะบ่ต้องไปเรียกแต่ว่าคันบางใดมันหญ้าหลายเฮาก็จี้เข้าไปใส่เนี่ยจักหน่อยหญ้าบางเฮาก็ค่อยไปธรรมชาติเฮานี่ล่ะค่อยเฮ็ดค่อยทําไปเมื่อยก็เซาตัวอีพ่อแม่เฮาก็ลดต้นทุนตรงนี้นําเฮาบ่ได้จ้างผู้ใดถ้าเฮาไปจ้างนี่ก็คือว่าแล้วเนาะหาลางเทียเพิ่นก็ฝ้าวน้ําเงินน้ําคําเพิ่นก็จะเก็บรายละเอียดให้เฮาบ่ได้ปานใดอีพ่อแม่ก็ต้องเข้าใจตรงนี้นําคนหาเงินก็คือว่าแล้วเนาะลูกเต่าก็อยากให้อีพ่อแม่ลงมือเฮ็ดเองบ่หนักดอกมันเบาไปนาเด้บ่คือเสียงศิลาคอนนุ่นเด้อันเสียงกีฬาคอนนุ่นมันจังหนักไปนาเด้อันนี้มันเบาไปนาเนาะเพราะว่าฉีดออกไปเรื่อยๆฉีดออกไปเรื่อยๆนะครับอีพ่ออีแม่ก็เฮ็ดซอยกันในการเม็ดเงยเวลามากก็เซาก็พักผ่อนสันตัวเนาะเบิ่งธรรมชาติกันไปนําอยู่เถียงไห้เถียงนาไปพร้อมสันตัวนะครับนี่คือสิ่งดีๆที่มอบให้กับรายการลูกทุ่งวันพารวย

0: ให้เหมาะสม
1: วันผ้ารวยวันผ้ารวยวันผ้ารวยสารสกัดจากธรรมชาติฝาเขียวไส้กำจัดวัชพืชในไร่ในสวนวันผ้ารวยฝาแดงไส้กำจัดวัชพืชในหน้าเขาไส้ง่ายปลอดภัยอย่าลืมวันผ้ารวยวันผ้ารวยติดต่อได้ที่โทร0644805169

อ่าหลังจากฟังเพลงกันไปแล้วนะครับมวนซื้อโนเซลกันไปแล้วให้อีฟออีเมียกับเขามาสู้กับบรรยากาศครับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยครับดีเจสลานนะครับไปนำผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกมาจาด้วยความหักความเป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องเบิ้งจังนึงแล้วก็เป็นตะเลือต้นซาดเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาในการเฮ็ดนาเฮ็ดนาต้นทุนสูงสูงนะครับปัญหาเกิดหลายหลายครับอีฟออีเมียเป็นตะเลือต้นคือยังนี่ผู้ลงคนเฮ็ดให้เฮ็ดนาเรียบร้อยแล้วออกเขาไปขายจังสินะครับได้มาตั้งแต่บินนี่แหละครับปัญหาเป็นหน้าตาสงสารอีดีเด้ครับพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทางบริษัทเกษตรพารวยของเฮานะครับจึงนำผลิตภัณฑ์ดีๆนี่ล่ะดีเกซันกับมาบอกมาจากสู่อีฟออีเมียได้สรับเราฟังด้วยความหักความเป็นห่วงเป็นใยเด้ครับพี่น้องเนาะเราจะไม่ทิ้งกันของบริษัทเกษตรพารวยเฮาจะอยู่ยังสี่ไปตลอดนะครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ผลงานเราจะไม่ทิ้งกันทุกปีทุกปีเราจะมาแบบนี้ล่ะวันพารวยก็คือวันพารวยวันจัดวัชพืชในหน้าเขาก็คือฟ้าแดงเหมือนเก่าบ่ได้เปลี่ยนแบรนด์เด้ครับพี่น้องเฮาจะมาปรับปรุงเรื่อยๆเด้ครับการกำจัดวัชพืชนี่ปีเดียวบ่แล้วแล้วก็ปีต่อไปนี่นะครับการว่ากำจัดก็คือเก่าเพราะเฮาใส่รถเกี่ยวเฮาบ่ได้ใส่มือเกี่ยวเขาปลูกลูกแนวเฮาก็บ่ได้เรียกคือรถเกี่ยวไปเฮาก็ตักเอาเลยนะครับตักเอาแล้วเฮาก็มาวานมันก็เกิดอยู่นั่นแหละครับพี่น้องหญ้ามันก็เกิดขึ้นมาแล้ววันนี้กับเริ่มรถเกี่ยวเกี่ยวหน้าผู้นี้มาได้หญ้าจากหันจากนี้มาอยู่ในหันเมิดนะครับพี่น้องบ้านนี้จะว่ามันยังแน่ล่ะเอาปีกายนี่ก็ว่ามันเมิดแล้วเด้ล่ะมันคือยังมาแต่ใส่อีกเพิ่นสิว่าบ่มาบ่ได้ครับเพราะว่าเฮาใส่รถเกี่ยวใส่ก็ปลูกที่บ่ได้มาตรฐานน้ําแน่แต่กี้แต่ก่อนหม่องใดงามหม่องใดห่วงใหญ่ก็ไปเกี่ยวให้นี่ไว้แต่เฮ็ดก็ปลูกเด้อเกี่ยวมาแล้วก็มาเรียกต่อนั่งหลังขดหลังกองอยู่ว่าซั่นเนาะเขาก็เรียกออกจังได๋มันแจ่มเฮ็ดออกแค่ให้ดีแล้วบ่ได้ยังมาตีแล้วก็มาวี้มายังเขารีบออกซะแล้วก็ดงใหญ่ๆเนาะแนวใหญ่ๆวี้ออกซะแล้วเอาขาเตะขึ้นก็วี้ปั๊บวี้ปั๊บเอาเฟี้ยงขวดเฟี้ยงขวดฟางออกแค่ให้ดีหลอนแกกแซกครับพี่น้องแล้วก็น้ำหนักก็ดีพร้อมเอามาใส่เหล้าไว้ฮอดเวลามากก็เอาลงมามามาหยังซะแล้วก็ไปตกกาดทางเที่ยวก็บ่ตกก็เขาว่านจังซี่ก็ไปว่านมันก็ดีแล้วครับอีพ่ออีแม่เนาะนี่ของเฮาอีหยังล่ะตักเอาเลยนะครับต้องเอาเกี่ยวให้นี่ข่อยเนี่ยว่าซั่นก็ต้องปั๊บรถแต่ว่าเขาหยังต่อเขาหยังล่ะปุ่นกันมุนเอเตนี่แหละครับพี่น้องมันก็เลยบ่สิ้นสุดจักเสียนะครับในการกำจัดวัชพืชเนาะเพราะฉะนั้นเฮาเฮ็ดไปสู่ปีเฮาก็จะได้เขาเพิ่มสู่ปีถ้าเฮาบ่เฮ็ดเลยก็เป็นหน้าโลกล่างแท้แน่นอน 100% เลยครับพี่น้องเนาะท่าให้เลยครับ100ทั้ง100เลยครับพี่น้องอย่าไปคิดว่าโอ๊ยหน้าข่อยบ่มีหญ้าดอกอย่าไปว่ามีทุกปีนะครับขึ้นทุกปีกำจัดทุกปีได้พี่น้องเด้อคอยเฮ็ดไปถ้าเฮาบ่เฮ็ดถ้าเฮาบ่กำจัดนี่บ่ประสบความสำเร็จดอกครับพี่น้องปัญหาหลักๆปัญหาใหญ่ๆเลยคือตรงนี้แหละกับปัญหาเลี้ยงน้ำแน่เลี้ยงดินแน่เลี้ยงหญ้าแน่3เรื่องนี่ล่ะที่มันสร้างปัญหาอยู่นี่ให้กับเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาได้เจอปวดหัวพร้อมแต่ตอนนี้การปวดหัวจะลดน้อยถอยลงแล้วในเมื่อมีวันพารวยมาฝากพี่ตัวน้องถ้าสินค้าบ่ดีสินค้าบ่ตอบโจทย์นะครับลูกเต่าบ่มาบอกมาจ่าซุยบ่อีเมลได้สำหรับเราฟังหรอกเพราะว่าดีเกนสลานก็เป็นคนอีสานบ้านเฮาเฮ็ดนาเฮ็ดนาเช่นเดียวกันนะครับเฮ็ดนาเฮ็ดนามาแต่น้อยเข้าใจเกษตรกรดีว่าเป็นจังไดนะพี่น้องและก็ช่วงนี้เป็นจังไดนะครับอากาศเป็นจังไดการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นจังไดการปรับเปลี่ยนในการทำการเกษตรเฮาสิหาแนวทางแบบใดมีแนวทางแบบใดที่เฮาจะอยู่รอดพอได้ค่านั่นค่านี่แน่นะครับค่ารถไถค่าหยังเหลืออยู่เหลือกินนั่นแหละอีพ่อไอ้แม่เนาะอย่างน้อยๆก็พอได้ชนปีอยู่เด้เข้าในเราก็ได้เนาะอลังเทียผู้ลางคนก็บ่ชนเด้อะได้เข้าหลายๆก็ไปขายหมดกับพี่น้องขายแล้วก็ตีนั่นตีนี่เอามาหยังในหญ้าเพิ่นว่าแม่นอีหยังล่ะนี่มาไล่กาจ๋าอยู่แต่เขาดีดเขาเด้งจะเอามาหยังจะบ่เห็นติว่าเพิ่นซื้อเขาหยังก็ว่าไปอีกเด้บาดนี้เนาะครับเนาะบ่ซื้อดอกเฮ็ดจังไดล่ะบ่ซื้อบ่นี่ที่แกเมียมาไว้ตีนะครับแกมาไว้สิซุ่มไก่ตีที่บ่นี่ไก่ตีก็บ่กินเด้อบ่กินในหญ้าด้วยไก่ตีก็กินข้าวด้วยข้าวชั้นนึงพุ่นบ่านี้ไว้แมวมาสีแล้วบ่นี่เกษตรกรเฮาแท้นที่เฮ็ดหน้าสิได้กินข้าวครับเฮ็ดหน้ากินหญ้าก็แม่นเกษตรกรไทยเฮานี่ล่ะพี่น้องป้องปายเฮาเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาเหล่านี้เนาะครับเนาะอย่าให้มันเกิดขึ้นเด้อครับเด้อคือลูกเต่ามาบอกมาจ่าซุยปอยอีเมลได้สำหรับเราฟังนั่นล่ะวันพารวยฝาแดงของเฮาซอยกำจัดวัชพืชในหน้าเขาเฮาเฮ็ดมาให้พี่ให้น้องได้ใส่กันแบบปลอดภัยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกับบริษัทเกษตรพารวยเอามื้อนี้เดี๋ยวบ่มีเวลาหมดอีกเด้พ่อแม่บัดนี้ก็ได้เนาะสิเวลาพาจากก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆคุณพ่อคุณแม่ที่เสียสละเวลาอันมีค่าขอมาสำหรับเราฟังกับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยที่สถานีแห่งนี้มื้อนี้ลูกต่อกาคือก่อนมื้อเดิมละแจมลาพาจากอีพ่ออีแม่ไปมื้ออื่นก็งงคงตามาที่เก่าที่เดิมอยู่กับพี่กับน้องเช่นว่าฮอดฤดูการเก็บเกี่ยวพุ่นละนะครับจังสิหนีจากอีพ่ออีแม่เนาะเรื่องราวของมันเรื่องราวของอ้อยก็สิมาบ่มาจาซื้อมือซื้อเว้นไปจังสิล่ะสลับซับเปลี่ยนกันไปขอบคุณในการรับฟังขอบคุณหลายๆอีพ่ออีแม่เฮาก่อนสิไปท้ายรายการนี่ก็ได้ฝากไว้นะครับสำหรับตัวแทนจำหน่ายของเฮาอยู่ท้ายรายการในอีพ่ออีแม่เด้อในเมื่ออีพ่ออีแม่ได้สลับรับฟังแล้วก็อยู่สถานที่เราไกลๆก็โทรหาเพิ่นเด้อสำหรับมื้อนี้อีเกสลานขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

วันผ้ารวยวันผ้ารวยสารกำจัดวัชพืชในหน้าเขาใส่ง่ายปลอดภัยบ่ทำลายสิ่งมีชีวิตบ่มีสารพิษตกค้างกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเขานกหญ้านกสีชมพูหญ้าดอกขาววัชพืชต้นเขาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยฝาแดงใส่แล้วหญ้าตายเขางามคนปลอดภัยต้องใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยสนใจติดต่อได้ที่ดีเกหนุ่มสำราญ0644805169

ศูนย์จำหน่ายวันผ้ารวยจังหวัดมหาสารคามติดต่อได้ที่ร้านสำราญการเกษตร FM 96อำเภอเชียงยืนโทร0644805169ดีเกสำราญอำเภอว่าปีปทุมติดต่อได้ที่สถานีวิทยุนาคานุมพรโทร0898419355จังหวัดอุดรธานีติดต่อได้ที่ร้านเตียงนวดหมอเย้าข้างท่อกสอำเภอบ้านดุงโทร0807552210อำเภอนำสมติดต่อได้ที่สถานีวิทยุนุมพรหลังโรงเรียนหน้างัวโทร0898419355จังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ดีเกสุภาวดี FM 96ชยันภาคพยนต์โปโรเทคตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตท.บ้านจานอำเภอพุทธไทยสงโทร0817158566หรือสอบถามได้ที่ดีเกนุ่มสำราญโทร0644805169

0: ฟังให้เหมาะสม
1: วันผ้ารวยวันผ้ารวยวันผ้ารวยสารสกัดจากธรรมชาติฝาเขียวไส้กำจัดวัชพืชในไร่ในสวนวันผ้ารวยฝาแดงไส้กำจัดวัชพืชในหน้าเขาไส้ง่ายปลอดภัยอย่าลืมวันผ้ารวยวันผ้ารวยติดต่อได้ที่โทร0644805169

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะ

0: ตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมา
2: ได้ตลอดยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: ตื่นเศร้ากะอาบน้ำเหตุเปียกมากกะอาบน้ำอยากสิถูขี่ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามตัวกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาก้อนละ39บาท39บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร091-684-0475
5: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
6: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูแคปกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ

เตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ในรายการสุขภาพดีไปกับแซนบุรีวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านนายที่ทำไร่อ้อยไร่มันมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายกันบ้างไหมคะอย่าลืมทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีกันด้วยนะเพราะว่าตัวนี้จะช่วยอาการอักเสบของกล้ามเนื้อปวดแข้งปวดขาแสบร้อนรำไส้ทายยากให้นึกถึงน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มไว้นะคะเพราะว่าตัวนี้มีสารแซนโทน 100% ไม่มีสารอื่นผสมเลยทานคู่กับยาหมอได้นะคะเบาหวานความดันทานได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้สกัดออร์แกนิก 100% พ่อจ๋าแม่จ๋าไว้ใจสาวลาภาขวัญได้เลยว่าสิ่งที่สาวลาภาขวัญแนะนำไปรับรองว่าดีแน่นอนค่ะส่วนท่านไหนที่ยังไม่เปิดใจอยากให้ลองเปิดใจดูนะคะน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ค่ะวิธีทานก็ทานง่ายมากเพียงแค่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรี1แก้วจะเป็นแก้วเล็กๆอยู่ในกล่องทานแค่ตอนเช้าตื่นนอนทานเลยเสร็จแล้วตามด้วยดื่มน้ำ1แก้วเพียงเท่านี้ค่ะง่ายๆจากที่สาวล่าพาขวัญได้ฟังพ่อจ๋าแม่จ๋าที่โทรมาบางท่านรีบทานมากเช้าเย็นเช้าเย็นแบบนี้ร่างกายจะหนักเกินไปนะคะสาวล่าพาขวัญอยากให้ทานให้เป็นยาทานช้าๆค่อยๆทานไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบร่างกายมากเกินไปนะคะทานวันละ1แก้วก็พอตื่นเช้าอย่าลืมทานน้ำมังคุดก่อนและค่อยทานยาหมอหรือกินข้าวหรือกินกาแฟตามปกติส่วนพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่ยังกังวลว่าตัวเองจะสามารถทานได้ไหมมีโรคประจำตัวมีอาการแบบนี้จะสามารถทานได้ไหมยังกังวลอยู่สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาโทรมาปรึกษาอาการเบื้องต้นกันก่อนได้ค่ะโทรมาได้ที่เบอร์0928127589 0928127589สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญกันได้เลยนะคะหรือจะโทรมาถามว่าจังหวัดนี้อำเภอนี้จุดจำหน่ายที่ไหนใกล้ท่านมากที่สุดสามารถโทรมาสอบถามกันได้ค่ะ
2: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
4: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของพระอาจารย์ทูลขิปปปัญโยครับท่านไปโปรดโยมพ่อในนรก เหตุเกิดในคืนหนึ่งครับตอนดึกแล้วพระธุดงค์รูปหนึ่งนั่งร่างตรงนิ่งสมาธิตั้งมั่นจิตรวมกันเป็นหนึ่งกระนั้นสัมผัสที่หกก็ตระหนักได้ว่าแขกมาเยือนแล้วเปรตร่างสูงใหญ่ทะมึนก้าวเข้ามายืนตรงหน้าท่าทางมุ่งร้ายหมายขวัญแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้ภิกษุรูปนั้นหวั่นไหวตื่นกลัวแต่อย่างใดท่านกำหนดจิตแผ่เมตตาให้ไม่นานนักเปรตตนนั้นก็ทรุดร่างลงก้มกราบแสดงท่าทางอ่อนน้อมยอมรับฟังข้อธรรมที่พระธุดงค์เริ่มเทศนาโปรดหนึ่งในตำนานมาตรฐานที่สุดของประวัติพระสุปฏิปันโนอันหมายถึงพระสายปฏิบัติหรือว่าพระป่าเนี่ยเห็นจะเป็นเรื่องราวการเผชิญหน้ากับผู้ผีปีศาจอาถรรพ์ป่าเขาประสบการณ์สุดมหัศจรรย์ประเภทท่องนรกเยือนสวรรค์เช่นเดียวกับประวัติของพระอาจารย์ทูลขิปปะปัญโยหรือว่าพระปัญญาพิสารเถระเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีเรื่องราวทุกประเภทที่พระป่าทุกรูปเคยผ่านพบเผชิญมาพระอาจารย์ทูลท่านเป็นชาวจังหวัดมหาสารคามเกิดและเติบโตในหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าบ้านหนองคอตำบลบัวคออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามท่านเป็นบุตรคนที่5ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด10คนของนายอุทธาแล้วก็นางจันนามสกุลนนท์รือชาท่านเกิดวันจันทร์ที่20พฤษภาคมปี2478ครับช่วงที่ท่านยังเป็นเด็กท่านมีอุปนิสัยที่แปลกแตกต่างไปจากคนอื่นๆในครอบครัวกล่าวคือท่านจะไม่ยอมทานข้าวร่วมสำรับเดียวกันกับพ่อแม่พี่น้องต้องแยกสำรับสำหรับท่านอีกหนึ่งสำรับต่างหากที่ถือว่าแปลกไปกว่านั้นก็คือท่านจะไม่ยอมรับประทานอาหารดิบแม้ว่าการรับประทานอาหารดิบเป็นต้นว่าลาบก้อยของชาวอีสานจะถือว่าเป็นเรื่องปกติและถึงแม้จะมีการแอบทำอาหารดิบให้ท่านรับประทานแต่ท่านก็จะอาเจียนออกมาจนหมดตรงนี้สื่อเป็นในให้เห็นว่าเด็กชายทูลมีหัวใจพระโพธิสัตว์ใจบุญสุนทานมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยสิ่งที่บ่งชี้ถึงความเป็นคนพิเศษของเด็กชายทูลอีกประการหนึ่งที่แตกต่างจากคนอื่นๆก็คือเมื่อตอนจบการศึกษาภาคบังคับได้บัพพชาเป็นสามเณรและสามารถท่องบทสวดกุศลาธรรมาคือบทสวดตอนงานศพเนี่ยได้อย่างแม่นยำเพียงชั่วคืนเดียวซึ่งเป็นเรื่องยากที่ใครจะทำเช่นนั้นได้แสดงถึงไอการมีความจำเป็นเลิศทีเดียวที่นี่กล่าวให้ชัดเจนก็คือพระอาจารย์ทูลได้บวชถึง3ครั้งนั่นก็คือบวชเป็นสามเณร1ครั้งจนสอบได้นักธรรมเอกก่อนลาสิกขาออกไปช่วยงานครอบครัวบวชพระ2ครั้งคือตอนอายุ20กับ27ช่วงที่ท่านบวชครั้งแรกได้ลาสิกขาออกไปประกอบอาชีพเป็นเสมียนโรงงานน้ำตาลเนื่องจากกล่าวขานกันว่าท่านมีความจำเป็นเลิศอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วบวกกับมีความเชี่ยวชาญด้านการคิดคำนวณเป็นอย่างยิ่งพอบวชครั้งที่2เมื่ออายุ27ท่านก็ได้อุทิศชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนาโดยไม่ยอมสึกหาลาเพศเลยย้อนกล่าวไปในด้านวิถีแห่งความเป็นพระป่าที่ยึดมั่นกับการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐานนั้นพระอาจารย์ทูลได้ผ่านพบและพบเจอมาหมดแล้วทุกรูปอาทิเช่นการมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมขั้นอุกฤษจนสลบคาที่เพราะต้องการที่จะบรรลุพระนิพพานภายใน7วันจนเพื่อนสหธรรมิกเข้าใจว่าท่านสิ้นใจไปแล้วนอกจากนั้นยังมีประสบการณ์ที่น่าตื่นตะลึงอีกมากยกตัวอย่างการเผชิญหน้ากับเสือโคร่งที่มีคำกล่าวตักเตือนว่าท่านต้องระวังตัวเพราะอาจจะตกเป็นเหยื่อกลายเป็นอาหารมื้อค่ำของมันแต่ท่านก็เอาตัวรอดมาได้การเผชิญกับผีป่าชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่าผีกองกอยซึ่งมักจะล้วงกินตับไตไส้พุงของเหยื่อการประจันหน้ากับผีเปรตร่างสูงใหญ่การต่อสู้กับพญานาคที่แปลงร่างมาในรูปหมูป่าดุร้ายที่เป็นที่เล่าลือและกล่าวขานมากที่สุดก็เห็นจะเป็นการลงไปโปรดโยมพ่อที่เมืองนรกขอนำเอาบางเรื่องจากบันทึกอัตโนประวัติของพระอาจารย์ทูลเองโดยประสบการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในป่าเขาลำนาวไพรช่วงที่ท่านออกธุดงค์แสวงหาโมกขธรรมตอนที่เผชิญผีกองกอยระบุว่าในที่แห่งนั้นมีผีกองกอยมากทีเดียวข้าพเจ้าก็ไม่เคยเห็นผีกองกอยมาก่อนมีแต่คนแก่คนเฒ่าเล่าให้ฟังว่าถ้าไปอยู่ป่าที่มีผีกองกอยต้องระวังตัวให้มาก ถ้าหากว่าทำผิดเช่นลากไม้ลากฟืนหรือท่องบนคาถาอาคมรับรองว่าเจอผีกองกอยอย่างแน่นอนเมื่อนอนหลับไปผีกองกอยจะอำแล้วล้วงกินตับไตไส้พุงจนหมดแล้วตายไปในคืนนั้นเลยในวันหนึ่งข้าพเจ้าจะทดลองดูว่าผีกองกอยมันจะมากินเราได้หรือไม่ตกเย็นวันนั้นข้าพเจ้าก็ลากไม้ที่จะมาก่อไฟเพื่อระงับความหนาวเย็นเดินจงกรมแล้วก็เข้าที่ภาวนาในขณะเดียวกันก็ฟังเสียงผีกองกอยร้องใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเสียงมันจะเย็นเยือกเหมือนกับมีมนต์ขลังก็เกิดความรู้สึกว่าผีกองกอยเอาเราจริงแล้วในคืนนี้จากนั้นก็กำหนดจิตลงสู่สมาธิในทันทีเมื่อจิตมีความสงบได้ที่แล้วก็ได้กำหนดจิตดูว่าผีกองกอยเป็นตัวอย่างไรก็เห็นได้ชัดว่าเป็นตัวใหญ่เหมือนลิงดูตาแดงลุกเป็นไฟเลยทีเดียวเหมือนกับโกรธกันมานานในขณะเดียวกันมันก็วิ่งมารอบกรดอยู่หลายรอบแล้วก็จ้องดูข้าพเจ้าอยู่มันเอามือสอดเข้ามาจับขาข้าพเจ้าเวลานั้นข้าพเจ้าก็เพ่งพลังจิตให้เป็นไฟใส่มือผีกองกอยนั้นเสียงร้องกรีดขึ้นด้วยความร้อนกระโดดออกไปนั่งห่างจากข้าพเจ้าประมาณหนึ่งวามันจะเข้ามาอีกบัดนี้ต้องเพ่งกระแสไฟใส่ให้เต็มตัวพอกระแสไฟถูกตัวก็ร้องกรีดขึ้นแล้วก็วิ่งหนีไปมันไปเกาะอยู่กับต้นไม้อีกต้นหนึ่งแล้วก็โหนตัวเข้ามาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมันยังไม่ทำอะไรพอโหนตัวครั้งที่สามมันหวังว่าจะกัดคอเราให้ได้พอดีข้าพเจ้ากำหนดจิตตั้งไว้แล้วพอผีกองกอยกระโดดเข้ามาก็ได้กำหนดจิตปะทะเอาไว้ผีกองกอยกลัวร้องเสียงหลงแล้วหนีไปในขณะนั้นจิตก็ถอนออกจากสมาธิมาพอดีเมื่อจับได้ไฟฉายก็ลุกตามออกไปดูก็ไม่มีอะไรจากนั้นมาผีกองกอยไม่มาร้องในที่นั้นอีกเลยในคืนหนึ่งผีกองกอยร้องอยู่ไกลๆก็รู้ว่าผีกองกอยจะมาทางนี้เมื่อร้องเข้ามาใกล้ๆคงจะเห็นข้าพเจ้าแล้วก็หยุดร้องไปก็ฉายไฟหาตัวผีกองกอยแต่ก็ไม่เจอในวันหนึ่งนายพรานเขาเล่าให้ฟังว่าผีกองกอยมีลักษณะเหมือนกับลิงแต่ก็ยังหายตัวได้จะฆ่าอย่างไรก็ไม่ตายในวันหนึ่งนายพรานเข้าไปดักยิงวัวป่าแต่ก็ไม่ได้อะไรก่อนออกจากดงใหญ่มาเห็นลิงใหญ่ตัวหนึ่งนายพรานก็ยิงเพื่อจะเอามากินลิงก็ตกลงมาเอานายพรานก็เอาเชือกมัดรอบสี่ขาพันให้แน่นแล้วก็คอนมาก่อนจะออกจากดงใหญ่ลิงตัวนั้นก็ถอดมือออกจากเชือกแล้วตะปบก้นมาเรื่อยๆนายพรานก็ไม่สนใจตะปบก้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนผิดสังเกตแล้วก็หันไปดูลิงที่ไหนได้มันไม่ใช่ลิงซะแล้วมันเป็นผีกองกอยร้องเสียงหลงพร้อมกับโยนทิ้งไปเชือกที่มัดขาไว้แน่นไม่มีความหมายอะไรมันตาแดงก่ำและแย่เขี้ยวจะวิ่งมากัดนายพรานก็วิ่งหนีด้วยความกลัวเรื่องผีกองกอยในผู้เฒ่าเล่าให้ฟังว่าถ้ามันจะกินคนจะมีเสียงร้องคำหนึ่งว่ากักถ้ามันร้องธรรมดาจะร้องว่ากองกอยกองกอยเสียงเย็นมากถ้ามันร้องไปมีกักลงท้ายแล้วมันจะได้กินคนแน่นอนเช่นร้องว่ากองกอยกองกอยกักถ้าเป็นเสียงกักต่อท้ายอย่าไปนอนอย่างเด็ดขาดเตรียมผ้าอุดก้นเอาไว้ก็แล้วกันทีนี้เรื่องเผชิญหน้ากับเปรตนี่ท่านพระอาจารย์ทูลได้ออกธุดงค์ไปถึงวัดร้างแห่งหนึ่งมีคนเรียกว่าวัดป่าพระนาไฮอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีที่เนี่ยผีดุมากพระกรรมฐานหลายองค์ไปพักที่แห่งนี้อาจจะไปบ่นคาถาอะไรก็ไม่รู้มีเปรตที่เขารักษาสมบัติในวัดร้างแห่งนี้ไม่พอใจมีเปรตมานอนทับตัวบ้างดึงขาบ้างไม่ได้หลับนอนต้องแบกโกรธสะพายบาดหนีไปตอนกลางคืนนั่นแหละเพราะว่าที่แห่งนี้มีสมบัติเก่าแก่อยู่ในโบสถ์ร้างนั้นเป็นจำนวนมากพระอาจารย์ทูลเข้าไปนอนอยู่ที่โบสถ์ร้างนั้นแผ่เมตตาด้วยใจอันบริสุทธิ์ให้แก่พวกเปรตทั้งหลายในคืนที่หนึ่งที่สองไม่มีอะไรคืนที่สามผีเปรตมาแสดงตัวให้เห็นเป็นในลักษณะตัวใหญ่ดำทะมึนเข้ามายืนดูท่านท่านก็แผ่เมตตาให้เขาแล้วก็บอกเขาไปว่าข้าพเจ้ามาอยู่ในที่นี้ไม่มีเจตนาจะมาหาสมบัติอะไรตั้งใจจะมาภาวนาปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในมรรคผลนิพพานเท่านั้นจากนั้นผีเปรตก็หายตัวไปหลังจากนั้นต่อมาอีกสามวันผีเปรตก็มาปรากฏให้เห็นอีกมาครั้งนี้แสดงความเคารพโดยวิธีประนมมือไหว้พระอาจารย์ทูลก็ถามผีเปรตไปว่ามาอยู่ที่นี่ทำไมผีเปรตก็ตอบว่าห่วงสมบัติที่ฝังอยู่ใต้แท่นพระประธานนี้ท่านถามต่อว่าทำไมจึงไม่ไปเกิดล่ะเปรตก็ตอบว่ายังไม่ได้ไปกลัวมนุษย์จะมาขุดเอาสมบัติไปถ้าท่านจะให้ผมไปเกิดผมจะยกสมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดให้แก่ท่านจะเอาไหมท่านก็บอกผีเปรตไปว่าอาตมาไม่เอาสมบัติอะไรเลยในโลกนี้ มันจะเป็นภาระในการดูแลรักษามีแต่ตั้งใจภาวนาปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเท่านั้นจากนั้นผีเปรตก็หายไปนะ
0: พักสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ทานน้ำมังกุตราแซมบุรีที่จะมาเล่าสู่ให้ทุกท่านได้ฟังว่าประสบการณ์ที่ได้เริ่มทานเนี่ยเป็นยังไงในช่วงนี้ค่ะช่วงเยี่ยมยามถามข่าวเชิญรับฟังค่ะ
5: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็น

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะวันนี้ซาร่าพาขวัญ นะคะอยู่กับคุณพ่อชื่ออะไรคะ
2: ใช่แสนจัน
1: บ้านอะไรคะพ่อตอนนี้เราอย
2: ู่
1: บ้
2: าน
1: บ้านนาโพตำบล
2: คอนสวรรค์
1: ตำบลคอนสวรรค์อำเภอวานอนนะค่ะก่อนที่พ่อจะมาทานน้ำมะพร้าวนี่พ่อมีอาการเป็นยังไงบ้างคะถึงได้มาทาน
2: ที่แรกครับ
1: จ้าพ่อ
2: พ่อเราตรงว่าเป็นโรคเก้า
1: จ้าจ้าม
2: ันจะสร้างถ้าควันไปตัวแรกก็มากินไข้เนี่ยกินของแซ่บ
1: อัน
2: นี้สบายอยู่บัดชุดที่สอง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: บัดที่สี่พ่อแหวนปวดที่หาอ้าวโดดมาข้างนี่โดดมาข้างนี่อีก
1: ปวด
2: โดดไปโดนบ้านนะ
1: จ้าพ่อแล้วพอหลังจากนั้นมันเป็นยังไงบ้างคะ
2: ยังเป็นนี่แหละ
1: อย่างนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู
2: ่
1: แต่ว่ามันปวดเท่าเดิมไหมครับพ่อ
2: บ
1: ่
2: มันจะโดดความกัน
1: จ้าอ๋อสลับกันเป็นค่ะ
2: บางทีหาเมื่อยอยู่ครั้งนี
1: ้
2: เมื่อยมากอยู่ครั้งนี้บ้าน
1: จ้า
2: โดดความ
1: ค่ะพ่อ
2: เอาวะว่าร่องมือกันหน้า
1: จ้าพ่อแล้วพ่อเป็นไข้เป็นอะไรเหมือนคนอื่นไหมคะ
2: ออกห้อนตัวอยู
1: ่อ๋อออกร้อนจะเจอแต่ว่าเรายังไม่เป็นไข้เนาะค่ะลูกนะเห็นในประวัติพ่อสั่งน้ำพุทธจ้ะลูกก็เลยอยากมาเยี่ยม
2: เออเนี่ยจะที่สาม
1: ค่ะพ่อ
2: ย่างหย่อนจะกินในมือ
1: นวันนี้จ้ะค่ะ
2: หมดก้อนก็ว่ามาไหวเติมอยู
1: ่ค่ะ
2: ทางมือหนึ่งมือสองสอดแล้ว
1: จ้าพ่อ
2: หมดแล้วก็สามหมื่นฝน
1: โอ้แล้วแต่รอบเนาะพ่อเน
2: า
1: ะจ้า
2: สามหมื่นสอนมากยังว่าโทษสร้างมือเศร้า
1: จ้า
2: ได้แค่หมื่นนี่วะ
1: ลูกนอนอยู่สว่างค่ะลูกก็มาเยี่ยมพ่อพ่อแม่แม่เหมือนกันก็เลยได้มาหาพ่อเองค่ะ
2: ว่าสิกินยังหวานพอแล้วสามขวดได้สี่ขวดพอแล้ว
1: ค่ะพ่อเรากินแล้วเราอันนี้เนาะเราถูกกับเราเน
2: า
1: ะจ้าพ่ออันนี้ลูกให้พ่อนะคะเป็นเสื้อค่ะเอาไว้ใส่ทำงานแล้วก็อันนี้ลูกให้หนึ่งขวดนะคะพ
2: ่อหมดเพราะหนวดสามเดือนสี่เดือนต้น
1: จ้า
2: ได้แล้ว
1: ค่ะก็เลยถ้าลูกได้มาเองมาได้สัมภาษณ์พ่อก็จะให้แบบนี้แหละค่ะพ่ออันนี้ให้พ่อไว้เพราะว่าลูกเห็นประวัติพ่อสั่งลูกเยอะค่ะมีลูกคอยพ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะทานน้ำมาพูดตลอดนะพ่อนะ
2: ป้าจันละถามว่าใกล
1: ้ค่ะ
2: เมื่อนใจมันมันเจ้าคือหวานไหวแท้มา
1: ลูกอยู่ตรงนี้พอดี
2: สิบวัดสิบวัดมือนี่แหละ
1: ค่ะ
2: ที่หก
1: ค่ะ
2: เพราะว่าสี่ขวดแรกไปเก็บไปงานมาขวางขวดที่ห้าอ้าวว่าเป็นนางว่า
1: โดจ้าโอ้ขอบคุณค่ะพ่อวันนี้ขอบคุณพ่อมากมากเลยนะคะขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: มาจะบอกไว้หน้าก็จะไกลพ่อ
1: นี่ถ้าลูกได้มาอีกลูกก็จะมาหาพ่อเองนะ
2: ค่
1: ะขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพิ่มเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สีแยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สีแยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพ็ญตำบลหนองเม็ก ที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092812 7589 092 812 7589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องตอนที่ไปโปรดโยมพ่อในนรกมีอยู่ครั้งหนึ่งบนเส้นทางธุดงค์กรรมฐานหลังจากพระอาจารย์ทูลปฏิบัติถึงขั้นที่ท่านบอกว่าตัดความอยากหมดสิ้นจากใจแล้วท่านก็ได้เกิดนิมิตเห็นเส้นทางอันราบรื่นขึ้นเบื้องหน้าแล้วก็ได้เดินตามทางนั้นไปในเส้นทางนั้นมีรอยคนเดินไปเป็นจำนวนมากทีเดียวแต่ไม่มีรอยเดินกลับมาแม้แต่รอยเดียวเมื่อเดินตามเส้นทางนั้นไปเรื่อยๆอีกพักหนึ่งก็เห็นประตูเหล็กขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้ามีชายชะกันรักษาประตูอยู่สี่คนแต่ละคนมือถือหอกดาบครบมือมีหน้าตาเคร่งขรึมยืนนิ่งอยู่ท่านเดินเข้าไปหาแล้วก็ถามว่าที่เนี่ยเป็นสถานที่อะไรทางนี้จะไปไหนชายสี่คนนั้นได้แสดงความเคารพต่อพระอาจารย์ทูลด้วยการยกมือไหว้แสดงความนอบน้อมเป็นอย่างดีแล้วก็พูดขึ้นว่าที่นี่เป็นประตูไปสู่ยมโลกทุกคนที่ตายจากเมืองมนุษย์แล้วผู้มีบาปติดตัวมาก็ต้องได้เข้ามาในที่แห่งนี้เพื่อทำการสืบสวนสอบสวนด้วยกันทุกคนเขาถามพระอาจารย์ทูลว่าพระคุณเจ้ามีความประสงค์อะไรถึงได้มาในที่แห่งนี้ท่านก็ตอบเขาไปว่าอาตมามีความประสงค์อยากจะทราบว่าโยมพ่อของอาตมาที่ตายแล้วได้มาอยู่ในที่แห่งนี้หรือเปล่าขณะนี้พระคุณเจ้ากำลังติดตามหาโยมพ่อใช่ไหมเขาถามใช่อาตมากำลังติดตามหาโยมพ่อถ้าอย่างนั้นขอนิมนต์พระคุณเจ้าเข้าไปสอบถามหัวหน้าที่อยู่ภายในเถอะจากนั้นคนทั้งสี่ก็พากันเปิดประตูเหล็กขนาดใหญ่ออกพระอาจารย์ทูลก็เดินเข้าไปได้พบหัวหน้าใหญ่นั่งอยู่บนเก้าอี้มีหน้าที่ตรวจดูบัญชีคนที่ตายไปทั้งหมดว่าคนที่ตายไปนั้นมีชื่อนามสกุลว่าอย่างไรอายุเท่าไหร่บ้านเลขที่เท่าไหร่หมู่บ้านอะไรตำบลอำเภอจังหวัดเหมือนกับทำใบสำมโนครัวสำเนาทะเบียนบ้านในบัตรประชาชนในเมืองมนุษย์นั่นเองท่านเล่าบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าเข้าไปถึงหัวหน้าผู้ทำบัญชีมีลักษณะตกตะลึงไปบ้างเพราะไม่รู้ตัวมาก่อนว่าจะมีพระผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เข้ามาในที่แห่งนี้แต่ก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวดีพร้อมทั้งยกมือไหว้แล้วก็พูดว่าพระคุณเจ้ามีความประสงค์อะไรหรือครับข้าพเจ้าก็เล่าให้หัวหน้าฟังว่าอาตมามีธุระอยากจะถามหัวหน้าว่าโยมพ่อของอาตมาท่านตายไปหลายเดือนแล้วอยากทราบว่าโยมพ่อของอาตมาได้เข้ามาอยู่ในที่แห่งนี้หรือเปล่าเขาถามว่าโยมพ่อพระคุณเจ้าชื่อว่าอย่างไรก็ได้บอกเขาไปว่าชื่อว่านายอุทธานามสกุลนนท์ฤชาจากนั้นเขาก็ไปหยิบเอาหนังสือบัญชีรายชื่อของผู้ตายมาดูหนังสือนั้นมีความหนาประมาณหนึ่งศอกเขาใช้นิ้วกรีดเปิดพืชเดียวแล้วอ่านดูแล้วก็พูดขึ้นว่านายอุทธานนท์ฤชาใช่ไหมครับก็บอกเขาไปว่าใช่แล้วเขาก็พูดว่ายังอยู่ในที่แห่งนี้ครับได้บอกกับหัวหน้าว่าอาตมาอยากจะไปพบกับโยมพ่อสักหน่อยจะได้ไหมหัวหน้าเขาก็พูดว่าไม่ต้องหรอกครับผมมีลูกน้องให้ไปเรียกโยมพ่อของพระคุณเจ้ามาพบในที่นี้ได้เสร็จแล้ว ก็บอกให้คนใช้ไปตามโยมพ่อของข้าพเจ้าให้มาพบกันในที่นี้เขาพูดว่าให้ไปตามนายอุทธานนท์ฤชาให้มาพบกับพระลูกชายชื่อว่าพระอาจารย์ทูลขิปปปัญโยในที่นี้ด่วนห คนใช้ก็รีบไปอีกพักหนึ่งเขาก็ตามโยมพ่อเข้ามาเมื่อโยมพ่อเดินมามีลักษณะละอายใจเพราะว่าแก้มขวาคล้ำไปนิดนึงส่วนแก้มซ้ายเป็นปกติเวลาเดินเข้ามาจะเอียงแก้มด้านซ้ายเข้ามาหากางเกงและเสื้อที่สวมใส่ในขณะที่ตายใส่อย่างไรเมื่อตายไปก็ใส่ชุดนั้นไปก่อนเมื่อได้รับส่วนบุญจากลูกหลานที่อุทิศไปให้ผ้านุ่งห่มจึงจะมีการเปลี่ยนไปเมื่อโยมพ่อเข้ามาหาแล้วก็นั่งกราบเป็นปกติพระอาจารย์ทูลได้ถามโยมพ่อว่าจำอาตมาได้ไหมโยมพ่อก็บอกว่าจำได้โยมพ่อเข้ามาอยู่ในที่แห่งนี้ถูกเขาตีไหมท่านก็ตอบว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาตีอยู่บ้างแต่ทุกวันนี้เขาไม่ตีเลยมาอยู่ในที่นี้มีการไหว้พระภาวนาไหมไหว้พระสวดมนต์ภาวนาทุกคืนไม่ได้ขาดท่านตอบอย่างนั้นลูกหลานพากันทำบุญอุทิศมาให้ภายใน3วันนี้ได้รับไหมท่านก็บอกว่าได้รับ3ส่วนอีกส่วนหนึ่งไม่ได้รับอ้าวทำไมถึงไม่ได้รับทั้งหมดและเพราะเหตุใดก็เพราะพระสงฆ์ผู้รับเครื่องทยทานศีลไม่บริสุทธิ์กรรมที่โยมพ่อจะได้รับในขณะนี้มีมากไหมมีไม่มากเพราะกรรมเล็กๆน้อยๆได้หมดไปแล้วเหลืออยู่แต่กรรมที่ร่วมกันฆ่าวัวตัวเดียวเท่านั้นจากนั้นพระอาจารย์ทูลก็ได้ปรึกษากับหัวหน้าโยมบาลว่ากรรมของโยมพ่ออาตมาส่วนใหญ่ใช้ไปหมดแล้วเหลือเพียงกรรมเนื่องจากวัวตัวเดียวเท่านั้นเมื่อกรรมยังเหลือน้อยนิดเดียวอาตมาขอบิณฑบาตให้โยมพ่อพ้นไปจากกรรมนี้ได้ไหมจากนั้นหัวหน้าโยมบาลก็ได้ไปหยิบเอาหนังสือเล่มหนึ่งมาดูว่ากรรมของโยมพ่อน่ะมีมากน้อยแค่ไหนหัวหน้าโยมบาลก็พูดว่ากรรมของโยมพ่อพระคุณเจ้าหมดในวันนี้พอดีอนุญาตให้โยมพ่อของพระคุณเจ้าได้หมดกรรมแต่วันนี้พูดเสร็จก็หยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาเขียนเพื่อเป็นหนังสือบันทึกว่าผู้ใดได้พ้นกรรมไปแล้วบ้างในช่วงวันเดือนปีไหนหัวหน้ายมบาลพูดบอกว่ากับผมขอแสดงความเคารพนับถือต่อพระคุณเจ้าเป็นอย่างมากที่ได้ติดตามมาโปรดโยมพ่อถึงที่นี้พระอาจารย์ทูลก็ถามโยมพ่อว่าโยมพ่ออยากบวชไหมโยมพ่อก็พูดบอกว่าอยากบวชจากนั้นพระอาจารย์ทูลก็เอาผ้าขาวออกจากย่ามยื่นให้โยมพ่อก็นุ่งห่มให้เรียบร้อยพอนุ่งห่มผ้าขาวเสร็จเท่านั้นผิวพรรณของโยมพ่อก็เปลี่ยนไปในขณะนั้นทันทีหน้าตามีความอิ่มเอิบมีผิวพรรณผ่องใสเป็นอย่างมากแล้วกราบพระอาจารย์ทูล3ครั้งแล้วพูดว่ากรรมของโยมพ่อได้หมดไปแล้วในวันนี้ขอให้ลูกได้ไปประกาศให้ญาติญาติทั้งหลายได้รู้กรรมชั่วของโยมพ่อได้หมดไปแล้วเมื่อตายไปจะไม่ได้เป็นทุกข์โยมพ่อก็พูดต่อท้ายว่าจากนี้โยมพ่อจะได้ขึ้นไปที่สูงแล้วนะเสร็จแล้วโยมพ่อก็ลอยขึ้นสู่อากาศพระอาจารย์ทูลมองดูโยมพ่อลอยขึ้นไปจนสุดตาก็รู้ว่าโยมพ่อขึ้นไปอยู่ชั้นรูปภพเพราะว่าก่อนตายในโยมพ่อเคยทำสมาธิจิตเข้าสู่รูปฌานหลายครั้งในช่วงก่อนตายกรรมชั่วได้เข้ามาปิดบังจึงต้องไปรับผลกรรมนั้นก่อนพอกรรมชั่วหมดไปกรรมดีคือบุญกุศลก็ปรากฏขึ้นที่ใจสมาธิที่เป็นรูปฌานก็ปรากฏจึงขึ้นไปอยู่บนชั้นรูปภพพระจันทูลได้เล่าในบันทึกอัตโนประวัติต่อไปว่าย้อนไปในช่วงที่ท่านได้พูดคุยกับหัวหน้ายมบาลแล้วก็ยมพ่ออยู่นั้นมียมทูตได้นำผู้ทำกรรมชั่วเข้ามาในที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากมีทั้งเชือกผูกคอลากเข้ามาใส่โซ่ผูกแขนขาดึงกันเข้ามาทั้งเอาไม้เรียวตีก้นเข้ามาแต่ละคนมีเลือดเต็มตัวไปหมดพากันเจ็บปวดร้องหวยหวนระงมบางคนนุ่งผ้าที่ฉีกขาดบางคนไม่มีผ้าติดตัวมาเลยโยมทูตก็ได้พูดบังคับขู่เข็นด้วยวิธีการต่างๆพวกล่าสัตว์พวกลักทรัพย์พวกประพฤติผิดในกามพวกพูดโกหกพวกดื่มเหล้าเมายาแต่ละกลุ่มนี้ทำโทษไม่เหมือนกันกลุ่มผู้ผิดศีลข้อ3ตัวกาเมสุมิจฉาจารกลุ่มนี้จะใช้เชือกมัดคอผู้หญิงและผู้ชายติดมาไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มติดตัวมาเลยยมทูตเอาเครือหวายตีเลือดไหลอาบตัวผู้ที่ตายไปยมทูตลงโทษในลักษณะนี้มีจำนวนมากทีเดียวยมทูตมีอยู่หลายกลุ่มกลุ่มหนึ่งมีหน้าที่นำวิญญาณคนตายเข้ามาให้พ้นประตูเหล็กอีกกลุ่มหนึ่งก็รับช่วงต่อไปยมทูตทุกคนใช้ความรุนแรงมากทั้งไม้เรียวตีทั้งเตะดึงกระชากลากไปใครได้ทำกรรมหนักในมนุษย์มาก็จะมาลงโทษหนักตามกรรมที่ทำไว้ท่านได้บันทึกไว้ว่าข้าพเจ้าได้มองไปอีกด้านหนึ่งเป็นศาลาขนาดใหญ่จึงได้ถามยมบาลว่าศาลานั้นเป็นอะไรยมบาลบอกว่านั่นเป็นศาลาพันห้อง สำหรับเป็นที่ทำการวินิจฉัยคดีต่างๆและมีทั้งการตัดสินคดีศาลาพันห้องนั้นแต่ละห้องทำงานไม่เหมือนกันอีกส่วนหนึ่งสำหรับที่ทำงานของผู้หมดบุญจากสวรรค์แล้วต้องลงมารับกรรมชั่วที่ทำมาแล้วในครั้งเป็นมนุษย์เมื่อพ้นกรรมนรกแล้วเศษกรรมยังไม่หมดก็จะได้ไปเกิดเป็นเปรตและเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปพวกที่เคยทำบาปทางวาจาเป็นคนดุร้ายในครั้งเป็นมนุษย์เช่นใส่ร้ายป้ายสีกล่าวความเท็จพวกนี้จะต้องไปตกในอบายภูมิมีนรกมีเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเมื่อกรรมยังไม่หมดได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเศษของกรรมส่วนที่เหลือจะทำให้เป็นผู้มีกลิ่นปากเหม็นพูดออกไปก็ไม่มีใครเชื่อถือเป็นผู้นำคนไม่ได้ฉะนั้นศาลาพันห้องแต่ละห้องเป็นที่ทำงานตัดสินคดีทั้งหมดเช่นคดีผู้ที่ไปสวรรค์แล้วหมดบุญได้กลับมารับกรรมในนรกพวกหมดกรรมจากนรกแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์บ้างไปสู่เปรตสัตว์เดรัจฉานบ้าง

0: อนเมามักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านะบาวแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกระเป๋ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกระคล่องท้องกระเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายง่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดได้มาที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบัวแดงถามคุณพ่อชื่อจังไหนครับพ่อ
3: ชื่อเลย
2: พ่อ
3: เลยทามน
2: ครับอยู่บ้านเลขที
3: ่บ้านเลขที่16
2: ครับ
3: บ้านทรายงาม
2: บ้านทรายงาม
3: ตำบลวังชมพู
2: ครับอำเภอหนองบัวแดงนครเนาะ
3: ครับ
2: ครับถามคุณพ่อว่าก่อนที่มากินน้ำคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างไรครับพ่อ
3: ความดันขึ้นสูง
2: ครับสูงเท่าไหร่พ่อความด
3: ันสูง190
2: ครับเป็นโดนแล้วเดี๋ยวพ่อความดัน
3: เพิ่งเป็นนี่ละ
2: เพิ่งมีอาการไม่ไปหาหมอที่พ่อเขาตรวจ
3: ไปหาหมอเขาตรวจพ
2: ่ออ๋อครับผู้ใดแนะนำกินน้ำมังคุดนะพ
3: ่
2: อ
3: โอ้ยายอยู่บ้านยายฟังวิทยุอยู่บ้าน
2: อ๋อเลยแนะนำ
3: แนะนำให้กินกินแล้วมันก็ดีมันมีแห้ง
2: ครับ
3: มีแห้งแล้วก็มันก็ลดมาเรื่อยแล้ว
2: ความดันก็ดีขึ้นบ่พ
3: ่อความดันก็ดีขึ้น
2: ครับกินจะควรแล้ว
3: กินมา2ขวดแล้ว
2: ครับกิน2ขวดแล้วแล้ววันนี้ความดันเนี่ยครับมันได้ลดลงเหลือเท่าไหร่ครับ
3: ลดลงเหลือ130
2: ครับโอ้ถือว่าลดลงหลายเติบนะแม่พ่อเนาะ
3: ลดลง
2: 130
3: เกือบปกติแล้ว
2: ครับอ๋อพ่อนี่มีเครื่องวัดไอ้วัดความดัน
3: แม่นอยู่ร้านซื้อให้
2: ประมาณนี้เป็นความจริงนะพ่อเนาะ
3: แม่น
2: ครับกินแล้วรู้สึกดีขึ้นถ้ามีพี่น้องเขตนี่อยากแวะมาถามพ่อครับแวะมาหาได้เนาะมาถามเบิ่งได้ครับอันนี้ผมกราบขอบคุณคุณพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องมาเราชมรับฟังครับ
1: น้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถ อยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: มีอีกคราวหนึ่งพระอาจารย์ทูลได้เดินธุดงค์ไปปักกรดปฏิบัติธรรมในพื้นที่ที่กล่าวขานกันมากว่าผีดุไม่มีใครกล้ากล้ามกลายเข้าไปเพราะเชื่อกันว่าผีทำให้คนตายมาแล้วหลายคนเมื่อพระอาจารย์ทูลปักกรดปฏิบัติธรรมอยู่ได้ระยะหนึ่งท่านก็เผชิญกับต้นเหตุแห่งเสียงเล่าลือคืนนั้นขณะจิตสงบเป็นสมาธิเต็มที่แล้วได้ยินเสียงดังเหมือนกับภูเขาพังทลายลงมาจากอ่างน้ำตกห่างจากที่อยู่ไปประมาณ100เมตรจึงได้กำหนดจิตไปดูปรากฏว่าเป็นหมูป่าขนาดใหญ่2ตัวมีกิริยาอาการแสดงออกถึงความโกรธจัดมากทีเดียวทั้ง2ตัวมองมาหาท่านมองดูในตาเป็นสีแดงเหมือนกับแสงไฟที่กำลังลุกโชนแสดงความไม่พอใจในตัวท่านเป็นอย่างมากจากนั้นหมูทั้ง2ตัวก็ได้แสดงฤทธิ์ด้วยวิธีต่างๆทำท่าทำทางให้ท่านเกิดความกลัวแล้วก็พากันวิ่งเข้ามาหาท่านอย่างรวดเร็วในลักษณะที่จะเข้ามาทำร้ายให้ตายไปเดี๋ยวนั้นเลยสายตาก็ลุกเป็นไฟใช้เสียงข่มขู่คำรามต่อเนื่องกันพากันเดินข่มขู่ท่านรอบๆกระต๊อบของท่านสามรอบแล้วพากันมายืนเคียงคู่อยู่ตรงหน้าห่างจากตัวท่านเพียงแค่สามศอกเท่านั้นแล้วหมูทั้งสองตัวนั้นก็พากันหมอบลงก็พากันทำท่าโยกตัวไปมาพร้อมกันโยกตัวเอากำลังไปสองครั้งแล้วครั้งที่สามก็พากันกระโดดเข้ามากัดท่านอย่างแรงทีเดียวจังหวะที่หมูป่าทะยานเข้ามาพระอาจารย์ทูลรวมพลังจิตเป็นหนึ่งพุ่งเข้าปะทะจนเกิดเสียงดังสนั่นผลปรากฏว่าหมูทั้งสองตัวกระเด็นไปกองกันอยู่ที่นั่นแล้วหมูทั้งสองตัวหมอบอยู่ชั่วครู่ก่อนจะฟื้นตัวกลับกลายมาเป็นคนมีร่างกายกำยำล่ำสันพากันคลานเข้ามาหาพระอาจารย์ทูลด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตัวพากันยกมือไหว้ท่านกระผมทั้งสองคนเป็นใหญ่ในที่นี้มานานได้ทำให้คนตายไปแล้วเป็นจำนวนมากในครั้งนี้กระผมทั้งสองเนี่ยจะกระทำให้ท่านอาจารย์ตายไปอีกเช่นเดียวกันแต่กระผมทั้งสองขอยอมแพ้ท่านอาจารย์ในครั้งนี้ขออาจารย์ได้โปรดเมตตายกโทษแก่กระผมทั้งสองในครั้งนี้ด้วยกระผมทั้งสองขอปวารณาตัวเป็นลูกศิษย์เพื่อรับใช้ท่านอาจารย์นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเมื่อท่านอาจารย์มีความประสงค์สิ่งใดที่จะให้กระผมทั้งสองได้ช่วยเหลือขอจงเรียกหากระผมทั้งสองได้ทุกเมื่อกระผมทั้งสองมีความยินดีพร้อมที่จะรับใช้ท่านอาจารย์ด้วยความเต็มใจและจะรักษาความปลอดภัยให้แก่พระเนนที่อยู่กับท่านอาจารย์ด้วยขอให้ท่านอาจารย์ได้โปรดเมตตาแก่กระผมทั้งสองด้วยเถอะครับเมื่อพระอาจารย์ทูลถอนจิตออกจากสมาธิแล้วพิจารณาดูจึงได้รู้ว่าทั้งสองเป็นพญานาคอยู่ในน้ำตกแห่งนั้นนั่นเองกล่าวไปถึงเรื่องราวประสบการณ์ประเภทอิทธิปาฏิหาริย์ทุกเรื่องของพระอาจารย์ทูลท่านล้วนมีคำตอบที่อธิบายได้เป็นเหตุเป็นผลในแง่หลักธรรมหรืออาจจะเรียกว่าเป็นคำอธิบายที่เห็นภาพชัดเจนทางวิทยาศาสตร์ก็ได้เป็นต้นว่าท่านได้ทำคำอธิบายเรื่องของผีกับเทวดาไว้อย่างน่าสนใจว่าเมื่อพูดในเรื่องผีมาแล้วก็จะเล่าเรื่องของเทวดาให้ฟังบ้างเพื่อจะได้เป็นข้อคิดเปรียบเทียบกันดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเพราะใครๆก็เคยพูดเรื่องผีและเทวดามานานจนทำให้นักปฏิบัติที่ขี้ขลาดตาขาวเกิดความกลัวกันอยู่เสมอจะไปภาวนาปฏิบัติกันในที่ไหนก็มีแต่กลัวผีกันทั้งนั้นเหมือนกับว่าผีจะมีความดุร้ายไปเสียทั้งหมดที่จริงแล้วทางพุทธศาสนาเราไม่นิยมในคำพูดเรียกว่าผีนี่เลยมีแต่คำยกย่องสรรเสริญว่าเขาเป็นเทวดากันทั้งนั้นคำว่าผีเป็นคำพูดของชาวบ้านเรียกกันเอาเองเป็นคำเรียกว่าผีที่ฝังลึกอยู่ในใจมายาวนานพอเริ่มรู้ภาษาพ่อแม่และญาติญาติก็พูดว่าผีน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้คำว่าผีก็เลย ข้าไปฝังอยู่ในใจของเด็กตั้งแต่วันนั้นมาว่าผีเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้มีร่างกายเป็นอย่างนั้นมีตาเป็นอย่างนี้สุดแล้วแต่จะพรรณนาไปเพื่อให้เด็กเกิดความกลัวเป็นอุบายในการพูดไม่ให้เด็กไปเที่ยวในเวลาค่ำคืนพระอาจารย์ทูลอธิบายต่อไปว่าถึงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วความกลัวผีก็ยังติดใจติดตามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันสำหรับคนที่ขี้ขลาดก็จะนึกถึงผีขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งคิดว่าจะมาหลอกเราอย่างนั้นอย่างนี้ไปก็เกิดความกลัวขึ้นมาที่แท้เป็นตัวเองคิดหลอกตัวเองโดยไม่รู้ตัวจะไปในที่แห่งไหนก็จะนึกถึงแต่ผีก็ทำให้ใจสะดุ้งกลัวอยู่ตลอดเวลาตัวสำคัญคือผู้ภาวนาปฏิบัติเมื่อพูดในเรื่องธรรมในหมวดไหนจะรู้ไปหมดถ้ามาพูดในเรื่องของผีขึ้นมาก็พากันกลัวจนตาตั้งหูผึ่งขึ้นมาทันทีนี่เหรอผู้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมผู้จะนำตนเองเข้าสู่มรรคผลนิพพานในด่านแรกก็คือผีก็ยังผ่านไม่ได้คำว่าผีกับเทวดาก็อยู่ในตัวคนเดียวกันแต่ละวันแต่ละวันเราคนเดียวกันก็เป็นได้ทั้งผีเป็นได้ทั้งเทวดาเช่นมีอารมณ์ที่ไม่ชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะแสดงอาการของผีขึ้นมาทันทีนี่คือผีตัวจริงทำไมไม่กลัวตัวนี้ล่ะเมื่อไหร่ใจมีความผ่องใสร่าเริงคิดอยากจะทำบุญรักษาศีลใจมีความเมตตาต่อมวลสัตว์ทั้งหลายใจมีความละอายในการทำความชั่วทั้งปวงใจมีความกลัวต่อบาปในเวลานั้นใจก็จะเกิดเป็นเทวดาขึ้นมาในตัวเองฉะนั้นผู้ที่อยากจะดูผีอยากจะดูเทวดาตัวจริงขอให้มาดูตัวเองจะเห็นผีเห็นเทวดาได้อย่างชัดเจนทีเดียวนี่เรียกว่าผีภายในและเทวดาภายในเป็นผีที่มีธาตุสี่ขันห้าครองร่างพระอาจารย์ทูลได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าผีภายนอกและเทวดาภายนอกก็เป็นไปในลักษณะนี้เหมือนกันคิดแต่ว่าผีภายนอกไม่มีธาตุสี่เท่านั้นเช่นวิญญาณอันเดียวกันย่อมเปลี่ยนไปได้ทั้งสองอย่างเพราะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเต็มอยู่ในใจนี้ทั้งหมดจึงมีวิธีหลอกต้มตุ๋นในวิธีต่างๆหรืออาจจะทำให้คนตายก็ได้เช่นกันถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นผีถ้าเขามีความชอบใจในวิธีการทำของหมู่มนุษย์เราเช่นการทำบุญอุทิศให้เขาหรือภาวนาปฏิบัติแผ่เมตตาให้เขาเขาก็มีความรักต่อเรามีการช่วยเราให้มีความสุขความเจริญได้ถ้าเขาทำให้เราในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกเขาว่าเป็นเทวดาฉะนั้นผีเทวดาและมนุษย์จึงมีอยู่ในวิญญาณอันเดียวกันแต่มีความแตกต่างกันเพียงว่าผีกับเทวดามีเพียงวิญญาณอย่างเดียวกันเท่านั้นไม่มีกายหยาบคือธาตุสี่เหมือนมนุษย์เราทั้งหมดนั้นคือบางเสี้ยวบางส่วนของประสบการณ์ของพระอาจารย์ทูลพระสุปฏิปันโนผู้เป็นที่เคารพนับถือของบรรดาญาติโยมในภาคอีสานนะครับพระอาจารย์ทูลท่านอยู่ที่วัดป่าบ้านคอตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่1มกราคม2528มีเนื้อที่410ไร่ปัจจุบันมีเสนาสนะและสาธารณูปโภคเท่าที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัยปฏิบัติธรรมสำหรับพระและคฤหัสถ์มีเสนาสนะป่าเหมาะแก่การปลีกวิเวกของผู้ใคร่ปฏิบัติธรรมในส่วนของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการบริการชุมชนครับ
5: ปวดแข้งปวดขาลูกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือบ่เป็นตะเยินน้ำพันแท
6: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสัมบ่เอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
5: ฮึบุยบุยบุยบุยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปวัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
6: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่ สาวพาขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
1: วันนี้สาวล่าพาขวัญมีข่าวดีมาแจ้งพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าเก็บกล่องน้ำมังคุดเอาไว้นะคะเก็บครบ12กล่องจะแถมเสื้อฟรี1ตัวให้พ่อจ๋าแม่จ๋านำกล่องที่เก็บครบ12กล่องมาแลกตามจุดประกาศตามร้านค้าที่สาวล่าพาขวัญประกาศไว้นะคะสะดวกตรงไหนไปที่ร้านนั้นได้เลยส่วนท่านไหนที่โทรมาสั่งกับสาวล่าพาขวัญไม่ต้องกังวลไปว่าไม่ได้ไปซื้อร้านจะแลกยังไงสาวล่าพาขวัญมีข้อมูลไว้อยู่แล้วนะคะท่านไหนที่สั่งครบ12กล่องสาวล่าพาขวัญก็จะส่งเสื้อไปให้เลยจ้า1ตัว
7: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซมบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัชเจอร์ไลท์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตราแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซมบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
8: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องทองสีปลอดปองไปกับอ้ายบอ
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087010

0: น้ำมันล่อลื่นบอแมนแคลเซียมนี่เลยห้องกาแฟกาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้องเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
1: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
3: กลับมาได้ตลอดอายสิก่อนแบบบ่ทัน
4: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
5: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูแคปกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจ

0: ้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ในรายการสุขภาพดีไปกับแซนบุรีวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านนายที่ทำไร่อ้อยไร่มันมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายกันบ้างไหมคะอย่าลืมทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีกันด้วยนะเพราะว่าตัวนี้จะช่วยอาการอักเสบของกล้ามเนื้อปวดแข้งปวดขาแสบร้อนรำไส้ทายยากให้นึกถึงน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มไว้นะคะเพราะว่าตัวนี้มีสารแซนโทน 100% ไม่มีสารอื่น

0: ผสมเลยทานคู่กับยาหมอได้นะคะเบาหวานความดันทานได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้สกัดออร์แกนิก 100% พ่อจ๋าแม่จ๋าไว้ใจสาวลาภาขวัญได้เลยว่าสิ่งที่สาวลาภาขวัญแนะนำไปรับรองว่าดีแน่นอนค่ะส่วนท่านไหนที่ยังไม่เปิดใจอยากให้ลองเปิดใจดูนะคะน้ำมังคุดตราแซงบุรีเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ค่ะวิธีทานก็ทานง่ายมากเพียงแค่ดื่มน้ำมังคุดตราแซงบุรี1แก้วจะเป็นแก้วเล็กๆอยู่ในกล่องทานแค่ตอนเช้าตื่นนอนทานเลยเสร็จแล้วตามด้วยดื่มน้ำ1แก้วเพียงเท่านี้ค่ะง่ายๆจากที่สาวล่าพาขวัญได้ฟังพ่อจ๋าแม่จ๋าที่โทรมาบางท่านรีบทานมากเช้าเย็นเช้าเย็นแบบนี้ร่างกายจะหนักเกินไปนะคะสาวล่าพาขวัญอยากให้ทานให้เป็นยาทานช้าๆค่อยๆทานไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบร่างกายมากเกินไปนะคะทานวันละ1แก้วก็พอตื่นเช้าอย่าลืมทานน้ำมังคุดก่อนและค่อยทานยาหมอหรือกินข้าวหรือกินกาแฟตามปกติส่วนพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่ยังกังวลว่าตัวเองจะสามารถทานได้ไหมมีโรคประจำตัวมีอาการแบบนี้จะสามารถทานได้ไหมยังกังวลอยู่สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาโทรมาปรึกษาอาการเบื้องต้นกันก่อนได้ค่ะโทรมาได้ที่เบอร์0928127589 0928127589สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญกันได้เลยนะคะหรือจะโทรมาถามว่าจังหวัดนี้อำเภอนี้จุดจำหน่ายที่ไหนใกล้ท่านมากที่สุดสามารถโทรมาสอบถามกันได้ค่ะ
1: น้ำมังคุดตราแซงบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซงบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซงบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
3: พุทธวาจาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัทที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ต่างๆอย่างเช่นที่ว่าสัตว์โลกย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกรรมหรือว่าวิบากกรรมย่อมติดตามเสมือนหนึ่งล้อเกวียนทับรอยโคแล้วแต่สิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าผู้ใดสร้างกรรมไว้กรรมนั้นก็ย่อมติดตามคืนสนองอย่างแน่นอนไม่มีใครจะสามารถหลบหนีวิบากกรรมเหล่านี้ได้เพราะแม้แต่พระอรหันต์ก็ยังต้องชดใช้กรรมแล้วมีหรือที่มนุษย์ปุถุชนเยี่ยงเราท่านจะหลบหลีกกรรมได้พ้นประดุจบุคคลที่ได้หว่านพืชไร่ไว้เช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นเสมอแต่แม้ว่าคำพร่ำสอนที่มุ่งหวังให้มนุษย์ได้ตระหนักถึงกฎแห่งกรรมเป็นสำนึกมาโดยตลอดตั้งแต่เล็กแต่น้อยโยบจนกระทั่งเติบใหญ่ก็ใช่ว่ามนุษย์ทุกคนจะเกรงกลัวหรือว่าละอายต่อบาปเสมอกันยังมีอีกมากมายเหลือหลายสำหรับมนุษย์บางจำพวกที่เห็นผิดเป็นถูกเห็นผิดเป็นชอบแล้วก็ยังระเริงอยู่กับกิเลสรอบกายประพฤติตนสวนทางกับคำพร่ำสอนอันดีงามแล้วก็ถลำตัวเองลงสู่หนทางแห่งบาปสามารถประพฤติปฏิบัติในสิ่งอันเป็นทางชั่วได้โดยไม่รู้สึกตะกิดตะขวงใจเลยแม้แต่น้อยอย่างเช่นเรื่องราวของป้าจิตซึ่งคุณสุรัตน์ได้เคยใกล้ชิดกับแกมาเมื่อครั้งยังเป็นเด็กอยู่แต่ก็สามารถจดจำในสิ่งที่เกิดขึ้นกับแกได้อย่างแม่นยำมาจนจวบจนกระทั่งทุกวันนี้ในวัยเด็กของคุณสุรัตน์นั้นเคยใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดที่มีความเจริญแห่งหนึ่งของภาคอีสาน ช่วงระหว่างนั้นเป็นช่วงของการเกิดสงครามระหว่างอเมริกากับเวียดนามซึ่งเรามักจะเรียกติดปากกันว่าสงครามเวียดนามเป็นยุคที่ทหารอเมริกันจำนวนมากได้เข้ามาประจำการอยู่ภายในฐานทัพอากาศสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองอุดรจังหวัดอุดรธานีในยุคนั้นจึงค่อนข้างจะเฟื่องฟูถนนหนทางในตัวเมืองดารดาษไปด้วยไนท์คลับบาร์แล้วก็อาบอบนวดซึ่งเป็นสถานเริงรมฟู่ฟ้าที่พวกทหารอเมริกันนิยมเที่ยวเตร่หาความสำราญกันเป็นอย่างมากในยามที่กลับเข้ามาพักรบในฐานทัพเมืองอุดรด้วยเหตุนี้หญิงบำเรอกามที่เราเรียกว่าโสเภณีในรูปแบบต่างๆก็มีอยู่มากมายหลายร้อยหลายพันคนเพื่อคอยสนองความต้องการของทหารต่างชาติเหล่านี้จนเกิดกลายเป็นตำนานเมียเช่าอันยิ่งใหญ่ในสมัยก่อนแล้วก็ผลิตผลประเภทข้าวนอกนาให้ออกสู่สังคมอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยๆในช่วงนั้นหญิงโสเภณีเหล่านี้มีความต้องการจะหาเงินมาจุนเจือครอบครัวที่แสนจะยากจนของตนเป็นเหตุผลหลักซึ่งมุ่งแต่จะทำงานด้วยการรับแขกให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้จนบางครั้งก็เกิดประมาทพลาดพลั้งก็ตั้งท้องขึ้นมาโดยไม่เจตนาเมื่อชีวิตได้เกิดการปฏิสนธิขึ้นในครรภ์ก็ย่อมเป็นสิ่งกีดขวางหนทางทำมาหากินของบรรดาหญิงเหล่านี้เป็นอย่างยิ่งคุณเธอทั้งหลายก็จำต้องหาวิธีทำลายทิ้งเสียนั่นก็คือการรีดลูกออกจากครรภ์เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินอาชีพหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนและครอบครัวด้วยเหตุนี้เองก็เลยมีบุคคลที่สถาปนาตัวเองเป็นหมอรีดลูกขึ้นมาโดยไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมรับจ้างรีดลูกให้แก่บรรดาหญิงโสเภณีเหล่านี้ด้วยความเห็นแก่ได้ในทรัพย์สินค่าจ้างค่าแรงโดยไม่เกรงกลัวหรือว่าละอายต่อความผิดซึ่งหมายถึงความผิดทั้งในแง่ของศีลธรรมจรรยาอันดีงามและก็ความผิดในแง่กฎหมายบ้านเมืองป้าจิตซึ่งคุณสุรัตน์รู้จักเป็นอย่างดีก็เป็นคนหนึ่งที่ตั้งตัวเป็นหมอเถื่อนรับจ้างรีดลูกให้กับหญิงโสเภณีที่พลาดพลั้งตั้งท้องขึ้นมาโดยไม่ต้องการโดยมีสามีของแกเป็นผู้ช่วยอาศัยที่ตัวป้าจิตเองเคยเป็นหมอตำแยมาก่อนก็สามารถจะรู้ได้ว่าในช่วงระยะเวลากี่เดือนทารกในครรภ์จะมีวิวัฒนาการเป็นอย่างไรแล้วก็ระยะเวลานานแค่ไหนจึงจะสามารถทำแท้งได้อย่างปลอดภัยระยะไหนที่ค่อนข้างเสี่ยงต่ออันตรายร้ายแรงจนอาจจะถึงแก่ชีวิตของผู้เป็นแม่ได้ส่วนสามีของป้าจิตนี่ก็ตั้งตัวเป็นหมอตรวจครรภ์แล้วก็เป็นหมอยาสมุนไพรไปด้วยเนื่องจากแกพอจะมีความรู้เรื่องสมุนไพรอยู่บ้างว่าสมุนไพรชนิดไหนมีรสและสรรพคุณอย่างไรจึงรวมความว่าทั้งสองสามีภรรยาคู่นี้ต่างก็ร่วมกันก่อกรรมทำชั่วอย่างหนักด้วยการฉุดคร่าวิญญาณของทารกที่เกิดแล้วในครรภ์วิธีการรีดลูกของป้าจิตนั้นคุณสุรัตน์เคยได้ยินได้ฟังจากหญิงโสเภณีบางรายที่เคยผ่านการรีดลูกมาจากป้าจิตเขาเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่สามีของป้าจิตได้ทำการตรวจอาการทั้งภายนอกและภายในเรียบร้อยแล้วจะรายงานให้ป้าจิตทราบถึงรายละเอียดว่าหญิงโสเภณีแต่ละรายควรจะใช้เทคนิควิธีการรีดลูกอย่างไรบางรายก็ใช้วิธีใช้สองมือขยำบีบเคล้นบริเวณมดลูกเพื่อให้ทารกแท้งออกมาบางรายก็ใช้อุปกรณ์อย่างเช่นไม้แขวนเสื้อเข้าไปทิ่มแทงเพื่อให้ทารกเสียชีวิตและบางรายก็ใช้ยาขับออกพร้อมกับทำวิธีการเหล่านี้ควบคู่กันไปซึ่งก็แน่นอนว่าทารกในครรภ์ต้องแท้งทันทีและผู้เป็นแม่ก็มักจะต้องตกเลือดชนิดที่น่ากลัวสุดกำลังมีบางรายหลังจากกลับจากบ้านหรือว่าคลินิกเถื่อนของป้าจิตแล้วเมื่อกลับถึงบ้านกลับตกเลือดอย่างหนักถึงขนาดเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกก็เคยมีแต่ก็ไม่มีใครกล้าเอาความกับแกเพราะว่าแต่ละคนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นฝ่ายขอร้องวิงวอนให้สองผัวเมียทำแท้งให้โดยรับปากว่าจะไม่ติดใจเอาความแล้วก็มีพยานรู้เห็นด้วยทั้งสิ้นถึงแม้ว่าป้าจิตและสามีของแกจะสามารถหลบหลีกเงื้อมือกฎหมายได้พ้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่เคยระแคะระคายในเรื่องราวการทำตัวเป็นหมอเถื่อนรีดเด็กของแกแม้แต่น้อยแต่เวรกรรมนั้นก็มีอยู่จริงดังนั้นต่อมาไม่นานนักครอบครัวของป้าจิตก็ได้รับผลตอบแทนจากการทำบาปนี้อย่างสาสมบทบาทแรกของผลกรรมที่ตามสนองครอบครัวของป้าจิตก็คือลูกสาวของแกซึ่งกำลังอยู่ในวัยแตกเนื้อสาวรูปร่างหน้าตาดีได้ถูกกลุ่มวัยรุ่นฉุดไปทำการข่มขืนจนยับเยินในวันหนึ่งขณะที่เด็กสาวกำลังเดินทางกลับจากไปเข้าค่ายและทัศนศึกษากับทางโรงเรียน คุณสุรัตน์ยังจำได้ดีว่าข่าวการที่ลูกสาวประจิตถูกกลุ่มวัยรุ่นดักทำการจุดฆ่าในครั้งนั้นยังเคยได้ลงในหนังสือพิมพ์เป็นข่าวใหญ่พอสมควรและในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่อาจจับตัวคนร้ายมาลงโทษได้หนำซ้ำชาวบ้านข้างเคียงในละแวกนั้นต่างก็ร่ำลือกันว่าลูกสาวประจิตนั้นได้เกิดตั้งท้องขึ้นและตัวประจิตเองก็จำต้องทำแท้งให้แก่ลูกสาวของตนเองโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากเด็กสาวยังอยู่ในวัยเรียนอีกทั้งยังติดเชื้อกามโรคจากการถูกข่มขืนในครั้งนั้นอย่างรุนแรงอีกด้วยแทนที่ตัวป้าจิตจะสำนึกถึงบาปกรรมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นผลมาจากผลกรรมที่ตัวแกได้ทำมาโดยต่อเนื่องแต่ป้าจิตและสามีก็คงไม่ได้คิดอย่างนี้เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุร้ายกับลูกสาวของแกแล้วแกก็ยังไม่ยอมละหรือว่าเลิกต่อการก่อบาปสร้างเวรยังคงทำตัวเป็นหมอเถื่อนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เกิดเหตุร้ายกับสามีของแกในวันหนึ่งด้วยนิสัยส่วนตัวสามีป้าจิตนั่นเป็นคนที่ชอบเที่ยวเตร่หาความสุขกายสุขใจนอกบ้านอยู่เสมอก็ทำให้เกิดเหตุร้ายขึ้นในวันหนึ่งเมื่อสามีของแกเข้าไปหาความสำราญภายในไนท์คลับแห่งหนึ่งแล้วคืนนั้นได้เกิดการทะเลาะวิวาทกันในหมู่แขกที่มาเที่ยวจนถึงขั้นงัดเอาอาวุธซึ่งมีทั้งมีดและปืนออกมาประหัตประหารกันสามีป้าจิตได้ตกอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยซึ่งผลปรากฏออกมาว่าแกได้ถูกคู่อริรุมซ้อมเทียสะบักสะบอมและลงท้ายด้วยการฝังคมมีดเข้าไปที่บริเวณท้องและราวนมหลายแห่งจนต้องเสียชีวิตคาที่ภายในไนท์คลับแห่งนั้นทันทีเหตุการณ์ดังกล่าวนี้จะเป็นด้วยสาเหตุปรากฏแห่งกรรมหรือไม่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาดูนะครับเพราะตลอดระยะเวลานับ10ปีที่สามีป้าจิตได้ร่วมกับเมียเข็นฆ่าชีวิตของทารกในครรภ์นับ10นับร้อยชีวิตนั้นมันคือบาปที่แกได้ร่วมก่อขึ้นดังนั้นเมื่อถึงคราวที่บทบาทแห่งกรรมได้สนองย้อนกลับบ้างแกก็เลยถูกผู้อื่นฉุดฆ่าชีวิตไปอย่างน่าอนาถเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นการจบชีวิตอย่างน่าอับอายเป็นอย่างยิ่งเพราะมันเป็นการตายคาซ่องท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยบรรดาหญิงโสเภณีหลายสิบคนที่อยู่ร่วมรู้เห็นในเหตุการณ์ในครั้งนั้นการจากไปอย่างน่าอนาถของสามีป้าจิตในครั้งนั้นมันทำให้ป้าจิตค่อยๆเผลามือจากการก่อกรรมทำเข็นลงบ้างซึ่งอาจจะเป็นเพราะแกคงเคยได้ยินคำครหาจากชาวบ้านข้างเคียงที่มักจะกล่าวลับหลังเสมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกสาวและสามีแกนั้นมันเป็นผลพวงมาจากกรรมเวรป้าจิตรามือจากการรับจ้างรีดลูกให้กับหญิงโสเภณีได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับเลิกอย่างเด็ดขาดหากแต่จะทำให้แต่ในรายที่มาขอร้องวิงวอนเท่านั้นในช่วงระยะเวลาหลังจากนั้นจึงไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของป้าจิตนักจนกระทั่งต่อมาอีกราว2ปีหลังจากที่สามีแกตายไปเรื่องราวของป้าจิตก็ได้ถูกชาวบ้านนำมาวิพากษ์วิจารณ์จนระบือลือลั่นกันอีกคำรบหนึ่งขณะนั้นป้าจิตอายุประมาณ50ปีเศษแล้วอยู่ๆร่างกายที่เคยอ้วนท้วนสมบูรณ์ของแกก็ค่อยๆผอมลงแล้วก็ทรุดโทรมลงจนเห็นได้ชัดแกจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนภายในร่างกายอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะบริเวณช่องท้องและทรวงอกต้องนอนดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดสติสัมปชัญญะเริ่มเสื่อมคลายในที่สุดก็ออกอาการคล้ายคนวิกลจริตโดยไม่มีสาเหตุแกมักจะแสดงอาการเหมือนกับทารกพิการออดอ้อนอ้อซ้อลูกหลานเพื่อขอนมกินอีกทั้งเวลาเดินไปไหนมาไหนก็มักจะเอาขวดนมอมติดปากอยู่เสมอทำตัวเหมือนกับเด็กทารกไม่มีผิดบางครั้งแกก็จะแผ่ร้องอย่างตื่นตระหนกขึ้นมาเฉยๆพร้อมกับดิ้นรนกระสือกระสนไปมาแสดงอาการหวาดกลัวหวาดผวาว่าจะมีคนมาเอาชีวิตเป็นที่อเนจอนาจใจต่อผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งแกล้มป่วยแล้วก็ตกอยู่ในอาการอย่างนี้อยู่ประมาณปีกว่าๆโดยที่ไม่มีหมอที่ไหนจะช่วยรักษาได้ในที่สุดก็เสียชีวิตลงและในวันที่แกเสียชีวิตนั้นคุณสุรัตน์ยังจำได้ดีพอเห็นกับตาว่าแกนอนดิ้นเร่าร้องทุรนทุรายปากก็พร่ำรำพันถึงแต่เรื่องทารกสลับกับการหวีดร้องด้วยความหวาดกลัวเหมือนหนึ่งได้พบเห็นกับเหตุการณ์ที่น่าหวาดผวาสุดจะบรรยายป้าจิตจบชีวิตลงอย่างทรมานในที่สุดและเรื่องราวของแกถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านในละแวกย่านสามแยกบ้านถ่อนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีต่างร่ำลือต่อเนื่องมาอีกหลายปีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับป้าจิตและครอบครัวนั้นมันคือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ย้อนมาสนองอย่างโหดเหี้ยมและหนักหน่วงแก่ผู้ก่อกรรมซึ่งเห็นได้ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งครับ
0: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดราแซนบุรีมาให้พ่อแม่และท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
4: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนักพัวก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดได้มาเยี่ยมคุณพ่ออยู่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบัวแดงนะพ่อ
2: ครับ
1: ถามพ่อชื่อไหนพ่อ
2: ชื่อสมนึกครับ
1: พ่อสมนึกนามสกุล
2: เพชรพันธ์ครับ
1: นามสกุล
2: เพชรพันธ์
1: เพชรพันธ์ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
2: 317
1: ครับบ้านลนนะครับครับตำบล
2: นั่งแดด
1: เอ๊ะอยากถามคุณพ่อว่าที่ก่อนเมื่อกี้น้ำมังคุดนี้มีปัญหาสุขภาพอย่างแน่ครับ
2: โอ้ผมก็ปวดขาปวดหลังปวดเอว
1: ครับ
2: โอ้เอาเลยเก่าเลยผมเป็นโดนเรื่องปวดขานี่ก็เป็นว่าโดนผมสิเก็บช่วงนี
1: ้ครับ
2: เก็บแล้วมันสิเก็บมันนี่ยามนอนนี่มันสิพลิกบ่ได้นะเดี๋ยวนี้มันพลิกง่ายขึ้นลุกขึ้นคือจังเฮางัดข้อแบบสิขึ้นมาแบบสิแบบเฮาออกอีหยังเข้าออกกำลังเนาะแต่มื้อเช้านี่มันก็บ่เก็บเนาะปกตินี่มันพลิกโตนี่มันต้องแขนศอกเท้าจึงสิพลิกได้ก็ต้องโอ้ยเด้เดี๋ยวนี้มันก็พลิกได้ธรรมดา
1: หลังจากที่กินน้ำมังคุดนี่เนาะ
2: ครับสุดมาตัวนี่ว่า
1: ครับร่างกายก
2: ็ทรงมาเรื่อย
1: ๆครับ
2: แล้วเดี๋ยวนี้ย่ำนอนมันก็บ่ปวดมันสบายคือย่ำนอนย่ำนอนน่ะ
1: นอนหลับสบายดีได
2: ้ครับหลับก็หลับง่าย
1: หลับง่ายบ่คือแต่เก่า
2: โอ้ยกินแซ่บบ่คือแต่กี
1: ้แต่กี้นี่นอนบ่ได้ติพ่อปวด
2: มันปวด
1: ครับ
2: ทั่วสิหลับได้โอ้ยปิ่น
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้ค่ำคืนนี่บ่เป็นกังวล
1: บ่กังวลเรื่องนอนหลับ
2: คิดเดือดร้อนเลยย่ำคืนเนี่ย
1: แล้วก
2: ็เฝ้าปวดวันเข้าไปบ่คือแต่ก่อน
1: ครับ
2: แต่ก่อนสิกินหั่นแต่ก่อนบ่ทันได้กินหั่นโอ้สิว่าปวดแท้ละ
1: ครับ
2: เป็นตาลูกเอียงนี่มันเป็นมาโดนน้ำ
1: ครับ
2: เป็นมาแต่ง่อยได้เมียคนแรกคนแล้ว
1: ครับ
2: ได้เมียตั้งแต่อายุ25เนาะ
1: ครับ
2: เป็นหลายปีแล้วอายุ25เนาะ
1: ครับ
2: เป็นตาลูกเอียงเนี่ย
1: ครับ
2: โอ้คิดว่าย่างไปซ้ำนี่ซ้ำเสานี
1: ่ครับ
2: ได้นั่งวันต่อไปปวดตาลูกเอียงเนี่ย
1: ครับ
2: เติมเป็นใหม่
1: ๆครับ
2: ทีนี้มันก็ไข้มาแน่แล้ว
1: อ๋อรู้สึกว่าดีขึ้นอยู่เนาะ
2: ย่ำคำย่ำคืนมากกว่านอนสบาย
1: ครับนอนหลับได้เร็วขึ้น
2: โอ้แซ่บโอ้เราเรื่องกินข้าวนี่บ่อยาก
1: กินข้าวแซ่บ
2: กินข้าวยังกัน
1: ครับ
2: ว่าแซ่บ
1: ครับ
2: แซ่บกินข้าวเลยแต่ก่อนเราบ่ค่อยขึ้นยาเราข้าวแต่ว่าก็กินอยู่กินพออยู่ได้แต่ว่ามาพักนี่ละ
1: ครับ
2: กินแซ่บแท้ละ
1: ครับอ๋อหลังจากกินน้ำมังคุดนี่เนาะ
2: ครับ
1: ร
2: ับก็รับดี
1: ครับ
2: ไหวว่าแม่นผู้ใดเอาใหม่ไปแย่ด่ากับบุคคลเมื่อเด้อคันได้รับ
1: รับสนิทเนาะครับเอ้พ่อเป็นต้นลูกหมากคว่ำเด้อครับ
2: เป็นต้นลูกหมาก
1: ครับเป็นมาโดนพ
2: ่อต้นลูกหมากนี่3 4ปี5ปีมาแล้ว
1: หลังจากดื่มน้ำมาคุณแล้วเป็นไงพ
2: ่อบ่ขัด
1: ครับบ่ขัดคือแต่เก่า
2: บ่ขัด
1: จ
2: ักสิพยายามนี่ล่ะสิล่ะสิมะเร็งใส่ต้นลูกหมากนี่ล่ะพ่อสิสั่ง
1: แต่ว่าก็รู้สึกต่างขึ้นอยู
2: ่ครับ
1: เดินบ่ขัดคือแต่เก่า
2: บ่ขัด
1: ครับ
2: บ่ปวดบางเทื่อมันสิรู้สึกปวดเด
1: ้รู้สึก
2: เฮายังบ่เท่านะ
1: ครับแม่นเฮาเฮ็ดงานอยู่เลยครับครับ
2: หมดแล้วก็สิสั่งมาอีกอยู
1: ่ครับว่าดูแลร่างกายเจ้าของเนาะพ่อเนาะครับ
2: คิดว่ามันก็ดีในสุขภาพนี่แหละ
1: ครับครับ
2: บอกว่าถือเฮาฮู้ว่าตัวเฮากินตัวนี้แล้วเฮาถือแล้ว
1: ครับรู้สึกในตัวเจ้าของ
2: อยู่ในตัวเฮานี่ล่ะ
1: ครับครับทํางานได
2: ้จิตใจก็วู้ผ่องใส
1: ครับอารมณ์ดีนะพ่อเนาะ
2: ดี
1: แต่มีพี่น้องอยู่เขตนี้อยากแวะมาถามพ่อแวะมาหาได้นะพ่อเนาะมาปรึกษาได้ว่า
2: ปรึกษาได้ถามได้แล้ว
1: ครับว่ากินดีเป็นจังได๋แนะนํากัน
2: ครับ
1: ที่เว้ามานี่เป็นความจริงนะพ่อเนาะ
2: จริงหมดแล้ว
1: ครับบ่มีมาเตรียมก่อนนะพ่อเนาะ
2: คันว่าดีเฮาสิมาสั่งกินดูปานนี้บ
1: ่ครับ
2: มาสั่งกิน
1: พ่อกินมาแต่ขวดแล้วครับนี
2: ่โอ้ยอันนี้ขวดที่เก่าที่ใหญ
1: ่อ๋อครับทั้ง3ชุดเนาะครับมื้อนี้ผมก็กราบขอบคุณคุณพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให
2: ้ขอบคุณครับ
1: พี่น้องทั้งบ้านได้รับชมรับฟังครับ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่า ที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: กรรมนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์เราได้กระทำให้เกิดเรื่องขึ้นเองโดยไม่มีการยับยั้งชั่งใจแล้วก็ไม่เคยมีจิตใต้สำนึกที่เตือนตัวเองให้พึงระลึกถึงคำว่ามรณานุสติก็หมายถึงให้นึกถึงความตายเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเราเองไม่ให้ประมาทพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ว่าทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นอนัตตาและสอนให้มนุษย์ทุกผู้ทุกนามได้เชื่อเรื่องเวรกรรมหรือกฎแห่งกรรมว่าเป็นเรื่องจริงให้ยึดมั่นในความดีและความไม่ประมาทเพราะความประมาทก็คือหนทางแห่งความตายสถานเดียวจะเล่าเรื่องของนางผันนางผันนี่อายุ50กว่าแกมีที่อยู่อาศัยแถวบึงปรงสมัยก่อนนี้ยังไม่มีถนนไม่มีชื่อซอยแต่ปัจจุบันนี้ก็คือซอยประชาสำราญ2นางผันนี่ปลูกกระท่อมมุงด้วยจากอยู่ริมบึงแกมีอาชีพทำนาแกมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อผินสองแม่ลูกก็ช่วยกันทำนาพอมีพอกินไปวันๆยามว่างก็มีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นหมอตำแยในสมัยก่อนนี่ยังไม่มีหมอแต่ถ้าจะไปหาหมอหรือจะไปโรงพยาบาลก็เดินทางไกลมากเมื่อเจ็บท้องใกล้คลอดก็ต้องอาศัยหมอตำแยเนี่ยเป็นหลักใหญ่คืนนั้นท้องฟ้าแจ่มใสไร้เมฆมาบดบังนางผันก็เดินนำหน้าโดยมีลูกสาววัย18เดินหิ้วตะกร้าใส่หมากพลูแล้วก็มีของอีกหลายอย่างเดินตามหลังผู้เป็นแม่ตัดคันนามุ่งหน้าตรงไปยังบ้านของทิดทงภรรยาของทิดทงน่ะเจ็บท้องใกล้จะคลอดเต็มทีสายลมก็พัดผ่านตอนค่ำคืนมองเห็นต้นข้าวในนาในไหวพริ้วเป็นละลอกละลอกเมื่อเดินมาถึงบ้านของทิดทงก็ได้ยินเสียงร้องอย่างเจ็บปวดนางผันกับลูกสาวก็เดินขึ้นบ้านซึ่งในขณะนั้นทิดทงกำลังคอยอยู่อย่างกระวนกระวายใจพอเห็นนางผันเอ้าป้าเร็วเข้าอีพรมันแย่เต็มทีแล้วป้าเร็วนางผันก็รีบเดินเข้าไปในห้องพร้อมกับลูกสาวนางผันนั่งลงข้างๆนางพรก็นอนบิดตัวไปมาอย่างเจ็บปวดแกก็ใช้มือกดท้องอย่างที่เขาเรียกว่ากล่อมท้องน่ะแล้วก็สายหน้าเพราะว่าเป็นท้องแรกเขาเรียกว่าท้องสาวกระดูกเชิงกรานแคบคลอดลูกยากตามหลักของแพทย์ก็ต้องผ่าออกแต่ในชนบทจะไปหาแพทย์ที่ไหนกันแล้วก็ต้องอาศัยหมอตำแยนี่แหละเป็นที่พึ่งส่วนนางผันก็เชื่อมั่นว่าในฝีมือของตัวเองก็เลยทำให้เกิดความประมาท เรื่องแค่นี้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับแกแกก็พยายามข่มท้องเพื่อให้เด็กกลับหัวแต่เด็กก็ไม่ยอมกลับหัวจนนางพรได้รับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงแล้วก็เริ่มมีอาการอ่อนเพลียส่งเสียงร้องตลอดเวลานางผันก็พยายามกดท้องจนเด็กที่อยู่ในท้องในช้ำเพื่อจะพยายามเอาเด็กออกให้ได้และในที่สุดก็เหลือวิธีสุดท้ายแกก็พูดปลอบใจนางพรเออจวนจะออกแล้วนะทนอีกนิดนะแกเอามือสอดเข้าไปซึ่งเด็กก็เคลื่อนตัวต่ำลงมาแต่ไม่ยอมกลับหัวพอแกเจอขาเด็กแกก็พยายามดึงแต่ก็ดึงไม่ออกเด็กทารกที่อยู่ในท้องเริ่มดิ้นช้าลงเพราะว่าได้รับความเจ็บปวดสาเหตุเพราะว่าหมอตำยาทำผิดวิธีแต่แกก็ยังไม่ยอมละความพยายามแกดึงจนขาของเด็กทารกขาดติดมือออกมาเด็กทารกถึงได้ขาดใจตายในท้องก่อนที่จะออกมาลืมตาดูโลกเลือดสดๆนี่ไหลทะลักออกมาเป็นลิ่มเลยแกยกมือขึ้นปาดเหงื่อบนหน้าผากแล้วบอกกับนางพรในขณะที่สติของนางพรจะขาดผึ่งเพราะความเจ็บปวดอย่างสุดแสนพรเอ้ยลูกเอ็งตายซะแล้วล่ะมันตายในท้องมันถึงไม่ยอมออกนางพรแค่ได้ยินแว่วๆแล้วสติของแกก็ดับวูบลงนางผันก็ดึงเด็กออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็รีบเอาห่อผ้าขาวเพราะว่าทุกคนในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีความรู้ก็เชื่อว่าเด็กตายในท้องทิดทงก็รีบนำทารกไปฝังไว้ท้ายโคกหลังบ้านและเวลาต่อมานางพรก็รู้สึกตัวและมารู้อีกครั้งว่าลูกตายในท้องก็เสียใจเป็นลมไปอีกจนเวลาผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งนางกลอยนี่ท้องได้6เดือนเพราะถูกข่มขืนไม่อยากให้ใครรู้เพราะว่าฝ่ายชายเขาไม่ยอมรับด้วยก็เลยแอบไปหาหมอผันหมอตำแยทำแท้งนางผันก็ไม่ได้นึกถึงบาปบุญคุณโทษเพราะความโลภมาบังตาแกก็รีบทำแท้งให้โดยการบีบท้องจนกระทั่งเด็กในท้องตายก่อนที่จะมีอวัยวะครบถ้วนทำไมหมอตำแยถึงได้มีกิเลสที่พอกหนาไม่ได้คิดถึงบาปหรือว่ากฎแห่งกรรมที่กำลังจะหมุนเวียนมาถึงเลยภายในใจของแกมีแต่ความโลภนะชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมดีและกรรมชั่วของแต่ละบุคคลที่ได้กระทำอย่างเช่นนางผันนี่คงจะไม่ยอมรับว่ากฎแห่งกรรมนะมีจริงแกคิดอยู่อย่างเดียวก็คือเงินจะบาปจะกรรมก็ช่างขอให้ได้มาซึ่งเงินตัวเดียวเพราะว่าเงินคือพระเจ้าแกไม่ยอมใช้สติปัญญาตรองดูว่ากรรมนะมันมีจริงหลังจากนั้นแกก็รับทำแท้งเรื่อยๆมาจนการเวลาผ่านเลยไปแล้วก็ตัวนางผันเองก็ชราภาพมากแล้วแทนที่แกจะหันหน้าเข้าวัดวางมือจากสิ่งเหล่านี้ไปแกก็ยังทำมันต่อไปก็เพราะคำว่ากิเลสและความโลภแกก็ไม่ได้สนใจแกก็ได้แต่พอกพูนความชั่วมากขึ้นบาปกรรมหรือว่ากฎแห่งกรรมซึ่งแกคิดว่าไม่มีตัวมีตนคนเรื่องเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะเป็นคนโง่งมงายเนี่ยแกคิดอย่างนั้นเย็นวันนั้นนางผันก็เกิดความรู้สึกว่าตัวเองมึนๆในสมองแล้วก็เริ่มตาลายแกกำลังจะเดินขึ้นบ้านแต่แล้วแกก็ล้มลงหมดสติอยู่ตรงตีนบันไดบ้านเป็นเพราะความชราของแกเปรียบไปก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งแล้วก็ผลแห่งกรรมนั้นตามทันมาถึงแกขณะที่ร่างกายเริ่มอ่อนแอลงโดยที่ตัวแกก็นึกไม่ถึงแกหมดสติไปนานพอรู้สึกตัวแกก็ขยับร่างกายไม่ได้ซะแล้วแกเป็นอัมพาตต้องพยายามอยู่อย่างนั้นยิ่งนานวันเวรกรรมก็ตามมาสนองแกอย่างทันตาเห็นแกต้องนอนจมอยู่บนที่นอนเก่าๆการเวลาก็ผ่านไปเหมือนติดปีกบินนางผันหมอตำแยก็มีอาการแย่ลงทุกขณะแขนขาก็รีบเล็กลงผายผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกตาอีลึกโหลแห้งผากนอนไม่หลับเพราะเมื่อตัวแกหลับตาลงครั้งไหนแกจะมีอาการสะดุ้งตื่นดวงตาที่แห้งผากแทบจะไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงนะลืมโพรงเพราะว่าแกจะเห็นพวกวิญญาณหรือว่าโอปติกะที่ยังล่องลอยเพราะความแค้นคอยมาทวงชีวิตเพื่อให้ตายตกไปตามกันเพื่อจะได้ไปชดใช้กรรมที่ทำเอาไว้ในนรกบางครั้งแกก็เผลอหลับไปแกก็จะต้องมีอาการสะดุ้งมีอาการเช่นเดียวกันแบบเนี้ยแต่คราวนี้แกเพ้ออย่าไปร้องกันที่อื่นกูหนวกหูกูแกพูดจบก็ยกมือเหี่ยวแห้งมีแต่หนังหุ้มกระดูกขึ้นอุดหูแกได้รับความทุกข์ทรมานอย่างเหลือทนกรรมตามทันแกเข้าแล้วยังไม่ทันจะตายเพื่อนบ้านไม่มีใครสนใจเพราะแกไปทำคลอดให้ใครส่วนมากเด็กตายแทบทุกรายไปคืนนั้นตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำท้องฟ้าสว่าง ลมพัดเย็นสบายแต่ว่านางผันนี่นอนดิ้นรนไปมายกมือปัดป้องคล้ายๆจะมีคนเข้ามาทำร้ายปากก็พูด
5: ไปให้พ้นอย่าเข้ามานะออกไปออกไป
4: ชั่วครู่ไอ้เจ้าทูตมรณะหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกนกแสกหรือว่านกผีนกแห่งความตายมันบินมาเกาะอยู่บนหลังคาบ้านมันส่งเสียงร้องดังแหลมเล็กบาดแก้วหูในยามค่ำคืนเสียงแสกแสกแสกร่างใหญ่หมอตำแยสะดุ้งเฮือกกระตุกดิ้นไปดิ้นมาปากก็พร่ำเพ้อย่ากูไม่ไปกูไม่ไปกับมึงร้องอยู่เช่นนั้นจนเวลาผ่านไปถึงเวลาค่อนคืนวาระสุดท้ายของใหญ่หมอตำแยก็มาถึงแกก็เริ่มมีอาการหอบหายใจทีๆแล้วก็ลมหายใจก็ขาดหายเป็นห่วงห่วงอกแห้งๆของแกสะท้อนขึ้นขึ้นลงลงตาลืมโพลงเสียงเด็กทารกดังลั่นแงแงแงไม่มีใครได้ยินนอกจากแกเด็กทารกทั้งหลายก็มายืนรุมล้อมแกแต่ละคนใบหน้าบูดบึ้งดวงตาแดงฉานด้วยความแค้นแกก็เกิดอาการเกรงกระตุกตามแขนตามขาลมหายใจก็เริ่มเบาลงตามลำดับริมฝีปากที่จีบย่นกระตุกแล้วในที่สุดวิญญาณบาปของหมอตำแยก็หลุดลอยไปจากร่างโดยมีลูกสาวคอยดูแลอยู่นะแม้กระทั่งในงานศพของแกก็แทบจะไม่มีใครไปร่วมงานด้วยนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอีกเรื่องนึงที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังเพื่อเป็นการสั่งสอนลูกหลานให้กลัวบาปกรรมชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมานั้นล้วนแต่ต้องเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครจะหลีกหนีกฎแห่งกรรมอันเป็นตัวควบคุมไปได้มันขึ้นอยู่กับแรงบุญแรงกรรมที่ติดตามตัวเรามาแต่ชาติปางก่อนมันจะตามมาสนองแก่บุคคลเหล่านั้นไม่ช้าก็เร็วแล้วก็ทันตาเห็นจริงๆถ้าเราฝักใฝ่ความดีเราก็จะไปในทางที่ดีแต่เราฝักใฝ่ในความชั่วมันก็จะยิ่งถลำตัวลงไปเพราะว่าแรงกรรมนั้นมันมีอิทธิพลมากเหนือจิตใจของบุคคลทั่วไปอย่างที่ผู้ใหญ่เขาชอบพูดว่าทำดีนั้นยากแต่ว่าทำชั่วนั้นมันง่ายนิดเดียววิถีชีวิตของมนุษย์ต้องเดินไปตามกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นผู้กำหนดการเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปเป็นกฎของธรรมชาติศาสนาทุกศาสนาละสอนให้เราเป็นคนดีละเว้นความชั่วดังศาสนาคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนให้มนุษย์เราทำความดีเมื่อตายไปหรือว่าสิ้นอายุขัยก็จะไปในทางที่ดีแต่ถ้าเราแต่ทำแต่ความชั่วนรกอเวจีก็รอเราอยู่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงไปได้สร้างความดีไว้เป็นเกราะป้องกันไม่ให้ไปตกนรกทุกสรรพสิ่งย่อมเกิดขึ้นได้เสมอทุกอย่างมันอยู่ที่ใจแล้วก็การกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นเรื่องนี้คงเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้บ้างไม่มากก็น้อยไม่ใช่เชื่องมงายแต่ให้พิจารณาตามหลักของความจริงหรือว่ากฎแห่งกรรมนะคุณธรรมค้ำจุนโลกในช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันตัดความโลภโกรธหลงเสียให้สิ้นเท่านี้ทุกชีวิตก็จะมีแต่ความสันติสุขเมื่อไปทางไหนก็จะมีแต่มิตรไม่ใช่คู่อาฆาตกันเจอหน้ากันก็จะฆ่ากันเมื่อทุกผู้ทุกนามยึดมั่นในศาสนาทุกอย่างก็จะไม่มีการแข่งแย่งชิงดีซึ่งกันและกันมองเห็นหนทางและแสงแห่งธรรมตลอดไปตราบนั้นมนุษย์โลกก็คงจะสงบสุขลงบ้างนะครับ

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านาบ่าวอาแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือนำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-0004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดได้มาที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบ่อแดงครับมาหาคุณพ่อชื่ออะไรครับคุณพ่อ
3: ชื่อบัวรองศรีสัจจา
2: ครับพ่อบัวรองเนาะศรีสัจจาอยู่บ้านเลขที
3: ่บ้านเลขที่32หมู่4บ้านลาดเหนือ
2: บ้านลาดเหนือไอ้ตำบล
3: หนองมูแดงอำเภอหนองมูแดง
2: ครับ
3: จังหวัดชัยภูมิ
2: ครับผมพ่ออายุเท่าไหร่แล้วพ
3: ่ออายุ73
2: อยากถามพ่อว่าก่อนที่มาดื่มน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างไรครับ
3: มีปัญหามึนหัวซ้าหัว
2: ครับ
3: กับปวดหัวเข่านี่ละ
2: โรคประจำตัวมีอย่าง
3: ไรโรคประจำตัวมีเบาหวานความดันไขมันละมีเบื้อตัว
2: เนี่ยอ๋อครับสุดล้มโลกเลยนะพ่อ
3: คร
2: ับ
3: สุดล้มโลก
2: ครับปวดเข่านี่เป็นไงครับที่ว่าเป็นมาโดนแล้วบ่ครับ
3: ปวดเข่านี่เป็นมาโดนเติบแล้วปวดเข่า
2: ครับ
3: ปวดเข่านี่เป็นมาโดนแล้วแต่มึนซ้าเนี่ยมึนหัวเนี่ยเป็นวังหลังฉีดวัคซีนนี่ละ
2: อ๋อเนี่ยฉีดวัคซีนก็มึนซ้านี่เป็นหลังฉีดวัคซีน
3: ครับ
2: ครับเบาหวานความดันเนี่ยเป็น
3: เบาหวานความดันนี่จะสูงแน่อยู่แต่เบาหวานนี่อย่าก็ว่าบ่ค่อยสูงหัวบาง
2: ครับ
3: มัน120เทียบกับ90กว่าเบาหวานครับไขมันได้ไม่เลี่ยนอ่ะ
2: ครับ
3: ลมดันโอนเมื่อลมตันได้ไม่เลี่ยน
2: ครับ
3: ซ้ำนั่น
2: ละวันนี้หลังจากกินน้ำมังคุดแล้วอะไรที่ว่าดีขึ้นนะ
3: ดีขึ้นเนี่ยก็มีหัวเข่าปวดคอปวดนี่ละดีขึ้นนี
2: ่แ
3: น่แน่อยู
2: ่ครับ
3: ดีขึ้น
2: ครับ
4: มันปวดที่มาเข่า
2: หมดเนี่ยอ๋อที่ว่าปวดนี่การมาดีขึ้นจากเปอร์เซ็นต์นะพ่อที่ว่าดี
3: ขึ้นพูดแล้ว70-80%หมดละ
2: ที่หัวเข่าเนี่ยมาเตี้ย
3: เข่าเนี่ย
2: ครับอันยังเงินนะครับความดันเบาหวานเนี่ย
3: ความดันเบาหวานตั้งแต่กินมันนี่ผมท่านได้หาหมอจากเดียว
2: อ๋อมาได้ไปแล้วว่าย
3: ังท่านได้ไปอย่าง
2: รู้สึกว่าแต่ของมันดีแล้ว
3: เออเจ้าของดีแล้วท่านไปอย่างเดียว
2: ครับ
3: หมอวันถึงความมือนัดหมอ
2: ครับรู้สึกว่ามันก็ตั้งขึ้นในตัวอยู่นะว่า
3: ตั้งขึ้นในตัวอยู่ตั้งขึ้นในตัวหลายเติมไปเราไปทุกประเภทเราไป
2: รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้น
3: แข็งแรงขึ้นแน
2: ่ครับ
3: เก่าอยู
2: ่จิตใจก็ดี
3: ใจก็ดี
4: ม
3: ัน
4: ต
3: ้
4: องเบา
3: แล้วมันก็เบาตนเบาโตย
2: ังไม่เศร้าเบาโตโอ้ดีขึ้นอยู่เจ้กินข้าว
3: กินข้าวก็แซ่บดี
2: ครับ
3: ครับ
2: กินข้าวได
3: ้กินข้าวได
2: ้นอนหลับดี
3: นอนหลับกับนอนหลับดี
2: ครับไอ้ความดันนี่บ่ได้ได้ไป
3: ยัง
2: บ
3: ่ทันได้ไปหาหมอจักเที่ย
2: ครับ
3: แล้วได้กินน้ํามังคุดบ่เนี่ย
2: ครับกินจักขวดแล้วครับพ่อที่ว่าก
3: ินเป็น8ขวดแล้ว
2: เป็นขวดแล้วเนาะ
3: ขวด
2: ครับอาการที่ว่ามันต่างขึ้นนี่จากแต่ขวดใดครับที่ว่าซื้อมาเนี่ย
3: ต่างขึ้นมันก็เริ่มมาแต่ขวดที่2ที่3ละ
2: ครับ
3: ต่างขึ้น
2: รู้สึกว่าขาก
3: ระ
2: ดี
3: ตั้งขึ้นมาเลยขามันก็สิบ่ขัดกระดกเดียวนะแต่ก็มันขัดเด
2: ้ครับ
3: แต่คนมันย่างไปมันสิค่ำเลย
2: ครับรู้สึกมันปั๊บปั๊บขึ้นเลยเจ
3: ้ครับมันค่ำปุ๊บเลยนะบางที
2: ครับครับ
3: เป็นขาละร้อยเป็น
2: ครับครับเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นแล้ว
3: ดีขึ้นแล้ว
2: ครับมั่นใจว่าม
3: ั่นใจว่
2: า80%แล้วที่พ่อ
3: 80%แล้ว
2: ครับถ้ามีพี่น้องอยู่เขตนี้อยากแวะมาถามกะมาหาพ่อได้เนาะมาปรึกษาได
3: ้มาได
2: ้มากินแท้มีตุ๋น
3: โอ้โหคนหลักฝังหลายคนอยู
2: ่อ๋อในน้ำในน้ำต่ออยู่เนาะครับ
3: ในน้ำอยู
2: ่เป็นวิทยาทานครับในน้ำเพิ่นครับให้เพิ่นลองเบิ่งเน
3: า
2: ะพ่อ
3: ลองเบิ่งลองเบิ่งท่านว่าอยากดูจักให้ลองเบิ่งเอา
2: ครับ
3: คันสิว่าฝังกระยันมาตัวกัน
2: ครับ
3: บอกวันสิ
2: ครับอันนี้มาก็คือว่าบ่ได้เตียงกับเนาะพ่อเนาะมาบอกความจริงเนาะพ่อ
3: บอกความจริง
2: ครับได้มากินแท้บ่แม่นว่ามาจ้างให้เว้าบ่แม่นเนาะพ่อ
3: มันจ้างให้เว้า
2: ครับอันนี้พ่อไอ้ร้องพิสูจน์มาแล้วครับพ่อกับอันยายกินน้ำกันกินน้ำ
3: กัน
2: ไอ้ผู้ใดแนะนำเนี่ยพ่อน้ำมังคุดเนี่ย
3: น้ำแนะนำวิทยุเลยแนะนำอ่ะ
2: อ๋อฟังวิทยุเบิ้ง
3: ฟังวิทยุ
2: ครับเป็นเน้นตัวอย่างเพื่อนก็เลยร้องเบิ้งวันนี้ผมกะขอบคุณคุณพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ พี่น้องทั้งบ้านในรับชมรับฟังครับเป็นวิทยาทานน้ำพอเนาะ
3: ครับ
2: คร
3: ับ ผู้ใดอยากเสาก็ร้องเบิ้ง
2: แต
3: ่ว่าวันนี้เติบดีลีละไปลืมเพิ่นแท้
2: ครับพอการันตีแล้วน้ำพอเนาะ
3: การันตี
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
5: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
1: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาท
6: แถมฟรีขวดเล็ก3ขวด
1: จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092812-7589 092-812-7589
6: หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี
1: ้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
7: ปวดแข้งปวดขาลุกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือบ่เป็นตะยืนน้ำพันแท
8: ้โอ้ยมันเป็นไห้ปนันสัมบ่เอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้งสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
7: ฮึบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปบัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
8: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20-0953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589 ย้ำ092-812-7589 07-5789ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
9: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะซาร่าพาขวัญก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังพ่อแม่ๆทุกท่านเลยดูแลสุขภาพดูแลสมองอยากให้สมองของทุกท่านได้รับการผ่อนคลายเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะและก็มีสิ่งหนึ่งที่สาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำเป็นทางเลือกเป็นตัวบำรุงสมองก็คือน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกค่ะน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% เป็นสมุนไพรทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะราคาขวดละ360บาทแต่ว่าสาวล่าพาขวัญจัดโปรให้โปรโมชั่นวันนี้ก็คือ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางวันนี้ก็ต้องจบรายการไว้ก่อนเพียงเท่านี้พบกันใหม่กับรายการดีๆและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่เวลาเดิมหรือท่านผู้ฟังพ่อแม่ต้องการสั่งซื้อสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมสามารถโทรได้ที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญรอรับสายพร้อมให้คำปรึกษาตลอดเวลาเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
10: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซนบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
11: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 5:00 น.
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: ิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับไอ้บอ
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว

0: ประเทศตรามือรับเหรียญทองบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ปักซอฟตี้จำกัดขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ
1: ย้อนรอยเพลงดังกับทุกเพลงที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์

0: ทางเขาชุมทองคุณผู้ฟังเพลงเพราะๆจากระพินภูไทยนะคะเริ่มทักทายกันค่ะดีเจพิมจันทร์อยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนใจค่ะพร้อมๆกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองเหมือนเดิมคือเก่านะคะนั่นก็คือสินค้าจากบริษัทกาโนป๊อกฟาร์มาสูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาโนกล่องสีเหลืองขวัญใจคุณผู้หญิงขวัญใจคุณสุภาพสตรีนะคะรู้จักแล้วก็ใช้กันมาตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังสาวคุณยายยังสาวกันเลยทีเดียวนะคะอยากจะรู้ว่ากาโน่ใช้ดียังไงถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยนะคะ
1: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
2: ้าวทำไมล่ะเธอ
1: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละทรมานจริง
2: ๆซื้อกาโน่หน่อยค่ะ
3: ซื้อกาโน่นะครับ
2: ซื้อกาโน่นะคะ
1: จะต้องรีบไปซื้อมาแล้วล่ะ
4: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
5: อายุมากขึ้นผู้หญิงอย่างเราจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นตายไม่กังวลค่ะความลับของตายคือยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซียาบำรุงร่างกายที่อยู่คู่ตายมา20ปีด้วยการคัดสรรอย่างพิถีพิถันตลอด40ปีศึกษาค้นคว้ารวมส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกายรักษาสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติอาการปวดท้องรอบเดือนให้ผิวพรรณสดใสชุ่มชื้นตายมั่นใจยาสตรีสมุน

0: สอนเพชรสอนสุพรรณหยิกแกมหยอกคุณผู้ฟังนะคะนะพี่เตือนไว้ก่อนแล้วนะอย่ามายุ่งนะเห็นพี่หลับเนี่ยพี่ไม่ได้นอนหลับนี่เสือหมอบนะคะประมาณนั้น นะคะเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันฟังแล้วก็เพลิดเพลินเจริญใจดีคุณผู้ฟังนะคะทุกวันนี้ชีวิตมันเร่งรีบมันเครียดนะคะมันสารพัดสารพันขนาดเป็นผู้สูงอายุ60 70 80แล้วก็ยังมาคิดที่จะเรื่องจะหาเงินอะไรนะยังไงเอาผักผลไม้ไปขายที่ไหนเห็นไหมตามตลาดนัดเห็นไหมมีแต่ผู้สูงอายุทั้งนั้นนะคะเนาะนะมันเป็นเรื่องธรรมดาคุณผู้ฟังยุคนี้เป็นยุคที่หาเงินกันทุกเพศทุกวัยนะคะเนาะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆถ้าเรามีความแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีเนี่ยนะคะเราสามารถทำอะไรได้อีกเยอะอย่าไปคิดว่าตัวเอง70แล้วจะมานั่งนั่งนอนนอนนะคะเราต้องเตรียมพร้อมก่อนที่จะ70นะใช่ไหมเตรียมพร้อมว่าคุณจะต้องแข็งแรงคุณจะต้องดูแลสุขภาพแต่บางคนบอกโอ้ยฉันเนี่ย40แล้วตอนเนี้ย40กว่าเป็นช่วงเวลาที่เราเปลี่ยนแปลงมากๆเลยนะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะคะจะว่าขาลงฟังมันก็ใช่อยู่นะขาลงแต่ถ้าคนเขาเตรียมพร้อมเนี่ยคำว่าวัยทองหรือฮอร์โมนลดเนี่ยมันไม่ใช่ขาลงอายุเริ่ม50บวกๆเนี่ยเริ่มกำลังจะเป็นสาวก็มีบางคนนะลูกโตแล้วใช่ไหมล่ะเงินทองก็พอจะมีนะเพื่อนก็แยะนะใช่ไหมธุระก็เยอะอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังที่เที่ยวก็เยอะเห็นไหมเราสามารถไปได้อีกไกลเลยนะคะคุณผู้ฟังถ้าเรายังแข็งแรงนะนะฉะนั้นอย่าลืมค่ะวันนี้ถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เริ่มมีปัญหาสุขภาพอยากจะฟื้นฟูดูแลสุขภาพอยากจะสวยกระชับกลับเป็นสาวสดใสและอารมณ์ดีใส่สีมาดามมาดามสมุนไพรพรีเมียมและใส่สีพลัสอาหารเสริมนะคะ
1: อายุมากขึ้นผู้หญิงอย่างเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นตายไม่กังวลค่ะความลับของตายคือยาสตรีสมุนไพรมาดามมาดามแคปซูลตราไซซียาบำรุงร่างกายที่อยู่คู่ตายมา20ปีด้วยการคัดสรรอย่างพิถีพิถันตลอด40ปีศึกษาค้นคว้ารวมส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกายรักษาสติประจำเดือนมาไม่ปกติอาการปวดท้องรอบเดือนให้ผิวพรรณสดใสชุ่มชื้นตายมั่นใจยาสตรีสมุนไพรมาดามมาดามแคปซูลตราไซซีมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
0: ใช่แล้วคุณผู้ฟังไซซีมาดามมาดามรุ่นสมุนไพรพรีเมียม60แคปซูลทานได้1เดือนเพราะต้องทาน2แคปซูลพร้อมอาหารนะคะวัยทองพูดเบาๆก็เจ็บนะคะมันมีหลายอาการนะเริ่มต้นก็คือรอบเดือนเริ่มจะหมดนะคะบางคนอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่38 39เพราะว่ามันมีปัจจัยไงไอ้ปัจจัยที่ว่าเนี่ย1ละคุณอาจจะเป็นคนที่มีโรคประจำตัวแน่นอนอยู่แล้วคนมีโรคประจำตัวเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นคือป่วยอยู่แล้วอะก็จะมีปัญหารอบเดือนหมดเร็วฮอร์โมนลดลงเร็วนะคะฮอร์โมนตัวนี้เรียกว่าเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนค่ะแน่นอนพอมันมีเนี่ยมันจะดียังไงก็ดีเหมือนผู้หญิง18 19อ่ะคือสาวตลอดเปล่งปลั่งสดใสผิวพรรณดีผมสวยผมสลวยใช่ไหมอารมณ์ดีหัวเราะคิกคิกคักเห็นใบไม้ก็หัวเราะอย่างเงี้ยเห็นใบไม้ร่วงก็หัวเราะนะคะ โอ้ยเนาะถ้าขนาดนั้นก็จะนะไม่อยากจะอารมณ์ดีขนาดนั้นหมายถึงความคิดมันจะสร้างสรรค์บันเจิดทำงานทำการก็จะแบบแฮปปี้ในการทำงานเนี่ยนะมีพลังเห็นไหมคุณผู้ฟังนะนั่นแสดงว่าคนฮอร์โมนปกตินะเนาะและสิ่งที่อยู่ภายในก็ยังกระชับยังเต่งตึงนะคะเนาะเอวยังคลอดกิ่วหุ่นยังดีทุกอย่างอะนะคะแล้วก็มีภูมิต้านทานนะคะคนเป็นคนค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะเห็นไหมเนาะแล้วทีนี้พอเราขาดฮอร์โมนตัวนี้นะคะช่องคลอดเราก็จะเริ่มฝ่อนะคะพออายุมากขึ้นเนี่ยนะคะเรื่องของรังไข่ที่มันสร้างฮอร์โมนตัวนี้มันจะรีบจะฝ่อลงสร้างได้น้อยหรือหมดไปเหมือนกับคนที่ตัดมดลูกไงผิวจะแห้งสาดไม่แววแต่งหน้าก็ไม่สดใสเหมือนแต่ก่อนน่ะโปะแป้งเข้าไปยังไงก็ไม่สวยอ่ะนะคะเนาะทีนี้ผมเผาก็จะเริ่มบางนะคะรีบแบนนะคะหน้าผากก็จะล้านขึ้นใช่ไหมคิ้วก็จะไม่โดกละนะปากก็นั่นละไม่สดใสแล้วนะคะเนาะที่สำคัญกว่านั้นทีนี้รอบเดือนก็จะเริ่มหายไปจาก5วันเหลือ1วันหรือเว้นนะคะหรือไม่มานะขาดไปเรื่อยๆนะคะหรือมาเยอะกว่าปกติโอ้ยมาจนไปไหนไม่ได้ นะเขาเรียกว่าวัยทองเริ่มมารอบเดือนจะหมดแล้วนะคะบางคนก็หายไปดื้อนะบางคนก็เป็นแบบโอ้โหเป็นชนิดไปไหนไม่ได้อย่างที่ว่านี้แหละนะคะนอกจากนั้นทีนี้คุณจะหงุดหงิดเวียงวินโอ้ยบางคนบอกฉันหงุดหงิดมาตั้งแต่38 39นั่นแหละมันเริ่มทีละอาการแล้วใช้เวลาเป็น10ปีนะคะหงุดหงิดเวียงวินอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีนอนไม่หลับปวดหลังบ่อยๆนะคะมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดทีนี้พอหลัง55หลอดเลือดก็จะเริ่มตีบเริ่มแคบพังผืดเยอะนะคะขาดความยืดหยุ่นก็จะก่อให้เกิดปวดขาปวดน่องปวดเท้านะคะปวดเข่านะคะคุณผู้ฟังรวมไปถึงอาการที่หลายคนเป็นก็คือช่องคลอดแห้งเจ็บแสบคันกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะเห็นไหมปวดบ่าชามือปวดหัวบ่อยๆมึนงงนะคะวิงเวียนแล้วก็เหวี่ยงวีนเห็นไหมนั่นแหละคืออาการหลายๆอาการเลยนะนะจึงเป็นที่จุดสำคัญที่จะทำให้คุณเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเรื่องโรคประจำตัวเพราะฮอร์โมนตัวนี้มีความสำคัญต่อชีวิตผู้หญิงมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไซซีมาดามมาดามรุ่น60แคปซูลหรืออาหารเสริมไซซีพลัสรุ่น30เม็ดเม็ดสีส้มบางท่านบอกเอ๊ะไอเม็ดสีส้มมันเป็นยังไงไซซีพลัสไซซีพลัสนี่คือการรวมระหว่างไซซีคอลลาเจนสูตรเดิมของเรากับไซซีมาดามมาดามนะคะคือ2 in 1คุณเคยทานอย่างละ2อย่างละ3เม็ดอย่างเงี้ยแต่ก่อนนะนะทุกวันนี้ทานแค่เม็ดเดียวถ้าทานใส่4พลัสอาหารเสริมเป็นการรวม2 in 1นั่นเองเพื่อคุณจะได้ทานน้อยลงและกระชับเวลานะคะได้ดีมากขึ้นนะคะประมาณนั้นนะคะ1กล่อง 1,290 แต่ถ้าคุณแจ้งคุณอ้างนะคะโทรมาแล้วบอกว่าฟังรายการ DJ พิมจันทร์อย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะคุณก็จะได้โปรโมชั่นราคาเพียง990บาทเท่านั้น990บาทเท่านั้นนะคะ2กล่อง2เดือนสำหรับคุณผู้หญิงนะ2กล่อง2เดือนพันจากราคานะคะกล่องละ 1,290 ลดเหลือ990แล้วเนี่ยถ้า2กล่อง 1,500 บาทเท่านั้นคุณสามารถคละรวมกันได้ทุกสูตรไม่ว่าจะเป็นของผู้ชายของผู้หญิงได้เลยนะคะในเซตคู่ละ 1,500 บาทนั่นเองนะคะ0981466296 0981466696ต้องการฟื้นฟูดูแลสุขภาพให้คุณกระชับและกลับเป็นสาวสดใสและอารมณ์ดีอย่าลืมโทรตรงนะคะ0981466296

0: เนี่ยเพลงเนี้ยใครๆก็ร้องได้อินโทรขึ้นมาดนตรีขึ้นมารู้เลยปิดไฟใส่ก้อนเนี่ยเห็นไหมนะคะจะมาปิดไฟใส่ก้อนอะไรเพิ่งจะเช้าก็ว่ากันไปคุณผู้ฟังเพลงเพราะๆจากรักชาติสิริชัยนะคะฉันทนาที่รักนะครับเป็นตัวแทนของสาวโรงงานก็เรียกสาวฉันทนานะคะเนาะสมัยเราเป็นวัยรุ่นวัยเด็กๆเนี่ยเราก็รู้เอาฉันทนาที่รักเนี่ยหมายถึงสาวโรงงานนะคะหลังๆเนี่ยสาวโรงงานเริ่มจะหมดไปทีละโรงงานทีละโรงงานและคุณผู้ฟังนะคะคนส่วนใหญ่พออายุ40 50ขึ้นไปแล้วก็มองหาธรรมชาตินะคะก็จะไปอยู่ตามต่างจังหวัดนะก็ไปอยู่บ้านสวนไปอยู่ห้วยหนองคลองบึงอะไรเกิดว่าไปอันนั้นคนมีวาสนานะพิมพ์ว่าเนาะคนที่ยังไม่มีนี่ก็คือแบบยังไม่ได้มีบ้านสวนหรือไม่มีโอกาสที่จะไปอยู่แบบห้วยหนองคลองบึงบ้านไร่ไปนาเนี่ยก็อยู่กันไปแออัดยัดเยียดกันไปคุณผู้ฟังนะคะทำให้เรามีปัญหาสุขภาพได้เหมือนกันนะบางทีเนี่ยวันหยุดอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเราก็พยายามออกไปหาต่างจังหวัดต่างอำเภอไปอยู่กับธรรมชาตินะคะบ้างก็ได้นะคะเนาะหาเวลาไปหน่อยไปสูดอากาศนะประมาณนั้นแต่ถ้าวันนี้คุณยังอยู่ในวัยที่ทำงานแต่คุณรู้สึกว่ามันเริ่มล้าเริ่มเหนื่อยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษนะคะแมนดารา168นะคะอยากจะรู้ไหมคะว่าวัยทองแต่ก่อนเขาเป็นกี่ปีแต่ก่อนผู้ชายวัยทองคือเฉียดเฉียด60เลยนะทุกวันนี้เหลือ40กว่าก็เริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่า1เป็นคนที่มีโรคประจำตัวนะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ละความดันไขมันเบาหวานนี่แหละคุณผู้ฟังมันทำให้ร่างกายเรานะคะทำให้ร่างกายเราชราได้เร็วขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะเบาหวานนะโดยเฉพาะความดันนะโดยเฉพาะเรื่องไขมันนะจะทำให้เรานั้นชราเร็วคุณผู้ฟังนะคะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฟื้นฟูดูแลสุขภาพไม่อยากจะเจอปัญหาวัยทองหรือกำลังจะเจออยู่ก็ตามหรือกำลังจะเป็นอยู่ตอนนี้แต่ไม่รู้ว่าทองหรือเปล่า นะมาเช็คอาการนิดนึงนะผู้ชายวัยทองจะเป็นยังไงบ้างนะคะเขาจะรู้สึกขี้หลงขี้ลืมและรู้สึกเอื่อยเฉยหนักเนื้อหนักตัวเมื่อยเอวเข่าอ่อนปวดหลังนอนไม่ค่อยหลับหรือนอนมากจนเกินไปนอน 14-15 ชั่วโมงโอ้โหนะคะคือนอนไม่อยากตื่นนะตื่นมาก็ยังแบบหาวนอนตลอดทั้งวันลงพุงค่ะแน่นอนลงพุงนะคะนะเอวเนี่ยก็จะหนาขึ้นขยายไซส์กางเกงเนี่ยเดือนละนิ้วอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วมั้งนะและที่สำคัญทีเนี้ยเขาจะขี้หลงขี้ลืมแล้วเวลาจะพูดเนี่ยตัดสินใจช้าลงนะช้าลงทุกอย่างนะคะกล้ามเนื้อจะฝ่อจะรีบลงโอ้โหมันเจ็บปวดกับไอ้ตรงกล้ามเนื้อฝ่อแล้วก็รีบนี่แหละคุณผู้ฟังรับไม่ได้ใช่ไหมเคยกล้ามเป็นมัดๆเนี่ยนะก็ไม่ละเคยแบกของหนักเคยมีพละกำลังยกของหนักแบกของหนักนะคะตอนนี้ไม่ได้แล้วรู้สึกล้ารู้สึกเมื่อยรู้สึกปวดนะคะเนาะนั่นคือปัญหาของคุณสุภาพบุรุษและปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะบ่อยที่สำคัญนะคะจะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากนั่นเองนะคะนั่นคือเรื่องราวของคุณสุภาพบุรุษที่มีปัญหาวัยทองค่ะ
1: แมนดาราน168แมนดาราน168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษคุณค่าที่คู่ควรกับความสุขและสุขภาพของท่านชายเป็นยาอายุวัฒนะแมนดาราน168เป็นที่ยอมรับและวางใจในสุภาพบุรุษทุกระดับชั้นเจ้าของเดียวกันกับไซซีสูตรมาดามสินค้าเกรดพรีเมียมตรามือรับเหรียญทองมาตรฐานยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจแมนดาราน168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษแมนดาราน168
0: แมนดาลา168แมนดาลาพลัสโฉมใหม่ของเรารุ่น30เม็ดทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นนะคะ30เม็ดทานวันละ1เม็ดรุ่นพลัสนะคะแมนดาลาพลัสนะ1กล่อง30เม็ดราคา990บาท2กล่อง 1,500 3กล่อง 2,000 บาทนะคะซื้อเป็นคู่ก็1,500คุณผู้ฟังคู่ชายคู่หญิงก็ได้สำหรับคนที่มีแฟนนะคะสำหรับคนโสดก็ทานแต่แมนดารานั่นแหละเพื่อคุณจะได้สุขภาพแข็งแรงนะคะสำหรับผู้ชายนะคะที่เป็นสายแข็งคุณผู้ฟังนะคะเคยเข้มแข็งมาก่อนแล้ววันนี้มันอ่อนแรงลงนะคะอย่าลืมแมนดาราพลัสนะคะ0981466296 0981466296นะคะแล้วโทรมาเนี่ยอย่าบอกนะว่าโอ้ยจดได้วันละตัววันละตัวนะถ้าคุณจดเบอร์โทรได้วันละตัวแสดงว่านั่นแหละ 70นะฉะนั้นดีเจพิมพ์จันจะพยายามพูดให้เร็วๆนะคะเพื่อจะได้ฟิตซ้อมว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่นะจดเบอร์โทรยังทันอยู่นะเนาะ0981466296นะคะรีบโทรรับโปรดีๆจ้า

0: ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเนาะยิ่งโตตอน20 30เนี่ยก็เริ่มละเต็มสาวแล้วนะคะแต่มาเป็นสาวจริงๆก็อีตอน50กว่าคุณผู้ฟังสำหรับบางคนนะคะเพราะว่ารู้จักดูแลตัวเองไงแต่ก่อนนะมีครอบครัวใช่ไหมล่ะลูกยังเล็กเนี่ยก็น่ะสารวนเป็นคุณแม่ใช่ไหมล่ะไหนจะลูกเต่าไหนจะพ่อแม่อะไรยังไงพออายุ40 50เริ่มรู้จักรักตัวเองเริ่มแบ่งเวลาเป็นละก็จะสวยกว่าเดิมเพราะว่าใช้ใส่สีมาดามในรายการนี้ก็ยิ่งสวยสวยคุณผู้ฟังนะเนาะฝากกันเอาไว้ค่ะเพลงเพราะๆตรงนี้ช่วงเวลาของการโน้ตลูกทุ่งไทยพร้อมๆกับเรื่องราวของสินค้าตรามือรับเหรียญทองจากบริษัทกาโน่บ็อกฟาร์มาโซติคอนจำกัดนะคะโดยเฉพาะสินค้ากาโน่เนี่ยใช้กันมายาวนานตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังสาวคุณยายยังสาวกันเลยทีเดียวนะคะบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นถ้าอยากจะรู้ว่าทำไมสินค้าตรามือรับเหรียญทองกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองเนี่ยทำไมถึงขายดีมาตั้งแต่สมัยรุ่นแม่รุ่นยายเราก็ต้องถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของเดียวกันกับสามก๊กสามก๊กนี่คือยาบรรเทาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักนะคะอาการท้องผูกเรื้อรังท้องผูกชั่วคราวถ่ายไม่สุดถ่ายไม่หมดถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายฟังทางนี้ค่ะ
1: โรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
0: บางคนคิดง่ายๆเล่นๆท้องผูกอ้าเดี๋ยวมันก็ออกเองแหละมันไม่ไปไหนหรอกรู้ไหมคะว่าการที่คุณถ่ายไม่สุดแค่เริ่มต้นนะถ่ายไม่หมดหรือนั่งนานนะข้างในคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องฤทธิ์สีดวงฤทธิ์สีดวงทวารมี2แบบก็คือภายในกับภายนอกนะคะฤทธิ์สีดวงภายในเนี่ยคุณอาจจะแค่ถ่ายเป็นเลือดสดๆนะอาจจะยังไม่มีติ่งออกมานะคะนะอาจจะยังไม่มีติ่งออกมาถ่ายเป็นเลือดนะคะซึมเลือดซึมประมาณ 1-2 สัปดาห์เรื่อยๆบางคนซีดนะคะเพราะว่าเลือดออกเยอะนะคะเลือดสดๆเลยนะนะคะมันอยู่ข้างในคลำก็ไม่เจอหรอต้องส่องกล้องนะคะถามว่าอุ๊ยอยู่ดีๆอยากจะไปส่องกล้องทวารเนี่ยมันก็ไม่อยากจะไปแหละใครก็ได้เนาะนะคะหรือทีนี้บางคนอาจจะพอเป็นน่ะพอเป็นเลือดเป็นไหลซึมมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทยอยเป็นพอท้องไม่ผูกก็จะดีขึ้นนะคะดีขึ้นเดือน2เดือนก็มาถ่ายเป็นเลือดอีกนะเรื่อยๆนะคะฤทธิ์สีดวงทวารมันใช้เวลานะคะไม่ได้เป็นง่ายๆนะแล้วก็ไม่ได้เป็นปุ๊บปั๊บมันไม่ใช่โรคปุ๊บปั๊บนะคะแต่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปและเป็นอะไรที่หายช้านะบางคนเป็น10ปีก็ไม่หายนะคะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะคะและทีนี้มันก็จะเริ่มเป็นติ่งเป็นเดือยออกมาเรื่อยๆนะคะพอถ่ายเสร็จมันก็จะหดเข้าไปนะใช่ไหมนะคะทีนี้พอนานๆเข้ามันเป็นเยอะท้องผูกบ่อยนั่งนานไปซ้ำๆอีกเนี่ยมันก็จะไม่หดละพอถ่ายเสร็จเราก็ต้องใช้มือดันเข้าไปถึงจะเข้าไปเริ่มกังวลละใช่ไหมสาวๆก็เป็นนะคะคุณผู้ฟังนะสมัยเนี่ยหนุ่มๆสาวๆเป็นทั้งนั้นแหละนะคะและยังไม่พอทีนี้พอมันเป็นเยอะคุณไม่ได้รักษาไงคุณไม่ได้สนใจไงออกมาแล้วไม่ยอมเข้าไปข้างนอกคงจะลมเย็นน่ะมันเลยไม่เข้าไปนะคุณผู้ฟังนะคะดันเข้าไปก็ไม่เข้าไปแล้วทีนี้เริ่มอักเสบบ่อยขึ้นแตกฉีกนะคะมีปัญหาท้องผูกนั่งไม่ได้นะสารพัดที่จะเป็นนะคะนอกจากนั้นนะคะมันยังใช้ชีวิตปกติไม่ได้แล้วคนเราไปไหนก็ไม่ได้แล้วเป็นฤทธิ์สีดวงกินอะไรก็เป็นกินรสจัดก็กินเผ็ดมากก็แสบนะคุณผู้ฟังสารพัดที่จะเป็นอักเสบขึ้นมาเรื่อยๆนะคะบางคนไปผ่าตัดมาเรียบร้อยแล้วไม่ถึง2ปีไม่ดูแลรักษาเรื่องการขับถ่ายเนี่ยกลับไปเป็นอีกคุณผู้ฟังโอ้โหเจ็บปวดมากนะคะฉะนั้นฤทธิ์สีดวงทวารหนักเป็นแล้วต้องรักษานะคะหายเองไม่ได้นะ
1: โรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก 3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
0: 3ก๊กเป็นยาบรรเทาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นมากเป็นน้อยภายในภายนอกคุณผู้ฟังทุกระยะนะคะแต่คุณต้องทานต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังเพราะกว่ามันจะเป็นเนี่ยมันอาศัยเวลานานมากเลยนะเกิดจากนั่งนานบ้างทำงานหนักบ้างหรือคนท้องอ่ะคนมีลูกอ่ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าคนท้องในท้องจะผูกนะคะไปกินยาบำรุงยาที่มีธาตุเหล็กหรือฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงพิมพ์บอกแล้วนะคะว่าฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเราจะเป็นคือท้องผูกด้วยอาหารไม่ย่อยด้วยนั่นแหละคนท้องเขาก็ฮอร์โมนไม่ปกติเขาก็เป็นนะคะท้องผูกบางคนคลอดลูกแล้วเป็นฤทธิ์สีดวงเฉยเลยนะคะเนี่ยนะคะและนอกจากนั้นผู้สูงอายุที่กินยาเยอะกินเป็นกอบเป็นกำนะคะนั่งตลอดทั้งวันไม่ค่อยได้เดินผักผลไม้ก็ไม่ค่อยได้สรรหามาทานเขาบอกว่าให้ทานผักผลไม้เยอะๆวันละ2โล3โลถามเอกจริงๆแล้วอ่ะคุณเป็นคนไม่กินผักผลไม้อยู่แล้วจะบังคับให้ไปกินวันละ2โล3โลหรือคนปกติอยู่แล้วโอ้โหฉันต้องกินวันละ3โลเลยเหรอผักเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกโอ้ยนะคะตั้งใจเถอะไม่ถึง7วันแล้วก็เลิกเห็นมั้ยก็กลับไปท้องผูกคือเก่านะคะฉะนั้นมันต้องมีตัวช่วยนะคะ3ก๊กนี่เป็นซุปเปอร์ไฟเบอร์นะคะช่วยในการขับถ่ายให้คุณถ่ายคล่องคุณจะกินน้ำมากน้ำน้อยผักผลไม้ไม่กินจะบังคับให้คุณถ่ายโดยที่คุณจะไม่มีผลข้างเคียงนะคะนะมันจะเป็นทำให้คุณถ่ายนุ่มถ่ายคล่องนะคะแล้วก็ไม่ถ่ายเรื้อรังไม่ต้องห่วงนะคะไม่มีผลต่อชีวิตประจำวันแน่นอนบางคนบอกว่ากิน3ก๊กฉันไม่เดินทางหรอกพวกนี้ฉันไปไหนไม่ได้หรอกฉันต้องรอเข้าห้องน้ำอันนั้นไม่ต้องห่วงเลยสบายบลือนะคะสบายบลือสบายใจได้เลยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนี่ชอบมากนะคะทีนี้ถ้าเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักอักเสบเป็นติ่งเป็นเดือยอยากให้ติ่งยุบต้องทานเช้าเที่ยงเย็น2แคปซูลนะคะคือขอคำแนะนำทุกครั้งที่ซื้อผ่านรายการตรงนี้นะคะหรือคุณจะซื้อที่ร้านขายยาก็ได้นะซื้อได้ที่ร้านขายยาทุกร้านนะที่มีจำหน่ายถามแล้วไม่ได้หาไม่เจอขี้เกียจเดินโทรสั่งรายการตรงนี้เราจะส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะนะแต่ต้องคำนวณหน่อยนะมันต้องใช้เวลาเดินทาง 2-3 วันแหละนะคะก็1กล่อง350บาทส่งฟรีทุกกล่องแล้วก็แจ้งโปรโมชั่นให้เลยว่า2กล่อง600 4กล่อง 1,000 6กล่อง 1,200 คุณผู้ฟังค่ะ6กล่อง 1,200 นะคะ6กล่อง638 180แคปซูลน่ะคิดดูแล้วกันนะคะสูตรตำรับนี้สูตรตำรับติ่งยุบนะคะโปรโมชั่น4กล่อง 1,000 หรือ6กล่อง 1,200 เนี่ยโปรโมชั่นติ่งยุบคุณผู้ฟังนะคะใครที่ท้องผูกเรื้อรังท้องผูกตลอดต้องใช้ยาระบายแล้วก็กังวลว่ากินแล้วกินนานๆเข้าไปแล้วมันจะลำไส้บางมันจะแสบท้องมวนท้องไว้อันนี้ไม่มีปัญหาตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ3ก๊กดับ500ผู้สูงอายุชอบมากนะคะไว้ทำงานชอบมากไปไหนก็ต้องพกเดินทางไปในจังหวัดไหนก็ต้องพก3ก๊กไปด้วยนะคะ0981466296มาฟังเพลงเพราะๆจากพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะเนาะมีบุญคุณต้องทดแทนมีแค้นต้องชำระ ไม่ได้อาฆาตนะแต่ไม่ลืมนะ สุดแค้นแสนรักค่ะ

0: ุดแค้นแสนรักรักมากก็แค้นมากคุณผู้ฟังนะคะแต่พอวันเวลาผ่านไปพอคุณอายุอนามมากขึ้นคุณจะค่อยๆปลงปล่อยวางไปทีละเรื่อง2เรื่องไปทีละคน2คนนะคะสุดท้ายแล้วคุณก็จะรู้ว่าเราควรจะเก็บและควรจะคิดถึงอะไรนะคะเท่านั้นนะคะประมาณนั้นชีวิตมีคุณค่ามากขึ้นนะคะกับช่วงเวลาตรงนี้ค่ะกาโน่โลกทุ่งไทยฝากกันเอาไว้สำหรับเรื่องราวของ3ก๊กดับ500นะคะเรื่องราวของท้องผูกชั่วคราวท้องผูกเรื้อรังเป็นหายๆและกลายเป็นโรคลิ้นสีดวงทวารหนักยุคนี้คนท้องผูกเยอะเพราะอะไรอาหารมันดัดแปลงเยอะไงอาหารมันดัดแปลงเยอะนะคะแล้วก็มันจะเป็นพวกผัดพวกมันพวกทอดเยอะทำให้ลำไส้เรานี่ย่อยยากถ่ายเหนียวถ่ายออกน้อยแล้วก็สะสมจึงทำให้คนเป็นโรคกรดไหลย้อนเยอะมากสมัยนี้นะคะอย่าว่าแต่ความเครียดอย่างเดียวความเครียดนี่คือตัวผสมโรงทำให้เราเป็นกรดไหลย้อนแต่ตัวยืนแล้วก็คือการกินนี่แหละคุณผู้ฟังนะคะเนาะการกินนี่แหละนะคะพอเราสะสมถ่ายไม่สุดถ่ายทุกวันแหละแต่มันก็ออกไม่หมดไงมันไม่สะใจอ่ะคุณผู้ฟังนะคะมันไม่สะใจอ่ะนะคะฉะนั้นพอสะสมวันละเล็กละน้อยกินวันละ2โล3โลเข้าไปแล้วออก2ขีดอย่างเงี้ยออกครึ่งโลอย่างเงี้ยมันจะได้ที่ไหนใช่มั้ยล่ะทีนี้สะสมไปนานเข้านานเข้าก็กลายเป็นถ่ายแข็งอั้นไว้2วัน3วันจากที่เคยถ่ายวันเว้นวันนี่ก็จะแย่อยู่แล้วนี่3วันไม่ถ่ายเป็นไปได้ยังไงนะคะเนาะนั่นแหละมันถึงต้องมีตัวช่วยถ้าคุณกำลังมองหาไฟเบอร์ดีๆแล้วมีคุณภาพแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องเนี่ยนะแนะนำ3ก๊กดาบ500มีสมุนไพร12ชนิดในเนี้ยนะคะแล้วยังเป็นตัวช่วยนะคะตัวดูแลเรื่องโรคฤทธิ์ดวงด้วยคุณผู้ฟังทั้งภายนอกภายในนะคะนะหรือบางคนเป็นผู้สูงอายุกินยาเยอะลำไส้แห้งถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายเขาก็ยังเลือก3ก๊กถ้าถ่ายไม่ออกถ่ายไม่สุดคิดถึง3ก๊กคุณผู้ฟังนะคะ3ก๊กโปร่งโล่งสบายถ่ายคล่องนะคะสำหรับท่านที่ท้องผูกถ่ายไม่ออกนะคะถ่ายไม่สุดให้ทาน2แคปซูลหรือ3แคปซูลก่อนนอนแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นตามนะคะแต่ถ้าคุณเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักต้องทานตามที่ดีเจแนะนำเลยถ้าซื้อผ่านรายการตรงนี้เราจะสอบถามซักประวัติก่อนว่าเป็นระดับไหนแล้วเราจะแนะนำตามนั้นเลยนะคะเพราะบางคนเป็นเยอะฤทธิ์สีดวงอ่ะเป็นมากถึงขนาดต้องทานเช้าเที่ยงเย็นหลังอาหารเลยทีเดียวนะคะ3ก๊กโปร่งโล่งสบายแก้ปัญหาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักทุกระยะนะคะและเป็นจุดต้นตอสสางของเก่าออกมาคนที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยคนที่เป็นจุกเสียดแน่นลมเยอะอย่างเงี้ยต้องดูแลตัวเองให้ขับถ่ายโปร่งโล่งสบายด้วย
1: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือด3ก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
0: 3ก๊กทุกร้านขายยามีขายไปซื้อเลยแต่ถ้าไปซื้อแล้วมันไม่มีชนิดแคปซูลน่ะทำยังไงก็ซื้อผ่านรายการตรงนี้1กล่อง350 1กล่องฟรีค่าส่งถึงใครจะขึ้นราคาเรา1เราไม่ขึ้นราคา2เรายังฟรีค่าส่งเราจะตรึงไว้ตรึงจนเกรงหมดแล้วเนี่ยคุณผู้ฟัง นะคะ2กล่อง600โปรดีด้วยนะ4กล่อง 1,000 6กล่องนะ 1,200 เท่านั้น0981466296 0981466

เพลงเพราะจากสายันสัญญานะคะขออยู่ด้วยคนค่ะกับช่วงเวลาของการโน้ตลูกทุ่งไทยคุณผู้ฟังคะดีเจพิมจันอยู่เป็นเพื่อนใจชั่วโมงเต็มๆนะคะพร้อมกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองนะฝากกันเอาไว้ด้วยโดยเฉพาะเรื่องของสามก๊กกับปัญหาท้องผูกถ่ายไม่ออกถ่ายไม่สุดถ่ายเหนียวถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายถ้าคุณกำลังมองหาไฟเบอร์ดีๆและเป็นสมุนไพรถึง12ชนิดนะคะไม่ปวดไม่มวนท้องเป็นยี่ห้อเดียวที่กล้าการันตีเลือก3ก๊กดรัป500นะคะหรือจะเป็นโรคลิ้นสะดวงทวารหนักทุกๆระยะปวดอักเสบทรมานนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดไหลซึมทุกครั้งที่ไปกินของแสลงมาแล้วก็นั่งนานถ่ายยากท้องผูกเนี่ยคุณผู้ฟังอย่าลืม3ก๊กดับ500นะคะ0981466296 0981466296ทิ้งท้ายกันที่เพลงเพราะๆจากอรวีนะคะบทเพลงที่มีชื่อว่าคิดฮอดน้องแน่เป็นเพลงส่งท้ายแล้วดีเจพิมจันทร์จะกลับมาใหม่ที่กับเวลาเดิมสำหรับวันนี้โชคดีมีเงินใช้กันทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ก็เธอถึงสวยสวยใสแต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
8: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
9: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
10: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักหนึ่งคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไว้บอละน้องพร้อมสิปลอดต้องไปกับ
3: อ้ายบอไอสิเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคน

0: ไวราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
1: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ทะเลที่มีคลื่นยังสดชื่นไม่เท่าเรามีเพลงที่ถูกใจกับกาแฟสักแก้วที่ถูกคอและนี่คือเวลาดีๆของคุณ Coffee Time กับกาแฟวินเวย์เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟโดยปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยครับคุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของเครื่องเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจ

0: ฟังเพลงนี้แล้วบางครั้งเหมือนเราย้อนเวลากลับไปที่อดีตชาติแต่บางเวลาที่ฟังแล้วก็เหมือนเราไปสู่โลกอนาคตอันไกลโพ้นเลยทีเดียวนะคะไม่รู้กี่ภพกี่ชาติล้านอสงไขยกับหนึ่งหัวใจที่รอคอยเพลงนี้คุณธัญญาอาสยามค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Coffee Time เวลากาแฟของคุณกับกาแฟวินเว่เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟค่ะและกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณกับหน้าที่ของปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยค่ะปุ๊กกี้ยังคงมีเพลงดีๆอีกมากมายฝากคุณนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากแย้หวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: ด้วยคำว่าขอบคุณค่ะเพลงนี้คุณก๊อตจักรพันธ์ค่ะปุกกี้ขออนุญาตใช้คำนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกดื่มกาแฟวินเวย์มาโดยตลอดเลยค่ะขอบคุณที่สนับสนุนกาแฟวินเวย์ของเรานะคะและขอบคุณที่ให้กาแฟวินเวย์เป็นสื่อกลางความรักความห่วงใยสำหรับคุณและคนที่คุณรักทุกท่านในช่วงเวลากาแฟอีกด้วยกลิ่นหอมๆจากเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพความเข้มกำลังดีถูกใจคอกาแฟทุกท่านยิ่งโดยเฉพาะถ้าหากว่าทุกท่านเลือกสิ่งที่ดีๆให้กับสุขภาพอีกด้วยไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าเราพิถีพิถันตั้งแต่เรื่องของรสชาติที่อร่อยกลมๆโดยการใช้เป็นครีมเทียมน้ำมันรำข้าวที่เพิ่มรสชาติแล้วก็ยังได้ประโยชน์แล้วก็ความหวานเราไม่ใช้น้ำตาลแต่เราเลือกใช้เป็นสารสกัดจากหญ้าหวานแทนแล้วยังมีส่วนประกอบอื่นๆที่ถูกใจคอกาแฟที่รักสุขภาพทุกท่านอีกด้วยอย่างเช่นผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยและแอลแคนิทีนเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสนใจในส่วนของกาแฟวินเวย์หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือว่าจะจดเบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาเพื่อสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: ทำให้นึกถึงเพลงรอวันเธอว่างขึ้นมาเลยนะคะสำหรับเพลงนี้วันนี้ไม่ว่างคุณนพรัตน์ไม้หอมค่ะทุกท่านกำลังติดตาม Coffee Time ค่ะโดยกาแฟวินเวย์ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจกาแฟวินเวย์มาโดยตลอดเลยแล้วก็ยังส่งต่อให้กับคนที่คุณรักค่ะหลายๆท่านตอนนี้ก็เรียกว่าพอถึงวันสำคัญสำคัญโอกาสพิเศษพิเศษจัดกระเช้าของฝากหรือหาของขวัญให้กับคนที่คุณรักอย่างเงี้ยค่ะไม่ยากเลยเลือกเป็นกาแฟวินเวย์ถุงใหญ่ๆ1ถุงบรรจุถึง52อุ่นอกอุ่นใจถูกใจทั้งผู้ให้สุขใจทั้งผู้รับกันเลยนะคะราคาเข้าถึงจับต้องได้ค่ะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือว่าจะติดต่อเบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้เลยทั้งในส่วนของราคาส่วนประกอบแล้วก็ในส่วนของช่องทางการสั่งซื้อก็สามารถสอบถามได้นะคะสำหรับกาแฟวินเวย์อย่างที่ทุกท่านได้ทราบได้ลิ้มลองรสชาติกันแล้วก็จะทราบเลยค่ะว่าเป็นเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพเพราะว่าได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมแล้วก็กลิ่นหอมๆกำลังดีและนอกจากนี้ส่วนประกอบสำคัญสำคัญก็ทำให้ทุกท่านได้รู้ว่ากาแฟวินเวย์พิถีพิถันจริงๆเพื่อคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมเทียมน้ำมันรำข้าวหรือความหวานที่เราเลือกใช้เป็นสารสกัดจากหญ้าหวานรวมไปถึงประโยชน์ต่างๆที่คู่ควรคอกาแฟที่รักสุขภาพทุกท่านอย่างผงแปะก้วยผงดอกคำฝอยและแอลแคนาทีนแน่นๆในทุกสองอีกด้วยคุ้มค่าจริงๆค่ะเมื่อเลือกดื่มกาแฟวินเวย์ค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: เธอก็เหงาฉันก็เหงาเพลงนี้คุณแช่มแช่มรำนะคะถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากเหงาหรอกค่ะเพราะว่าความเหงาเนี่ยทำให้พลังงานของเราลดลงทั้งพลังกายพลังใจกันเลยเราจะเหงาเราจะเศร้าแล้วก็ทำให้เราโฟกัสสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยค่อนข้างจะยากแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนอีกด้วยทำให้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายอย่างเงี้ยนะคะแล้วอาหารก็ไม่อร่อยรู้สึกหมดหวังสิ้นหวังอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าก็มีนะเหงาหนักๆเนี่ยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทำให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายอีกด้วยนะคะจากความเหงาที่อาจจะมีความรู้สึกกังวลเครียดต่างๆตามมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นต้องรีบรับมือกับความเหงาด่วนๆกันเลยอย่าปล่อยให้ความเหงาต้องทำร้ายเราและคนที่เรารักนะคะเอาละค่ะวิธีคลายเหงาอีกวิธีนึงก็คือนี่ไงคะมาฟังเพลงกันในช่วงเวลาของ Coffee Time ค่ะกับกาแฟมาคอฟจิบกาแฟมาคอฟค่ะจะได้คลายเครียดจะได้หายเหงาจะได้ทำงานกันต่อได้ด้วยความสดชื่นเพราะว่ามีพลังกันแล้วไงคะกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณพร้อมรสชาติเข้มกำลังดีและประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะด้วยสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเจียวกูลานสารสกัดจากเปลือกสนค่ะมีผงกระชายดำและแอลอาร์จินีนด้วยนะคะแม้แต่ความหวานเราก็ใช้สารสกัดจากหญ้าหวานนะคะเราไม่ใช้น้ำตาลนี่ค่ะก็เลยทำให้รสชาติอร่อยกลมกล่อมพร้อมกลิ่นหอมๆกาแฟมาคอฟทุกซองเลยนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรท้ายสปอร์ตโฆษณาค่ะบรรจุเป็นกล่องละ10ซองสอบถามเกี่ยวกับช่องทางการสั่งซื้อและราคาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ
1: หอมกลมกล่อม
2: นี่อร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
4: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง0894222936ย้ำ0894222936

0: ขอฟ้าลงทันค่ะเพลงนี้คุณดวงจันทร์สุวรรณีค่ะเพลงสนุกสนุกก็จริงแต่ฟังเนื้อเพลงแล้วเนี่ยโอ้โหอยากไปล้อเล่นกับความโกรธเคืองขุ่นของใครเข้าประเดี๋ยวเขาจะแช่งเอานะคะขอฟ้าลงโทษขอฟ้าลงทันอย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าอยู่กลางสายฝนกันเลยทีเดียวนะคะและนี่คือช่วงเวลาของ Coffee Time ค่ะเลือกเพลงสนุกๆมาฝากกันในช่วงเวลาของเราโดยกาแฟ Markov ขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ให้กาแฟ Markov เป็นอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะไม่ผิดหวังกันเลยสำหรับรสชาติเข้มกำลังดีทานง่ายรสชาติอร่อยกลมกล่อมกลิ่นหอมๆค่ะไหนจะหอมกาแฟ Markov ไหนจะเป็นส่วนประกอบสำคัญสำคัญที่มีทั้งสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนผงกระชายดำและแอลอาร์จินีนค่ะที่นอกจากจะเพิ่มความหอมแล้วก็ยังรสชาติของกาแฟมาคอฟอีกด้วยนะคะแม้แต่ความหวานค่ะเราก็เลือกใช้เป็นสารสกัดจากหญ้าหวานไม่ใช้น้ำตาลนะคะวันนี้ถ้าคุณสนใจอยากจะดื่มกาแฟมาคอฟค่ะบรรจุกล่องละ10ซองสอบถามเกี่ยวกับราคาหรือรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกันได้รวมไปถึงช่องทางการสั่งซื้อที่เบอร์โทรท้ายสปอร์ตโฆษณาค่ะ
1: หอมเฮ้ยกลมกล่อม
2: นี่อร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
4: ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936 ย้ำ089-422-2936
0: ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟัง Coffee Time กับกาแฟวินเว่เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟและกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณกับหน้าที่ของปุกกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยค่ะขอให้ทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรเพราะนั่นคือกฎของความปลอดภัยทุกท่านจะได้กลับไปหาคนที่คุณรักนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดุมทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็น
3: ขณะนี้เวลา7นาฬิกาได้เวลาติดตามรับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 คาดว่าจะได้ผลข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
1: กลุ่มกบฏฮูตีบุกยึดเมืองท่าสำคัญของเยเมนในทะเลแดงท่ามกลางความกังวลว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนเยาวชนเอเชียพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะ